ทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจ

0: การจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา120,000คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละ ครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมา

0: ทร
1: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
2: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
4: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีคลังของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่สามารถเป็นคนเชื่อมโยงขั้วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
3: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

0: 59รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทุกความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
6: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ

0: 2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5-0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11คณะคำยกทำ2ประตูนาที27-59ลุสกรบุรพานาที49และสารัตอยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัวประนุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ้ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน0-2เกม21-23 19-21อยู่เส้นทางวัดที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6มนัญชยาหยุดเส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3-0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกลางปีหลังออกสตาร์ทจากกริดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญโซนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motors Sport เวลา 14:19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16:20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์ปาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพาร์ท72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะนัทริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 1 นาทีกับกปท.ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคาระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคาระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคาระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort

0: www.radio.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นทรงเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิ
3: วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นทางสถานีวิทยุจุฬาท่านสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังทุกรายการเลยนะคะทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะเรามีแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะก็สามารถติดตามได้นอกจากนี้ยังมีรายการฉบับภาพออกอากาศทาง Facebook ของผู้ดำเนินรายการนะคะดิฉันตรีทิพย์กมลศิริก็ขอเชิญติดตามค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ต้อนรับนักไวโอลินยอดฝีมือของเมืองไทยนะคะน้องเมพิชยาภาเหลืองทวีกิจสวัสดีค่ะเมย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณตู
0: ้น้องเมย์นะคะเป็นนักดนตรีประจำวง Frankfurt Radio Symphony Orchestra ที่ประเทศเยอรมัน
1: ถูกต้อง
0: นะคะก็ปีที่แล้วตอนนี้เลยเดือนกรกฎาคมช่วงนี้เลยนะคะก็มาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดเทศกาลดนตรีแชมเบอร์นะคะBangkok International Chamber Music Festival มีการแสดงมีการทำมาสเตอร์คลาสแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับดีมาก

0: ครูพูดเยอะละพี่เมย์คุยกับคุณผู้ฟังทักคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ก็โอ้ปีที่แล้วก็สนุกจริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหนื่อยด้วย
0: เหนื่อย
1: แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ทั้งตัวเมย์แล้วก็สำหรับคนไทยที่เมย์คิดว่าเปิดหูเปิดตาหลายคนเลยขอย้อนไปจริงๆเฟสติวัลที่เราทำเนี่ยทำโดยกลุ่มคังคุนนะคะก็จะมีเมย์แล้วก็มีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่จบจากต่างประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยค่ะมาช่วยกันทำแล้วก็เฟสติวัลได้การสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงเบอร์ลินนะคะเขาก็ให้ทุนมาจัดกิจกรร
0: ม
1: ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากที่ได้รับสิ่งตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็เขาก็ได้มาชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มา observe มาสักคลาสทุกๆวันเขาก็แบบว่าก็ประทับใจ
0: ค่ะแล้วก็จริงๆกิจกรรมที่กลุ่มคลังคุณจัดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการแสดงดนตรีที่จะให้เข้าถึงผู้ฟังมากขึ้นด้วยนะคะมีแนวคิดมีประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการเรียนการแสดงนำมาแบ่งปันให้กับนักดนตรีแล้วก็นักเรียนที่ในเมืองไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆฟังแล้วใจฟูนะปีที่แล้วนี่ดีมากๆชื่นใจก
1: ็ต้อง
0: แสดงความยินดีย้อนหลัง
1: ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณตูด้วยที่ให้เรามา
0: อินดี
1: ตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: อินดีมากๆค่ะแล้วปีนี้ล่ะคะไฮไลท์มีอะไรเอ่ย
1: จริงๆปีนี้ก็ยังเป็น Chamber Music Festival แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเราเชิญอาจารย์มาเป็นอาจารย์จากประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่ออสเตรียมาทั้งหมด3ท่านแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอาจารย์เครื่องวูดวินก็จะมีอาจารย์วาลีฮาเซอร์ที่เป็นนักฟลูทแล้วก็อาจารย์มาร์ตินสปังเกอร์แบกที่เป็นอาจารย์ตอนนี้สอนอยู่ที่ฮันไอสเลอร์ที่เบอร์ลินแล้วก็อาจารย์มารีลุยเซอร์นอยเนเคอร์ที่เป็นอาจารย์ อยู่ที่เยอรมันตอนนี้เขาเกษียณเพิ่งจะเกษียณไปอะค่ะอาจารย์มารีก็จะสอนอยู่ที่ MDV ที่เวียนนาค่ะ
0: ค่ะเหมือนกับครั้งที่แล้วนะว่านักดนตรีในประเทศไทยที่เข้าร่วมก็จะได้เรียนม
1: ี
0: โอกาสเรียนกับปรมาจารย์นะ
1: ถูกต้องนะคะก็อย่างที่เมย์ได้กล่าวไปก็คือได้การสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ก็เราก็จะมีทุนให้สำหรับเด็กไทยบางส่วนด้วยแต่ละเครื่องอะค่ะ
0: มีทุนสนับสนุนด้วย
1: ก็เด็กทุกคนก็สามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็ต้องผ่านการทดสอบอะไรเงี้ยค่ะออดิชั่นแล้วก็ให้อาจารย์เป็นคนคัดเลือกแล้วก็สถานทูตเป็นคนคัดเลือกด้วย
0: โอ้ยฟังขั้นตอนแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ฟังค่ะการเตรียมงานไม่ใช่ง่ายเลย
1: ไม่ง่ายใช่มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะทั้งการหลักๆคือการสื่อสารเพราะต้องสื่อสารจากที่เยอรมันแล้วก็สื่อสารที่ไทยแต่โชคดีที่ในกลุ่มของเราก็จะมีสมาชิกที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีเมย์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาอยู่เยอรมันก็จะช่วยกันประสานกับอาจารย์ที่เยอรมัน
0: มีทีมงานกี่คนคะจัดงานใหญ่ขนาดนี
1: ้โอ้หลักๆก็จะประมาณ 4-5 คนที่อยู่สแตนด์บายอะค่ะ
0: นักดนตรีนอกจากต้องซ้อมดนตรีแล้วนะคะก็ยังแบ่งเวลามาจัดงานอันนี
1: ้ใช่
0: นะคะแต่ว่ามันทำให้เราเข้าใจว่าเราจะใช้ทักษะดนตรีกับการที่จะสื่อสารการเผยแพร่ดนตรียังไงด้วย
1: ใช่จริงๆในสมัยนี้หรือว่าในเมืองไทยเนี่ยเมย์คิดว่าการเป็นนักดนตรีอย่างเดียวน่าจะยังไม่พอแล้วถ้าเรามีสกิลในการคอมมูนิเคทหรือการสื่อสารหรือการทำกิจกรรมมันก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้คนแล้วก็ทำให้เผยแพร่ได้มากขึ
0: ้
1: น
0: เพราะว่านอกจากแสดงแล้วเนี่ยเราต้องให้ความรู้ผู้ฟัง
1: ถูกต้อง
0: ผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนี่คืออะไรแล้วคนที่สื่อสารจะได้ดีที่สุดจะเป็นใครก็คือต้องเป็นนักดนตรี
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึงเทศกาลในปีนี้ทราบว่าจัดเป็นปีที่2
1: คืออาจารย์ที่มาสอนก็คือเป็นวูดวินแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมก็จะเป็นวูดวินทั้งหมดเลยค่ะคือหลักๆมี3เครื่องแต่ว่าเราสามารถเด็กๆสามารถมาเป็นแชมเบอร์มิวสิกที่ผสมอย่างเช่นบัสซูนหรือว่าโอโบเพิ่มมาอีกได้แล้วก็เราก็จะมีคอนเสิร์ตที่มีเครื่องอื่นอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้ไม่ขอย้อนกลับไปเล่าถึงอาจารย์ที่จะมา
0: ได้เลย
1: ก็คือจะมีโปรเฟสเซอร์วาลีฮาเซอร์ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ MDV เป็นอาจารย์ฟลูทเขาก็จะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างดังมากๆคือเมย์เคยได้ฟังเขาเล่นสดๆที่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เยอรมันแล้วก็
0: ถ้าเคยมาเมืองไทยแล้ว
1: เคยมาเมืองไทยคือเราเป็นคนคือพี่สนุกบุญปานเนี่ยค่ะที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของเฟสติวัลในปีนี้เนี่ยเขาก็รู้จักอาจารย์วาลีฮาเซอร์เป็นการส่วนตัวเพราะเขาเคยมาสเตอร์คลาสที่ไวมากค่ะ
0: พี่สนุกก็เป็นนักฟลูท
1: ใช่ค่ะพี่สนุกเป็นนักฟลูทแล้วก็เขาก็รู้จักตั้งแต่ตอนที่เขาไปมาสเตอร์คลาสแล้วพอเ

0: เราก็เขาก็เชิญอาจารย์มาที่เมืองไทยได้2ครั้งแล้วโดยมีกลุ่มคลังคุสเนี่ยก็เป็นคนเชิญคนจัดการนะคะพอเขาได้มาเมืองไทยแล้วเด็กไทยรู้จักแล้วก็คราวนี้ก็พิสนุกเขาก็เลยมีแพลนว่าอยากจะเอาเครื่องอื่นมาอีกเพราะว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มอีกจากการจัดครั้งก่อน
1: เชื่อว่าอาจารย์ที่กลุ่มคลังคุ้นเชิญมาเนี่ยนะคะเป็นปรมาจารย์ที่มีความรู้มากมายเลยที่จะมอบให้นักเรียนนะคะแต่ว่าเลือกยังไงทำงานเนี่ยเป็นนักดนตรีชาวไทยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของเด็กไทยก็น่าจะเลือกได้เหมาะสมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ใช่ใครก็อย่างแรกเลยคือเราจะมีความคิดที่คิดว่าการเลือกโปรเฟสเซอร์เนี่ยควรจะเป็นอาจารย์ในมหาลัยน่าจะส่งผลที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆเพราะว่าเขามีประสบการณ์ได้เจอคนหลากหลายเด็กจากหลากหลายประเทศแล้วก
1: ็
0: อาจารย์แต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างนักดนตรีหรือสร้างเด็กนักเรียนไปจนถึงระดับโลกได้เลยค่ะอย่างอาจารย์วาลีฮาเซอร์เขาก็ล่าสุดนักเรียนหนึ่งนักเรียนเขาก็เป็นนักพิคโคโลโซโล่พิคโคโลอยู่ที่เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกก็คือสามารถได้ตำแหน่งนี้ได้เลยหรืออาจารย์มาร์ตินสปังเกอร์แบกที่เป็นอาจารย์คลาริเนตอยู่ที่ฮันไอสเลอร์เบอร์ลินเนี่ยเขาก็อาจารย์ของพรินซิปัลคลาริเนตของหลากหลายวงก็คือนักคลาริเนตจากหลายวงในเยอรมันหรือทั่วโลกเลยค่ะหรือก็คือชนะรายการใหญ่ๆรายการ
1: นั่นคือเหมือนกับว่าท่านมองทะลุว่าการที่จะสอนนักเรียนหรือว่าสนับสนุนนักเรียนในมิติไหนที่จะทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนเนี่ยก้าวไปถึงระดับนักดนตรีอาชีพในวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้แบบนั้น
0: แล้วอย่างนึงก็จะสามารถทำให้เด็กไทยเนี่ยบางคนได้เข้าถึงตัวอาจารย์แล้วก็อาจจะมีแพลนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศก็นี่คือแผนของพวกเราที่ให้เด็กไปสอบแล้วก็อาจจะได้เรียนต่อกับอาจารย์ท่านนั้นต่อไป
1: นี่ก็คือได้ทำความรู้จักกัน
0: ถูกต้อง
1: น้อยนะคะการที่นักเรียนดนตรีชาวไทยไปเรียนหนังสือกลับมานะคะในแต่ละเครื่องรู้จักกับ professor ในแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศเมื่อกลับมาแล้วรวมกลุ่มกันลองคิดดูว่าconnection ของแต่ละคนเมื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยมันจะมหาศาลขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วอีกเรื่องพูดถึง connection เนี่ยก็เมย์ได้ยินมาจากหลายคนว่าอย่างการที่เข้าไปเรียนหรือว่าได้เข้าถึงอาจารย์3ท่านในตอนนี้ก็คือเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าอาจารย์ได้รับการรีเควสจากเด็กๆจากทั่วโลกเลยเพื่อที่ได้เรียนกับเขาแต่คราวนี้เราคิดว่าแบบถ้าเอาตัวเขามาที่เมืองไทยหรืออะไรอย่างนี้เราให้เด็กเข้าถึงเลยโดยที่แบบแค่เข้ามาสมัครเข้ามาเรียนก็ได้รู้จักอาจารย์เต็มที่ทั้ง
1: เลยได้ความรู้ได้รับโอกาสมหาศาลนะ
0: ดังนั้นคิดว่าคอนเนคชั่นนี้ก็เราก็เลยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลย
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าในแต่ละวันของเฟสติวัลนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ทราบว่าวันที่1เลยใช่ไหมคะสิงหา
0: ใช่ค่ะก็เฟสติวัลจะจัดที่วิทยาลัยดุยางคสินมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะต
1: ั
0: ้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่7สิงหาคมอะค่ะในตั้งแต่วันที่1ถึง7ก็จะมีการเรียนการสอนนอกจากเลยการเรียนการสอนมาสเตอร์คลาสก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยก็โดยเฉพาะมีจะมีคอนเสิร์ตเปิดวันที่2สิงหาคม
1: ที่ไหนคะ
0: ที่สถาบันเกอเต้ที่ตรงสาทรนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะในคอนเสิร์ตมีความพิเศษก็จะมีอาจารย์ทั้ง3ท่านเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วก็มีนักดนตรีคนไทยหลากหลายคนหลากหลายเครื่องด้วยมีทั้งนักโซปราโนนักร้องใช่แล้วก็มีสตริงควอเตตมีฟลูทคลาริเนตแล้วก็มีโอโบมี
1: และมี
0: ฮาร์ปด้วย
1: อ๋อมีฮาร์ปด้วย
0: จะได้รับเกียรติจากพี่เทพอะค
1: ่ะ
0: มาเล่นฮาร์ปในเพลงราเบลค่ะ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงถึงวันที่2นะคะเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เราจะได้ยินในวันนั้นเนี่ยเยอะมากเลยนะทั้งเครื่องลมเครื่องสายทั้งเปียโนทั้งฮาร์ปมีนักร้องด้วยเป็นเฟสติวัลของchamber music จริงๆเลยนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะได้ยินในวันที่2
0: ก็อย่างแรกคือคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อคลัง Portraits
1: ค่ะเล่นคำอีกไหมคะเนี่ยอันนี
0: ้ไม่เหมือนเดิมคือคลังที่เราเคยอธิบายก็
1: ใช่
0: แปลว่าเสียงเนาะ
1: คลังแปลว่าเสียง
0: แปลว่าคลังของคลังเสียงคลังต่างๆแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอร์เทรตก็ภาพวาดภาพพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ก็คล้าย

0: กับความหมายก็คือเหมือนภาพวาดของดนตรีที่ออกมาเป็นหลากหลายภาพของเสียงที่อยากจะแนะนำก็คือเพลงRavelที่ได้กล่าวไปที่จะมีพี่เทพมาเล่นฮาร์ปนะคะก็ชื่อเป็นเพลงRavel Introduction a Allegro ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคัมภีร์ของนักเล่นฮาร์ปเพราะว่าเป็นเพลงที่บริษัททำฮาร์ปเนี่ยเขา require ให้Ravelแต่งเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงที่การพัฒนาของเครื่องดนตรีอะไรเพื่อจะได้โชว์ศักยภาพการพัฒนาของเครื่องดนตรีบทเพลงนี้ก็จะเหมือนเป็นบทเพลงที่ได้โชว์พัฒนาของเครื่องดนตรีในเพลงก็จะมีประกอบด้วยฮาร์ป1นะแล้วก็มีสตริงควอเตตคือไวโอลิน2ตัวแล้วก็วิโอลาเชลโลแล้วก็มีวูดวินอีก2เครื่องด้วย
1: น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะหาตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังดีไหมคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะคะค่ะขอเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นบทเพลงของ Ravel นะคะ Introduction and Allegro for Harp, Flute, Clarinet and Strings นะคะหนึ่งในบทเพลงที่เปิดเทศกาลดนตรีแชมเบอร์นานาชาตินะคะซึ่งขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแขกรับเชิญของรายการดนตรีทิปนะคะน้องเมย์นะคะพิชยาภาเหลืองทวีกิจก็น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าบรรเลงฮาร์ปโดยนักฮาร์ปชาวไทยนะคะอาจารย์พัสธรนะคะเสถียรนิธินะคะทราบว่าในรายการแสดงนี้เมื่อกี้เมย์เล่าให้ฟังว่ามีหลากหลายบทเพลงเลยนอกจากฮาร์ปกับแชมเบอร์มิวสิกมีสตริงควอเทตมีเครื่องลมแล้วมีอะไรอีกนะ
1: ก็จะเป็นบทเพลงที่มีโซปราโนแล้วก็โอโบชื่อบทเพลง ErfurtYa himmlischen göttlichen Flammen หรือจะแปลได้ประมาณว่าจงเติมเต็มหัวใจด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์อ
0: ันนี้เป็นผลงานของบาร์ก
1: ใช่ฮันส์เมสซี่ฮันส์เฟสซินบาร์กก็จะเป็นเพลงอาเรียสำหรับโซปราโนที่เป็นจากคันทาท่า Vision Leuchte dem Morgenstern
0: ค่ะ
1: คือดาวในตอนฟ้าสวยขนาดไหนอะไรประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: ดาวในตอน
0: ก็น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังนักร้องโซปราโนซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นนักร้องเสียงโซปราโนนะคะคุณนาฏลดาธรรมธนาคม
1: ค่ะ
0: นะคะเล่น
1: เล่น
0: ร่วมกับโอโบก็คือ
1: พี่มุกนัทธา
0: ค่ะมุกนะคะนัทธาควรขจร
1: ใช่ค่ะ The Galician Flamen ก็คือเหมือนเป็นเปลวไฟหรืออะไรงี้ก็จะคล้ายๆกับเป็นเสียงโอโบกับเสียงโซปราโนที่ได้สื่อสารด้วยกันอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ย เราจะได้ยินได้ฟังนักดนตรีชาวไทยนะคะในแต่ละเครื่องที่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยมารวมตัวกันเล่นดนตรีแชมเบอร์กันโอ้น่าสนุกมาก
1: ในเพลงนี้ก็จะมีสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเดิมทีเนี่ยบาร์กแต่งให้กับเครื่องโอโบที่เป็นโอโบบาโฮหรือเรียกว่าโอโบดาคาเซียที่เป็นบรรพบุรุษของอิงลิชฮอนที่เรารู้จักกันตอนนี้
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะมีความโค้งมากกว่าแล้วก็อีกเพลงนึงที่อยากจะแนะนำก็จะเป็นเพลงร่วมสมัยแหละจาก Impressionism เป็นบาร์กบาโฮแล้วก็คราวนี้จะเป็นเพลงร่วมสมัยของนักประพันธ์ชาวอเมริกันค่อนข้างหาฟังได้ยากเพราะว่าเมย์เชื่อว่ายังไม่มีใครเคย
0: แสดงในนี้
1: ที่ไทยก็จะเป็นเพลงที่อาจารย์เขาจะเล่นด้วยค่ะก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Songs of Terry ของโรเบิร์ตซิบบิงที่จะเปลี่ยนธรรมชาติให้กลายเป็นเสียงดนตรี Song of Terry ก็คือเหมือนเพลงของทุ่งหญ้ากว้างๆในอเมริกาใช่ค
0: ่
1: ะที่จะมีเครื่องทั้งหมด3เครื่องก็จะมี English Horn Soprano แล้วก็ Piano ค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: ทั้ง3เครื่องก็จะเป็นนักดนตรีคนไทยเล่นทั้งหมดเลย
0: ค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าเราก็จะได้ยินการผสมของคอมบิเนชันของเครื่องดนตรีหลายอย่างรวมทั้งเสียงร้องด้วยนะคะแล้วนอกจากการแสดงเปิดการแสดงปิดแล้วก็มีการเรียนการสอนมาสเตอร์คลาสมีการแสดงของนักเรียนที่เข้าร่วมในเทศกาลนี้ด้วยบริหารจัดการเวลายังไงคะอันนี
1: ้ก็ไม่มี
0: ท้าทาย
1: ท้าทายมากท้าทายมากครูเพราะว่ามันเป็นสเกลงานที่ใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ต้องซ้อมด้วยสำหรับเพลงคอนเสิร์ตแล้วก็ทั้งดูแลอาจารย์ทั้ง
0: เมย์เล่นด้วยไหมคะคราวน
1: ี้เมย์เล่นด้วยค่ะเล่นเพลงลาเบลที่เล่นได้ดีไปค่ะเล่นเพลงหนึ่ง
0: ดีจังดีจังอยากถามว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าร่วมสักกี่คนเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครั้งที่แล้วทั้งผู้ชมผู้ฟังผู้เรียนนะสักเท่าไหร่เป็นร้อยหลักหลายร้อยล่ะวันนั้น
1: สำหรับคนที่เล่นหรือว่าคนที่เข้าร่วมก็ประมาณ50
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้50
0: ทีนี้คนเข้าร่วมทั้งหมด
1: แต่คนที่เข้าร่วมหรือคนที่มาดูหรือคนมาโอ้เข้ามา observe เข้ามารับชมก็เป็นหลักร้อยค่ะเพราะว่าแต่ละวันเราก็เปิดให้อย่างเด็กๆที่อายุต่ำกว่า22ปีเข้าชมได้ฟรีก็คือเข้ามาแล้วก็เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เข้ามา
0: ฟัง
1: ทุกวันได้เลยใช่
0: ครั้งนี้ก็เช่น

0: กัน
1: ครั้งนี้ก็เช่นกันเพราะว่าทางสถานทูตเขาอยากให้โอกาสเด็กๆโดยที่ครั้งนี้เราก็จะให้มีอาจารย์หรือครูที่มาดูด้วยอีก2คนในกลุ่มนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะดูฟรี
2: ค่ะแล้วนักเรียนส่วนใหญ่มาจากไหนที่เป้าหมายของเมในการที่จะไหนๆนำอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นปรมาจารย์มาแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นเครื่องลมนะคะเรามีประชากรเครื่องลมอยู่มากเลยในประเทศไทยนะคะแล้วก็แอคทีฟกันมากนะคะเพิ่งมี Clarinet Festival ไปก่อนหน้านี้แล้วก็มี Chamber Music อีกชวนน้องๆจากไหนมาฟังค่ะ
1: ส่วนใหญ่เด็กๆก็หุ่นจริงๆไม่ใช่แค่เด็กๆอย่างเดียวมีทั้ง professional musician ของไทยอีกแล้วก็เด็กที่นักเรียนที่เขาอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็เด็กมหาลัยก็คือเรารับทุกรุ่นแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆดีใจที่มีอาจารย์หรือนักดนตรีระดับเขาเรียกว่าอะไรระดับประเทศอะไรเงี้ยเข้ามาร่วมด้วย
2: นักดนตรีอาชีพ
1: อาชีพเพราะเรารู้สึกว่าไม่เพียงแต่เราจบไปแล้วแต่ว่าเราควรจะหาข้อมูลหรือหาความรู้อัปเดตความรู้ตัวเองตลอดเวลานี่ก็คือสิ่งสำคัญเน
2: า
1: ะ
2: เห็นด้วยมากๆค่ะ
1: แล้วก็ดีใจที่มีคนสนใจและให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนที่พวกเราก็คิดเหมือนกันใช่
2: เพราะว่าการทำงานเนี่ยนอกจากเราเล่นดนตรีแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกันของนักดนตรีรุ่นใหม่ร่วมมือกันจัดเฟสติวัลจัดการแสดงให้ความรู้ผู้ฟังนะคะมันก็จะทำให้ศิลปะดนตรีงอกงามงอกเงยแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วแนวทางของบ้านเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยเพราะว่าดีใจที่ได้เห็นนักดนตรีรุ่นใหม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาเห็นความสำคัญกับจุดๆนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนช่วยๆกันพัฒนาวงการในประเทศไทยโดยเฉพาะคุณตู้ด้วยที่ให้ความสำคัญกับ
2: คือตรงนี้ก็คิดว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะแต่ละสัปดาห์เราก็พยายามที่จะสื่อสารจากนักดนตรีไปถึงผู้ฟังให้ความรู้ผู้ฟังเพื่อนเขาก็จะเห็นความงามของดนตรีเข้าใจมากขึ้นในการทำงานของนักดนตรีแล้วก็สนับสนุนนะคะให้เกิดประโยชน์ต่อไปยั่งยืนด้วยนะคะเมย์อยากจะฝากอะไรบ้างในฐานะที่เป็นนักดนตรีชาวไทยที่ประกอบอาชีพอยู่ในประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็กลับมาสร้างประโยชน์สร้างแรงบันดาลใจสร้างโอกาสให้กับรุ่นน้องๆ นะคะ
1: ก็สำหรับเมย์อย่างที่พูดไปก็คือเมย์การเล่นดนตรีเนี่ยถ้าสมมติเราไม่แบ่งปันหรือว่าได้ไม่สื่อสารเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงคนหรือเข้าถึงนักดนตรีรุ่นใหม่ได้การที่อย่างเมย์เนี่ยกลับมาทุกๆปี3อาทิตย์เนี่ยเมย์ทำงานเกือบทุกวันเลยก็คือได้แชร์ประสบการณ์ของเมย์ที่ต่างประเทศตลอดเวลาอย่างเมย์ได้เล่นกับนักดนตรีระดับโลกเมย์ก็จำมาแล้วก็ได้มาถ่ายทอดอัปเดตให้น้องๆได้ฟังเรื่อยๆก็สิ่งที่สำคัญสำหรับดนตรีคือการที่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ควรจะหาความรู้นอกเหนือจากดนตรีด้วยก็สำคัญเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจรับฟังค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือการที่เรายึดติดความรู้เดิมๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่เนาะเพราะโลกมันก็หมุนไปเรื่อยๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆกับการที่เราไม่ทันโลกเนี่ยก็ทำให้เราไม่ไปไหน
2: ค่ะคือความรู้ในทุกศาสตร์นะคะก็พัฒนาอยู่เสมอนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยในสิ่งที่เมย์ได้นำกลับมานะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับนักดนตรีชาวไทยในทุกระดับเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องเมย์พิชยาภาเหลืองทวีกิจขอบคุณมากค่ะเมย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณตู้
2: ค่ะค่ะ
1: จริงๆมีอีกคอนเสิร์ตนึงที่เราอยากจะฝากตอนท้ายสุดก็คือ
2: ได้เลย
1: คอนเสิร์ตปิดของเฟสติวัล
2: ค่ะไฮไลท์เลย
1: ไฮไลท์ก็เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่สำคัญพอๆกับคอนเสิร์ตเปิดเหมือนเป็นบทสรุปละกันของนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมของทุกคนที่เข้ามาในเฟสติวัลนี้ได้ร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ร่วมเล่นกับอาจารย์ทั้ง3ท่าน
2: โอ้ค่ะค่ะเป็นเพลงอะไรที่ทุกคนจะร่วมเล่นด้วยกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมาจากในหลายๆที
1: ่ชื่อเพลงด้วยกันยอคิมคราฟค่ะที่ไม่ได้หาฟังได้ในประเทศไทยบ่อยๆอาจารย์ก็เขาเป็นคนเลือกไว้ที่จะให้เด็กๆไทยได้ร่วมเล่นด้วยกันในวีกนั้นแล้วได้สื่อสารความเป็นแชมเบอร์มิวสิกด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าซิมโฟเนตตาโอปุสที่188ของโยฮาคิมคราฟค่ะสำหรับเมย์ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คอนเสิร์ตปิดงานแต่ว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่ได้แสดงถึงความเป็นแชมเบอร์มิวสิกแล้วก็การสื่อสารของคนแล้วก็การที่เราจากหลากหลายรุ่น

0: ากหลายคนจากทั่วประเทศไทยได้มาร่วมเล่นด้วยกันคืออย่างเฟสติวัลเราไม่ได้จำกัดว่าคุณจะมาจากที่นี่ที่ไหนเรารับหมดแล้วก็อาจารย์ทั้งสามท่านก็กีฟทุกอย่างที่จะสอนเด็กไทยได้เลยอาจารย์มาตินแล้วก็อาจารย์มารีลุยเซอร์ที่เป็นนักฮอนที่เราเชิญมาคือถือว่าเป็นตำนานของฮอนค่อยว่าได
1: ้ค่ะก็น่าตื่นเต้นมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนติดตามสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ไหนคะสำหรับเทศกาลนี้ค่ะ
0: สำหรับเทศกาลนี้ก็สามารถดูได้ที่ Facebook page คลัง .kunst แล้วก็ที่ Instagram แล้วก็อีกที่เว็บไซต์ของคลัง kunst ค่ะเราก็จะพยายามอัปเดตตลอดเวลาในช่วงเฟสติวัลก็จะมีตารางเรียนว่าเราเนี่ยสมมติเด็กคนนี้เรียนเพลงนี้หรือเด็กคนนี้เรียนเพลงนี้ช่วงเวลาไหนก็สามารถเข้ามาฟังที่มหิดลได้เราก็จะจัดที่ตึกอัมย้ำหรือยังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกร
1: มก็ขอเชิญคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะเข้าร่วมรับชมรับฟังเทศกาล Bangkok International
0: Chamber
1: Music Festival 2026
0: ถูกต้องค่ะ
1: เป็นครั้งที่2แล้วเก่งมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให
0: ้ขอบคุณค่ะหวังว่าจะมีครั้งที่3
1: แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณเมย์นะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูด้วยค
1: ่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเช้าวันอาทิตย์7:30 น.สวัสดีค่ะ

คำพ่อสอนเมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้วก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งเฟ้อได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าลำบากเพราะผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเพียรและต้องอดทนไม่ใช่ว่าทำง่ายๆไม่ใช่บอกว่าเป็นทฤษฎีของในหลวงแล้วจะทำได้สะดวกและไม่ใช่ว่าทำได้ทุกแห่งต้องเลือกที่ถ้าค่อยๆทำไปก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศหรืออาจจะช่วยสภาพภูมิประเทศโดยหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8 น.30 น.

0: อยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนธศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญในศาสนาต่างๆที่มาร่วมแบ่งปันพูดคุยธรรมะหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องราวเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่น่าสนใจในแต่ละศาสนาด้วยนะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวในศาสนาพุทธของเรานะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพระมหาถาวรถาวโรจากวัดชลประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะและพระอาจารย์ยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจร.ด้วยค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
1: เดินพรผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้สนใจรับฟังทุกท่านเลย
0: ค่ะพระอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรา2วันด้วยกันก็คือวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาใช่ไหมคะพระอาจารย์วันสำคัญทางศาสนาค่ะจะถึงวันสำคัญทางศาสนา2วันด้วยกันนะคะในเดือนนี้สัปดาห์นี้ค่ะพระอาจารย
1: ์เชิญก่อนก็ต้องชวนสอบถามชวนกันดูว่ามีความสำคัญกับเราอย่างไรเนาะแล้วก็แม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรให้วันเหล่านี้จะได้มีความหมายหรือมีคุณค่ากับเรามากขึ้นถ้าเราไม่น้อมเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยวันเหล่านั้นก็อาจจะเป็นแค่วันคืนธรรมดาวันหนึ่งแหละที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่นี้ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าหรือสามารถนำเอาวันเหล่านั้นเนี่ยมาเพิ่มสมรรถนะอะไรบางอย่างในตัวของเราได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะนี่ครับก็เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นแรงจูงใจเชิงบวกให้กับตัวเองอย่างวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็มีความสำคัญหลายเรื่องเลยนะเรื่องที่หนึ่งก็คือในส่วนของพระรัตนตรัยเนี่ยครบ3ประการนะพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะครบ3พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมครับพระพุทธพระธรรมแต่ว่าพระสงฆ์ยังไม่เกิดพระสงฆ์มาเกิดบูชาก็คือล่วงแล้ว2เดือนจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยถึงจะมีสังฆรัตนะถ้าไม่มีสังฆรัตนะเนี่ยศาสนามาไม่สามารถที่ยั่งไม่สามารถที่จะยั่งยืนมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเนี่ยไม่มาถึงพวกเราถ้าไม่มีสังฆรัตนะเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อมาส่วนที่สองก็คือเหตุเกิดของสังฆรัตนะก็คือการได้แสดงธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สัจจรู้ธรรมนะเป็นพระสัพพัญญูพระองค์ทรงเลือกเฟ้นธรรมเนี่ยเป็นผู้จำแนกธรรมที่เหมาะสมกับบุคคลแล้วก็ธรรมะที่ยกขึ้นมาแสดงในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นการแสดงครั้งแรกและเป็นการแสดงครั้งเดียวเท่านั้นในพระชนมายุของพระพุทธเจ้านะพระธรรมเทศนานี้ชื่อว่าติ๊กต็อกชื่ออะไรนะ
0: ธรรมจักรปวัตนสูตรไหมคะพระอาจารย์
1: เชิญก่อนใช่ไหมครับก็เป็นธรรมจักรปวัตนสูตรอันนี้เป็นความสำคัญประการที่สองก็คือพระเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมแล้วก็มีคนที่ได้รู้ธรรมเนี่ยเป็นการตัดสินพระทัยของพระพุทธองค์ในการแสดงธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พระสูตรที่พระองค์เลือกมาแสดงก็สำคัญเช่นกันก็เลยอยากให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์ต่อมาส่วนที่3ก็คือเนื้อหาในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรก็สำคัญอันนี้เกิดไว้ประมาณนี้ในวันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็ในวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาในสังคมไทยค่อนข้างตื่นตัวนะครับนะเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนเนี่ยไม่ต้องเป็นฤดูการเป็นเมืองหรือเป็นภูมิประเทศที่ประกอบเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ของประเทศมีฝนนะครับมีน้ำแล้วก็มีก้าวกล้าค่อนข้างก็คือมีผลผลิตนะหรือมีการที่

0: การทำงานเนี่ยการทำงานที่มีความ
1: เป็นแหล่งเพาะปลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่เพาะปลูกเนี่ยมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้ามากๆอย่างผลหมากรากไม้ก็จะมาให้ผลผลิตช่วงนี้นะอย่างโดยส่วนใหญ่นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยเพราะนั้นในฤดูการข้าวพรรษาก็ในส่วนของญาติโยมก็มีงานการโดยเพราะว่าเป็นเกษตรกรใช่ไหมครับอันนี้ครับแล้วก็ฝนดีน้ำดีอย่างเงี้ยไม่ทำให้ประกอบการใดๆก็ค่อนข้างจะงอกงามเหมือนกับต้นไม้เหมือนกันที่มีน้ำดีมีฝนดีเงี้ยทีนี้มาส่วนของพระสงฆ์พระสงฆ์ในสังคมไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนที่เคร่งครัดในช่วงการเข้าพรรษานักธรรมบารีในเองอย่างพระอาจารย์ที่วัดเป็นต้นเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่2เดือนก่อนเข้าพรรษาแล้วทั้งนักธรรมทั้งบารีอย่างเงี้ยครับในปีนี้เนี่ยผู้เรียนเยอะมากเลยทั้งภิกษุสามเณรนี่ครับแล้วก็มีคฤหัสถ์ด้วยนะทั้งธรรมศึกษาทั้งบาลีศึกษาเนี่ยกันเยอะมากต่อไปอาจจะได้เปิดสอนอภิธรรมศึกษาบ้างอะไรบ้างเลยเพราะนั้นเป็นฤดูกาลของการศึกษาและปฏิบัติธรรมะของญาติโยมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยตั้งใจว่าในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเนี่ยก็จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดตักบาตรตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาวันพระหรือเป็นแม่ขาวรักษาศีลอุโบสถตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดเข้มงวดโดยเฉพาะทางภาครัฐก็จะมีพูดถึงก็จะมีแคมเปญต่างๆนะอย่างเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมมีทุกปีนะครับลดละเลิกบายมุขอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่วันสำคัญในทางศาสนามาเป็นกลไกในการที่จะได้ดูแลสังคมด้วยโดยเฉพาะในฤดูกาลเข้าพรรษาแต่ความเป็นมาของฤดูกาลเข้าพรรษาเดี๋ยวให้ญาติโยมไปหาหรือในช่องทางโซเชียลต่างๆก็มีให้ได้ศึกษากันอยู่แล้วเช่นกัน
1: ส่วนมากแล้วพอถึงวันสำคัญแบบนี้นะคะสิ่งที่จะนึกถึงเนี่ยโดยมากก็จะเป็นพิธีเวียนเทียนนะคะพระอาจารย์คะแล้วโดยเฉพาะวันเข้าพรรษาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของการหล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษานะคะค่ะถวายเทียนนะคะซึ่ง ปัจจุบันก็มีปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นหลอดไฟไปบ้างนะคะพระอาจารย์ตามยุคสมัยค่ะค่ะ
0: บางทีก็เยอะนะที่วัดในหลอดไฟเนี่ยมาแต่หลอดด้วยบางทีพอบอกให้มาแต่หลอดก็มีแต่หลอดอีกแล้วก็หลอดก็LED หมดแล้วนะต้องเลือกหลอดด้วยเหมือนกันบางทีครับบางทีที่ปัจจุบันเป็นโซลาร์เซลล์เกือบทั้งหมดแล้ว
1: ก็ต้องดูไปตามความจำเป็นของแต่ละวัดด้วยนะคือทางที่ดีถ้าจะให้ได้เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะไปวัดไหนอาจจะต้องไปดูก่อนสักนิดนึงค่ะนะว่ารูปแบบในการใช้ควรจะถวาย
0: มิติที่หนึ่งก็คือมิติของวัฒนธรรมมิติของวัฒนธรรมนี่ก็คงจะชวนกันรักษาไว้นะฮะทำให้พอเหมาะอีกนี่ครับอย่างเช่นวัดเนี่ยอาจจะเป็นวัดแรกๆที่หลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องของเทียนพรรษาที่ไม่ได้ต้องการใช้มากหรือไม่ต้องเป็นแท่งใหญ่ๆหรือที่มันวิจิตรมีราคาสูงเงี้ยเพราะว่าจริงเดี๋ยวได้ใช้น้อยก็เลยมองถึงประโยชน์การใช้สอยในค่อนข้างน้อยแต่ว่าวัฒนธรรมก็ควรจะมีอยู่เป็นประการหนึ่งประการที่สองก็คือถ้าจะบูรณาการที่จะมุ่งถึงผลมุ่งถึงประโยชน์ของการใช้สอยหรือเราจะบูรณาการเรื่องนั้นๆอย่างเช่นการถวายเทียนก็เพื่อให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ที่ท่านอยู่จำพรรษาเนี่ยเพราะนั้นเราถวายแสงหรือถวายไฟถวายแสงไฟถวายแสงสว่างเพราะนั้นถวายแสงสว่างเนี่ยก็ดูว่าจะบูรณาการอย่างไรที่จะให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่จำพรรษาของท่านอย่างเช่นที่วัดเนี่ย130รูปเนี่ยให้เกิดแสงสว่างเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องใช้เหตุปัจจัยหลายประการไม่ได้น้อยเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเจริญพร
1: แวบนึกขึ้นมาค่ะพระอาจารย์พอพระอาจารย์พูดถึง

0: เรื่องของให้แสงสว่างเมื่อก่อนก็จะเป็นเทียนใช่ไหมคะแล้วก็เทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆเพราะว่าใช้กันทั้งวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในยุคสมัยก่อนๆนะปัจจุบันในชนบทห่างไกลก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะเลยทำให้แวบนึกถึงว่าเราเปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟกันบ้างแล้วแต่อาจจะมีการให้แสงสว่างในรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้นึกถึงแต่ถ้าเกิดนำไปถวายพระถวายที่แต่ละวัดก็อาจจะเป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันไหมคะอันนี้แวบขึ้นมาเมื่อกี้เลยค่ะนึกถึงตะเกียงค่ะพระอาจารย์นึกถึงตะเกียงหรือว่าหลอดไปหลอดเล็กๆที่อาจจะมีเพราะว่าบางช่วงถ้าเกิดว่ามีฝนตกมีพายุอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีตะเกียงมีหลอดไฟที่เป็นสมัยใหม่หน่อยที่อาจจะไม่ต้องเสียบไฟหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นั่นก็คือกระบอกไฟฉายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟฉายเงี้ยก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็สามารถที่ปรับประยุกต์นำมามอบถวายในช่วงวันเข้าพรรษาด้วยพอจะได้ไหมคะพระอาจารย์
1: ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่เหตุปัจจัยอยู่3ประการประการที่1ก็คืออยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้รับว่าผู้รับเนี่ยรับแล้วท่านได้ใช้หรือใช้ประโยชน์ได้ไหมเพราะนั้นก็ฝากโยมว่าไอ้ที่เป็นวลีว่าตักบาตรไม่ให้ถามพระเฉพาะบาตรก็ได้ครับที่ไม่ต้องถามพระแต่ว่าถ้าถวายอย่างอื่นถวายสังฆทานหรือจะถวายพวกนี้เนี่ยสามารถมาถามได้ว่าคุณเจ้าต้องการอะไรที่จะสอดคล้องกับเรื่องของเทศกาลอย่างนี้เป็นต้นนะประการที่2เนี่ยวัตถุที่ถวายเนี่ยต้องสำเร็จประโยชน์อย่างที่บอกว่าโยมถวายมาแต่หลอดบางทีอ้าวหลอดบางทีก็เต้งเต้งอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเข้ากับใครแต่ถ้ามีมาทั้งหลอดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกรุณาติดขามาด้วยมันบางทีมันไปเข้าพวกไม่ได
0: ้
1: บางที
0: หา
1: ค
0: ู่
1: ไม่เจอนะเดี๋ยวโยมเอาแต่หลอดแต่ขามาเดี๋ยวหาคู่ไม่เจอนะเพราะนั้นเอาคู่ของเขามาด้วยเนี่ยครับถ้ามีหลอดก็คือขอให้มีขาหรือมีเซตสายของเขามาด้วยเงี้ยครับให้มันครบคู่เงี้ยครับคือให้มันพร้อมหรือสะดวกในการใช้งานเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คือไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากนะครับเนี่ยแต่ว่าขอให้พร้อมใช้งานในเซตชุดนั้นๆนะนะอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองก็คืออุปกรณ์วัสดุที่เราถวายเนี่ยควรจะสำเร็จประโยชน์ประการที่3ก็คือผู้ถวายเองผู้ถวายเองเนี่ยในมุมของพระนี่อยากให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ได้จากว่าเพียงแต่ตามหรือทำตามที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นแต่ว่าอยากให้ทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะเช่นที่อ้อมพูดถึงเนาะว่าอาจจะบูรณาการเป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นที่พยานเกริ่นว่าในปัจจุบันก็ใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโซลาร์เซลล์ก็บูรณาการมาหลายแบบแล้วนะครับนะหรือเป็นสำรองไฟอย่างเงี้ยถ้าจะถวายไฟท่านถวาย power bank เนี่ยก็ยังมีคนรับนะอะไรประมาณนี้นะมากกว่าเกียร์หรือถ้าถวายโคมไฟยินดีรับนะเนี่ยอย่างวันก่อนโยมมาถวายไว้120ชุดเนี่ยที่วัดเนี่ยแต่ก็โยมอย่ามาพร้อมกันอีกบางทีพอมาถวายก็มาตามๆกันเนี่ยที่พูดถึงว่ามีหลอดไฟมาถวายเนี่ยคือโยมก็อัธยาศัยดีอย่างวัดชนเนี่ยโยมขึ้นเยอะเนี่ยโยมมาเยอะก็นั้นพอโยมมาแต่หลอดไฟเข้ามากันเป็นห้องเลยนะคือมีแต่หลอดแต่ว่าเรื่องอื่นไม่มีเลยนะอย่างเช่นช่างเวลาที่ต้องมาซ่อมมาอะไรเนี่ยก็ตอดหลอดก็จะมีแต่หลอดตะเกียบเนี่ยมันจะไม่มีหลอดอื่นเลยอ่ะในเมื่อมันมีหลอดที่เป็นดวงบ้างหลอดกลมบ้างหลอดอะไรบ้างมันมีหลายหลอดนะหลอดไฟเนี่ยก็เช่นเดียวกันทีนี้โยมก็มากันเหมือนกันหมดหรือบางทีก็ไม่ได้มาดูว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยก็ใช้หลอดไหนแล้วอย่างไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่วัดเนี่ยเป็น LED หมดแล้วนะครับหรือเป็นโซลาร์เซลล์เกือบทั้งหมดแล้วในวัดเนี่ยก็เลยต้องให้เหมาะกับในยุคปัจจุบันด้วยหรือถ้าถามนะถามพระอาจารย์เลยตอนนี้ที่ใช้ได้จริงๆอย่างเช่นสายไฟเนี่ยปลั๊กไฟอย่างเงี้ยครับปลั๊กพ่วงอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เลย
0: อ๋อค่ะ
1: มันไฟมันไม่ได้มีแต่หลอดนี
0: ่อ้าวอุปกรณ์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่หรือถ้าเอาไปบูรณาการใช้ได้จริงๆอย่างเช่นก็ถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือค่าไฟไปค่าไฟเนี่ยจำเป็นมากไม่มีวัดไหนปฏิเสธเลยแล้วก็อยากบอกว่าทุกค่าไฟเนี่ย เข้าเนื้อ

0: ะครับตัวทุกวัดเลยนะเพราะว่าไม่มีรัฐหรือไม่มีหน่วยงานไหนมาซัพพอร์ตวัดเลยนะอย่างวัดชนเนี่ยถ้าเปิดเผยตัวเลขไปเนี่ยโยมก็จะตกใจว่าวัดเนี่ยแบกกำลังแอนเลยนะเรื่องค่าไฟเนี่ยนี่เป็นต้นเพราะว่าอยากให้บริการโยมอะโยมมาก็ดีใจโยมเยอะนะครับเนี่ยก็เปิดไฟเปิดน้ำเต็มที่เปิดแอร์เต็มที่เพื่อที่จะได้ดูแลโยมแต่พอไปดูมิเตอร์ค่าไฟแต่ละเดือนตาเหลือก
1: ค่ะแล้วก็เปิดไฟเปิดแสงสว่างไว้เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ก็เพื่อให้บริการญาติโยมที่เข้าไปด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากก็มีผู้สูงอายุเข้ากันไปซะส่วนมากนะคะแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้บางทีญาติโยมก็ลืมไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปรับประยุกต์มานะคะในการที่จะมอบถวายให้กับแต่ละวัดกันได้นะคะโบราณว่าตักบาตรไม่ถามพระอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะตักบาตรจะถามพระแต่ปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะต้องไปสอบถามท่านสักนิดนึงว่าวัดยังขาด
0: ตำรวจมาดู
1: ยังขาดแรงสนับสนุนในด้านไหนบ้างต้องการอะไรที่จะมาช่วยเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์จริงๆในการใช้ประโยชน์จริงๆในวัดนั้นๆในศาสนสถานนั้นซึ่งก็ส่งประโยชน์มาถึงญาติโยมที่เข้าไปทำบุญทำกุศลที่วัดนั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่บางทีเราอาจจะส่งต่อกันมาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะพิธีกรรมต่างๆนะคะความเข้าใจความเชื่อต่างๆนะส่งต่อกันมาแต่บางครั้งอาจจะลืมนึกไปค่ะนะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะคะความจำเป็นการใช้ประโยชน์ต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยบางเรื่องบางอย่างสอบถามได้นะก็สามารถที่จะสอบถามทางวัดนะคะว่าอะไรที่ยังขาดอะไรที่ยังพร่องที่จะช่วยสนับสนุนช่วยในการที่จะทำบุญถวายให้กับทางวัดได้บ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ค่ะพระอาจารย์คะบางทีเราก็ลืมนึกไปค่ะนะในฐานะของญาติโยมบางทีก็ทำตามๆกันจริงอย่างที่พระอาจารย์พูดไว้เมื่อครู่เลยค่ะนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งในส่วนของการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนหนึ่งในพุทธบริษัท4นะคะอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยหนุนนำภิกษุภิกษุณีแล้วก็ศาสนสถานของเรานะคะซึ่งในรูปแบบของวัดอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของหลักปฏิบัติหลักธรรมคำสอนค่ะพระอาจารย์พอเข้าพรรษาเราก็นึกถึงพิธีต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เวียนเทียนวันอาสาฬหะค่ะ
0: ตัวอยากให้ทบทวนนะท่านศีลภาวนาตลอดรู้สาตามกำลังหรือเท่าที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราอย่างนี้ครับเอาใกล้ตัวก็ได้อย่างนี้ครับที่เราน้อมนำมาปฏิบัติได้เชิญพรเชิญขึ้นอยู่อ้อมต่อ
1: ค่ะก็บางทีเราก็ลืมแค่คำง่ายๆ3คำที่พระอาจารย์บอกบางทียังหลงลืมละเลยกันไปเลยนะคะทานศีลภาวนานะคะโดยเฉพาะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญเนาะในแต่ละวันเนี่ยค่ะเราเองก็มือถืออยู่ใกล้ตัวอยู่กับตัวจริงๆนะคะพระอาจารย์แต่น้อยมากที่เราจะหาความรู้ตรงนี้กันนะบางทีก็หมดจากช่วงวัยเรียนแล้วก็แล้วกันไปจริงๆค่ะพระอาจารย์เหมือนที่เมื่อครู่พระอาจารย์พูดถึงวันความสำคัญของวันอาสาฬหะปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำค่ะว่าอาสาฬหะคือวันอะไรมีความสำคัญอย่างไรเนาะเป็นวันที่ครบองค์3พระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาครบองค์พอดีนะคะมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็หลงลืมไปแล้วเรียนมาก็คืนครูกันไปหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่ได้ไปสืบสอบค้นหากันต่อค่ะความสำคัญของวันอาสาฬหะแล้ววันเข้าพรรษานี่อย่างที่พระอาจารย์บอกเกริ่นไว้เลยเมื่อครู่ก็คือสามารถไปหาข้อมูลดูกันได้นะคะใน Google ต่างๆนะคะแต่อยากให้พระอาจารย์ช่วยย้ำค่ะนะคะว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาอย่างเราเนี่ยค่ะเมื่อครูพระอาจารย์ได้เกริ่นบอกแล้วเรื่องของทานศีลภาวนาค่ะในช่วงนี้หรือแม้แต่ใน360

0: 15 วันนี้เลยไม่ต้องรออาสาฬหะหรือเข้าพรรษาก็ได้นะคะแต่อยากให้พระอาจารย์ช่วยเสริมอีกสักนิดนึงว่าในฐานะพุทธบริษัท4จะสามารถที่จะช่วย
1: เจริญพร
0: ค่ะสามารถที่จะทำอย่างไรเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างไรที่เราจะสามารถเป็น1ใน4เสาของพุทธบริษัท4ในการที่จะช่วยทำนุบำรุงดูแลให้พระพุทธศาสนาของเรายังดำรงคงมั่นอยู่ได้นะคะพระอาจารย์ค่ะ
1: โดยประการที่1เลยเนี่ยอย่างที่บอกว่ารัตนะครบ3ครบกับไม่ครบนี่ต่างกันเยอะนะคะนะไม่ขาดไม่เกินแต่ไม่ขาดไม่เกินหมายความว่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เช่นว่าบริษัท4เนี่ยครบถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ครบก็อยู่ไม่ได้หรือถ้าเกิดจากการพยากรณ์แล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วเรื่องของบริษัท4ที่สุนีเนี่ยจะอยู่มาได้ระยะหนึ่งอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนอื่นที่ควรครบและไม่ครบอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าพิสูจน์เรื่องของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นเสาหลักแต่เสานี้ไม่ครบเสานี้โยกเสานี้ไม่คงเนี่ยนี่ก็แย่เหมือนกันหรือที่สำคัญที่สุดบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเกิดว่าขาดพระสงฆ์เนี่ยเราดูได้จากทุกพื้นที่ของพุทธศาสนาที่เสื่อมสลายเนี่ยพอพระสงฆ์ขาดศูนย์เนี่ยพระสงฆ์ขาดหายไปด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยศาสนาก็ถึงการดับศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของพุทธศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งหลักธรรมที่อาจารย์พูดถึงเรื่องทานศีลอันนี้ก็ยังอยากให้ครบอยู่อย่างทำบางท่านเนี่ยบำเพ็ญทานแล้วก็อยากให้รักษาศีลด้วยแล้วก็เจริญจิตภาวนาด้วยเพราะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการที่ควรจะไปด้วยการพรหมวิหารมี4ข้อก็ควรจะมีให้ครบอย่างนี้ครับก็เพราะมี4ข้อถ้ามีไม่ครบ4ข้อก็ไม่ใช่พรหมวิหารนี้นะก็จะเป็นลักษณะที่อยากให้ทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้หรือไม่กระทั่งในทางโลกก็เหมือนกันนะอย่างเช่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าถูกสั่นคลอนหรือไม่ครบนี่ก็จะเดือดร้อนกันเลยทีเดียวนะกันนะเพราะนั้นต้องรักษาไว้ให้ครบอย่างเงี้ยนะหรือในร่างกายเราเนี่ยต้องรักษาทั้ง4ธาตุเลยนะดินน้ำไฟลมแล้วก็ให้บาลานซ์ด้วยไงครับธาตุ4ของเราเนี่ยธาตุใดธาตุหนึ่งไม่บาลานซ์หรือไม่ครบเนี่ยก็ถึงความแตกแบบขาดศูนย์เหมือนกันนะเจริญพร
0: ค่ะเพราะงั้นใดๆก็ตามนะคะเราเองก็เป็นหนึ่งในศาสนิกชนนะคะนะคะอย่างในศาสนาพุทธก็มีพุทธบริษัท4นะคะถึงวันสำคัญนะคะก็ไปทำนุบำรุงพระศาสนาไปทำพิธีนะคะตามวัฒนธรรมประเพณีนะก็เอาเท่าที่แต่ละท่านมีกำลังและสะดวกนะคะที่จะไปร่วมไปทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกท่านสามารถทำได้คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้ช่วยแนะนำบอกกล่าวไว้เมื่อครู่นั่นก็คือทานศีลภาวนานะคะอันนี้สามารถทำด้วยตัวของเราเองที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไม่ต้องรอเป็นวันสำคัญค่ะสามารถทำได้ทุกวันทุกช่วงเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนค่ะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษารวมถึงสิ่งที่พุทธศาสนิกชนอย่างเราสามารถที่จะน้อมนำมาปฏิบัติได้แล้วก็มีส่วนร่วมที่จะไปร่วมตามประเพณีวัฒนธรรมนะขนบธรรมเนียมที่สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นการบอกให้รู้ถึงว่าเราเองยังคงดำรงคงอยู่แล้วก็ทำนุบำรุงพระศาสนาของเราต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพระมหาถาวรถาวโรจากวัดชลประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจร.ด้วยค่ะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญ2วันนี้มาฝากเราในศาสตร์สร้างสุขวันนี้นมัสการพระอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วค่ะวันนี้
1: ไปวัดใส่บาตรฟังธรรมแล้วก็ไปเวียนเทียนกันนะเจริญพร
0: ค่ะไปเวียนเทียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วนะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุข รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้น

0: บกันทุกวันอาทิตย์ 8:00 นถึง 8:30 น
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 11:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาชาตินะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการพูดจาภาษาชาตินี้จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับกองบรรณาธิการประสานอินเทอร์เนียและก็สมาคมที่ศิษย์เก่าคณะวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับศิษย์เก่าทั้งหลายที่อยู่ในคณะวิศวะนี้นะครับออกรายการในช่วงประมาณปลายเดือนทุกต้นเดือนนะครับส่วนช่วงอื่นก็จะเป็นรายการของทางคณะที่จะดำเนินการกันต่อไปนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณวิชาญตั้งเคลียร์สุริศิลป์นะครับวศ2534นั่นหมายความว่าท่านเข้าปี2534นะครับได้เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาว DOW ดาวนะครับไม่ใช่ดาวขายกาแฟนะครับแต่เป็นดาวแบตโตเคมีนะครับบริษัทดาวประเทศไทยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชาญเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของกลุ่มดาวเคมีคอลทั้งหมดนะครับก่อนอื่นก็เรียนถามในคำถามแรกเลยนะครับว่าตัวการทำงานหรือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทดาวเคมีคอลเนี่ยนะฮะมันมีธุรกิจทางด้านไหนบ้างอย่างไรทั้งทั่วโลกเลยครับเข้าใจว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกนี่แหละนะฮะแล้วก็ในประเทศไทยด้วย
1: ครับยินดีมากเลยครับอาจารย์ครับดาวเป็นบริษัทอเมริกันนะครับแล้วก็ก่อตั้งมากว่า125ปีแล้วนะครับส่วนดาวในประเทศไทยเนี่ยปีหน้าจะครบรอบ60ปีพอดี
0: โอ้ครับ
1: ซึ่งเราเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยนานมากแล้วนะครับแล้วก็
0: เตรียมการฉลองใหญ่สิ
1: ใช่ครับตอนนี้แต่ว่าก็อยู่ในภาวะที่กำลังยากลำบากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของปิโตรเคมีอยู่เหมือนกันนะครับเรามีส่วนธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของดาวก็คือเราร่วมทุนกับบริษัท SCG Chemical นะครับส่วนนั้นเนี่ยเราร่วมทุนกันปีหน้าก็จะครบ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นธุรกิจโดยรวมๆที่ทางดาวเรามีนะครับในประเทศไทยโรงงานของเราเนี่ยอยู่ที่มาบตาพุดนะครับระยองเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็มีหลายๆโรงงานซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแล้วก็

0: ตัวธุรกิจต่างๆที่เราทำเนี่ยก็เข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายผมอยากยกตัวอย่างถึงผลิตภัณฑ์ที่จริงๆพวกเราคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านพวกโพลิเมอร์พลาสติกนะครับพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในพวกบรรจุภัณฑ์อาหาร
1: ภาชนะทั้งหลาย
0: ใช่นะครับสมัยใหม่เวลาเราเดินเข้าเชลฟ์ตัวซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเราซื้อพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานอะไรพวกนี้เมื่อก่อนจะเป็นขวดที่เป็นเขาเรียกว่า rigid พลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบ refill แบบเติมแล้วนะครับซองบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลิเมอร์ที่เราเรียกว่า LLDPE อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของดาวเลยนะครับมีโรงงาน2โรงอยู่ที่มาบตาพุดนะครับกลุ่มถัดไปอย่างเช่นกลุ่มที่เราเรียกว่าอีลาสโตเมอร์นะครับกลุ่มนี้เข้าไปในอุตสาหกรรมหลายอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมรองเท้าพวกพื้นรองเท้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ใช้ตัวโพลิเมอร์พวกนี้นะครับ
1: หลายคนอย่างใช่ไหม
0: เป็นยางสังเคราะห์ครับที่เราเรียกว่าเป็นอีลาสโตเมอร์อย่างหนึ่งนะครับมันใช้ตัวเอทิลีนพรอพิลีนเป็นวัตถุดิบทำโคโพลิเมอร์เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วตัวเนี้ยน่าสนใจว่ามันไปทำฟิล์มซึ่งเอาไปโค้ดอยู่บนตัวโฟโตโวลติกก็คือตัวเขาเรียกอะไรนะ
1: โซล
0: า
1: ร์เซล
0: ล์นะครับหลายคนไม่ค่อยทราบว่าตัวเนี้ยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
1: โค้ดเพื่ออะไรครับ
0: เวลาโซลาร์เซลล์เวลามันมีแผงอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีชั้นของมันปิดอยู่ด้านบนนิดนึงเพื่อเรื่องแสงสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆซึ่งตัวอีลาสโตเมอร์พลาสติกตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติหลายตัวซึ่งทำให้มันถูกเลือกเป็นทางเลือกแรกๆในการเอามาเป็นตัวฟิล์มปิดด้านบนของตัวโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ย
1: ก็จะป้องกันพวกรอยขีดข่วน
0: ใช่ใช่ครับทำให้อายุการใช้งานมันยาวขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นไม่หนาครับนิดเดียวแต่ว่าด้วยความที่อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตเร็วมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นทำให้มีความต้องการทางด้านพลาสติกตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: เขาเดี๋ยวนะฮะถอยกลับมาตรงนี้หน่อยครับเขาโค้ดตอนที่เขาทำโซลาร์เซลล์เลยใช่ไหมหรือว่ามันโค้ดตอนไหน
0: คือจริงๆอุตสาหกรรมนี้มีเชนยาวมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาทำจนไอตัวซิลิคอนอะไรตรงนี้มันจบก่อนเสร็จแล้วพอมาเริ่มเข้าสู่เขาเรียกอะไรการประกอบแอสเซมบลี
1: เนี่ย
0: ก
1: ็
0: ใช่ก็จะมีการใช่ครับจะมีการปิดเป็นฟิล์มกันด้านบนขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี
1: ้
0: นะครับตัวถัดมาซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญของดาวในประเทศไทยเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าโพลิยูรีเทนนะครับตัวนี้ก็เชนยาวมากเหมือนกันเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตัวพรอพิลีนออกไซด์นะครับที่เป็นวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ต่อผลิตภัณฑ์ต่อไปเป็นพวกโพลีเอทิลีนโพลีอีเทอร์ไกลคอลโพลีพรอพิลีนไกลคอลนะครับแล้วก็เราเอาตัวเนี้ยไปเป็นฐานวัตถุดิบในการผสมเป็นสูตรเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น formulated PU ซึ่งพวกนี้เราจะคุ้นเคยอย่างเช่นตู้เย็นมันต้องมีฉนวนถูกไหมฮะที่อยู่ขอบรอบด้านตู้เย็นเพื่อไม่ให้ความเย็นมันหนีไปพวกนี้ก็เป็น polyurethane foam
1: การความเย็น
0: ถูกต้องครับอันนี้ก็มาจากตัว polyurethane หรือการก่อสร้างสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกหลังคาเมทัลชีทเมทัลแผ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีชั้น polyurethane เพื่อป้องกันเรื่องความร้อนจากด้านบนลงมาหรืออาคารที่ต้องการปรับความเย็นไม่ต้องการให้ความเย็นมันนะครับมันหนีออกไปเนี่ย ก็จะใช้ตัวพวกเกี่ยวกับ PU panel PU metal sheet เนี่ยในการนะครับทำตัวโครงสร้างพวกนี้ก็อยู่ในอุตสาหกรรม polyurethane แล้วก็ยังมีพวกเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันอยู่ที่นอนโซฟาที่เป็นโฟมหรือแม้เบาะรถยนต์อันนี้ก็เป็น polyurethane นะครับอุตสาหกรรมตัวต่อไปที่พวกเราจะคุ้นเคยอยู่อย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างหน้ากากแอร์พวกปรินเตอร์นะครับพวกของเล่นต่างๆพวกนี้เป็นพลาสติกกลุ่มที่เรียกโพลีสไตรีนนะครับอันเนี้ยก็เป็นโพลิเมอร์ตัวหนึ่งซึ่งผลิตอยู่ที่มาบตาพุดโรงงานดาวที่เมืองไทยแล้วเราก็มีวัตถุดิบตัวสไตรีนโมโนเมอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วเรายังมีกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกเรียกโคตติ้งนะครับสมมติว่าอุตสาหกรรมสีน่าจะไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านสีอุตสาหกรรมสีรถยนต
1: ์
0: นะครับพวกนี้ก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าเป็น latex base ซึ่งจะเป็นตัววัตถุดิ
1: บ
0: ตั้งต้น

0: แล้วก็สไตล์เติมแม่สีอะไรเข้าไปพวกนี้ก็เราก็มีตัวอุตสาหกรรมเลเท็กซ์เยอะในเมืองไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขายให้กับพวกผู้ทำสีอะไรต่างๆครับก็เนี่ยครับดาวเราเลยอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านอุปโภคบริโภคในแง่ของการก่อสร้างในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งพวกแชมพูยาสระผมที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับก็มีส่วนประกอบเคมีพันหลายๆตัวที่ดาวเราส่วนนึงอาจจะผลิตที่นี่หรือบางส่วนก็มีการนำเข้ามาด้วย
1: คร
0: ับ ครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเกี่ยวกับดาวในเมืองไทยแล้วดาวทั่วโลก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้เท่าที่ความรู้ในสายอื่นของผมที่ม
0: ี
1: แล้วเวลาเราคุยกันเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันเป็นพวกโพลิเมอร์เนี่ย
0: ครับ
1: หรือพลาสติกครับมันก็จะมีอยู่2กลุ่ม
0: ครับ
1: ก็คือจะเป็นเทอร์โมเซตก
0: ับ
1: เทอร์โมพลาสติก
0: ครับ
1: ของเรามีทั้ง2ตัวใช่มั้ย
0: ทั้ง2ตัวครับอย่างกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับกลุ่มทางนั้นพวกอิลาสโตเมอร์พวกนี้อยู่ในจัดในกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นเทอร์โมพลาสติกก
1: ็
0: คือถ้าเราใส่ความร้อนเข้าไปมันก็จะหลอมเหลวแล้วก็กลับมาขึ้นรูปใหม่ได้นะครับแต่ polyurethane เนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่ม thermoset
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีการทำปฏิกิริยากับอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือตัว isocyanate นะคร
1: ับ
0: กลุ่ม isocyanate อันเนี้ยจะไปทำปฏิกิริยาเป็น chemical bonding
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีไปโดยสิ้นเชิงใช้คำดีกว่าเพราะฉะน
1: ั
0: ้นถ้าใส่ความร้อนไปมันไม่ได้หมายความว่ามันจะรีเวิร์สกลับมาแต่เราก็สามารถจะมีโปรเซสปฏิกิริยาบางอย่างที่จะสามารถเอามันกลับมาในรูปที่เราสามารถจะหมุนเวียนใช้ซ้ำซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสคุยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดคาร์บอนอะไรซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ดาวเราเองก็ให้ความสำคัญแล้วก
1: ็
0: มีนโยบายมากว่า30ปีโดยตลอดกับเรื่องนี้เหมือนกันครับ
1: โอเคเข้าใจ ดาวของประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวที่เรามีสำนักงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราดูแลเฉพาะประเทศไทยป่ะหรือว่าครอบคลุมชาติอื่นในอาเซียนด้วย
0: โอ้ผมต้องบอกงี้ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตสำคัญของดาวในเอเชียเลยนะครับเป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดด้วยสำหรับเอเชียนะครับแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่ของการผลิตเนี่ยใช้ในประเทศไม่เยอะครับผมว่าหลักประมาณสัก 15-20%
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นการส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะและอันนี้คือธรรมชาติของปิโตรเคมีครับอาจารย์เพราะว่าปิโตรเนี่ยเวลาเราสร้างโรงงานเราสร้างเล็กๆไม่ได
1: ้
0: มันไม่คุ้มในเชิงของต้นทุนคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่พอเราผลิตเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่เนี่ยเราดูแต่ตลาดในประเทศไม่ได้ซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับมาเทียบกับสมมติอย่างจีนอย่างเกาหลีหรืออย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่งประเทศเขาใหญ่ GDP เขาใหญ่เขาอาจจะแบบมีความต้องการประเทศในประเทศเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่จากเมืองไทยเราก็เน้นขายอาเซียนก่อนนะครับแต่ว่าอาเซียนเองก็ยังถือว่ายังตลาดยังไม่ครอบคลุมตัวกำลังการผลิตเราทั้งหมดเราก็มีการส่งขายไปในทางด้านเหนือของเอเชียอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีด้วยเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งเร็วๆนี้เองเราก็มีโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์บางตัวที่นี่กลับไป US ด้วยซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่นั่นด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นฐานการผลิตสำคัญเลยของเอเชียของดาวที่นี่ครับ
1: ที่เราส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เราส่งออกยังไงฮะส่งออกเป็นเซมิฟินิชหรือว่าส่งเป็นตัวฟินิชโปรดักต์ไปเลยเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก
0: ็มีทั้งหมดเลยครับเพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับผมยกตัวอย่างบางอันซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยทราบ
1: อ
0: ุตสาหกรรมตู้เย็นเนี่ยเมืองไทยเราเป็นฐานการผลิตสำคัญมาก
1: ใช่
0: นะครับแล้วสำหรับอาเซียนเนี่ยเราใหญ่ที่สุดแน่ๆนะครับแล้วจริงๆตู้เย็นในหลายๆแบรนด์ที่ผลิตที่นี่เนี่ยส่งออกไปยุโรปส่งออกไปอเมริกานะครับลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นการส่งออกผ่านตัวสินค้าปลายทางสุดท้ายแล้วก็เป็นรูปตู้เย็นอย่างที่ผมว่าแอร์ก็สำคัญมีหลายๆแบรนด์ที่เลือกใช้พลาสติกที่ผมเล่าอย่างตัวโพลิสไตรีนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช้เยอะมาก
0: เนี่ยก็ลูกค้าเราก็จะผลิตเป็นตัวสินค้าปลายทางเพื่อส่งออกไปแต่ว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์บางตัวซึ่งของเราเองเนี่ยเราส่งออกไปเป็นรูปวัตถุดิบอย่างเช่นตัวเม็ดพลาสติกที่ผมเล่าอย่างตัวโพลิเมอร์อย่างกลุ่ม LLDPE อย่างเงี้ยนะครับเราก็มีลูกค้าซึ่งเอาเม็ดแล้วก็ไปขึ้นเป็นรูปฟิล์มแล้วก็จากนั้นก็เขาก็จะมีการเข้ากระบวนการอะไรต่อจนสามารถเป็นรูปของแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็บรรจุสินค้าเข้าไปในฟิล์มในถุงที่ผมบอกเป็น

0: flexible packaging ตรงนั้นแล้วก็ขายสู่ในตลาดในประเทศนั้นๆก็มีครับงั้นมีทั้ง2รูปแบบเลยครับอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากมีเรียกว่าอุตสาหกรรมหลากหลายที่เราซัพพลายให้อยู
1: ่อ๋อครับ
0: ครับ
1: กลับมาที่ตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้เนี่ยครับเวลาที่เราขายออกไปให้เขาเนี่ยเราขึ้นรูปสำเร็จไปให้เขาเลยหรือว่าเราขายไปเป็นวัตถุดิบแล้วให้เขาไปขึ้นรูปเอง
0: ครับเราขายเป็นรูปตัววัตถุดิบเข้าไปเสร็จแล้วแต่ละโรงงานแต่ละแอปพลิเคชันมันจะมี value chain ของมันอยู่ผมยกตัวอย่างหนึ่งอันแล้วกันอย่างสมมุติว่าเราพูดถึงแอร์ก็ได้นะครับแอร์เนี่ยเราขายตัวโพลีสไตรีนไปเป็นรูปเม็ดพลาสติกนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโรงงานฉีกขึ้นรูปนะครับซึ่งเขาก็จะมีการทำตัวแม่พิมพ
1: ์
0: ที่เป็นรูปหน้ากากแอร์อะไรก็ว่ามานะครับเขาก็จะเอาเม็ดตัวนี้ไปผสมตัวเม็ดมัสเซอร์แมชเม็ดสีนะครับใส่เข้าไปฉีกขึ้นรูปเสร็จเราก็จะส่งตัวชิ้นส่วนเหล่านี้ไปสู่โรงประกอบซึ่งหลายครั้งส่วนไหนโรงประกอบจะเป็นผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าและผมยกตัวอย่างเช่นไดกินอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่โด่งดังแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ดาวเนี่ยเขาจะประกอบเป็นรูปแอร์ทั้งหมดแล้วก็ส่งออกไปนะครับส่วนใหญ่เราจะขายเป็นตัววัตถุดิบอันนั้นๆเลยแล้วก็ให้แต่ละคนที่จะต้องไปเข้ากระบวนการต่างๆของเขาต่อไปอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขายแล้วก็จะขายเข้าสู่หลายๆเรียกว่าผู้ประกอบการนะครับในหลายรูปแบบทั้งเมื่อกี้ที่ผมบอกโรงฉีดก็มีนะครับหรือถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ทำแพคเกจจิ้งเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ทำแพคเกจจิ้งที่เก่งทั้งนั้นโรเป็นฟิล์มขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีการพิมพ์ลายพิมพ์ดีไซน์อะไรต่างๆให้มีสีสันตามการออกแบบของเจ้าของแบรนด
1: ์
0: แล้วก็ส่งม้วนฟิล์มเนี่ยเข้าไปสู่โรงงานบรรจุซึ่งเขาก็บรรจุตัวเนื้อสินค้าเข้าไปในนั้นแล้วก็ออกจำหน่ายต่อไปครับ
1: วัตถุดิบพวกนี้นะครับตั้งแต่เราตั้งโรงงานกันบ้างเริ่มบริษัทดาวน์ขึ้นมาเลยอย่างพวกแอร์ก็ดีตู้เย็นอะไรต่างๆทั้งหลายก็ดีหรือแพ็กเกจจิ้งอะไรต
0: ่
1: างๆหลายก็ดีมันเปลี่ยนบ้างไหม
0: เปลี่ยนเยอะมากครับอาจารย
1: ์เล
0: ยเมื่อกี้ผมมีเล่าคร่าวๆเดี๋ยวถือโอกาสขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอย่างอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่ผมเล่าในยุคก่อนนะครับ ถ้าเป็นยุคผมที่ยังแบบเพิ่งเรียนจบใหม่เนี่ยเวลาเราเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเราซื้อพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มพวกผงซักฟอกถ้าเป็นในรูปของผงซักฟอกแบบเหลวเนี่ยเราจะถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็น
1: ขวด
0: เป็นขวดๆนะครับอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบในสมัยอดีตละกันสมัยใหม่เนี่ยด้วยความก็ต้องการลดจำนวนการใช้พลาสติกลงนะครับลดน้ำหนักลงเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ำหนักยิ่งมาก
1: ขนส่ง
0: ค่าขนส่งนะครับเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการขนส่งแล้วก็การที่จะต้องจัดการกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มากขึ้นด้วยเพราะหลังๆเนี่ยจะเป็นรูปแบบของที่ผมเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบ flexible อะครับแบบอ่อนเป็นแบบ refill นะครับมันก็จะเป็นแบบที่เราตัดมุมอันนึงแล้วเราก็เทใส่ขวดซึ่งอาจจะเป็นขวดของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเป็นขวดที่เราสามารถซื้อขายตามพวกร้านของชําทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไปใช้งานได้งั้นอย่างแพคเกจจิ้งเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนเรียกว่ากระบวนการใช้งานไปค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างอีกสักอันนึงอย่างสมมติว่าอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วกันผมยังไม่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ฟังเลยกระแสของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรถยนต์เนี่ยนอกจากเขาจะเรียกว่าต้องรับน้ำหนักของผู้โดยสารที่นั่งเข้าไปในรถแล้วเนี่ยมันแบกน้ำหนักตัวมันเองด้วยคันหนึ่งปกติรถจะประมาณสัก 1.25 ถึงประมาณ2ตันแล้วแต่ขนาดรถนะครับเพราะฉะนั้นรถเนี่ยยิ่งทำให้น้ำหนักของตัวรถเบาลงเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เขาการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับ
1: ส
0: ิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทรนด์ของอุตสาหกรรมรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นรถยนต์ในอดีตการเลือกใช้วัสดุการออกแบบก็จะเปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเทรนด์หรือคีย์เวิร์ดหลักๆคือคำว่าไลท์เวทคือทำยังไงก็ได้ให้รถมันเบาลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้รถยนต์เขาก็จะให้ความสำคัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าง ในอดีตสมมติเราเคยเห็นพวกรถคุณพ่อผมสมัยก่อนโตโยต้ารุ่นเก่าๆเนี่ยพวกบัมเปอร์จะเป็นแบบบางทีเป็นชิ้นเหล็กชิ้นโลหะนะครับใหญ่มากหนักมากเนี่ยเดี๋ยวนี้

0: กลายเป็นพวกโพลิเมอร์อะลอยหมดแล้วนะครับหรืออย่างพวกการออกแบบอินทีเรียภายในนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาอาจจะมีส่วนประกอบอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ก็มีลักษณะของการใช้พวกโพลิเมอร์พลาสติกนะครับมีการใช้วัสดุสมัยใหม่แล้วก็ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวทั้งชิ้นแทนที่จะสมมติว่ามี5ชิ้น10ชิ้นมันก็มีค่าแรงค่าการประกอบอะไรต่างๆพอเขาขึ้นรูปชิ้นเดียวเนี่ยความแข็งแรงก็
1: ม
0: ีน้ำหนักเบาลงนะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของมันหรืออีกอันนึงรถยนต์เนี่ยยังไงก็ดีเขาจะพยายามกันไม่ให้มีเรื่องของเสียงจากภายนอกเข้ามาว่ามันจะกวนการใช้งานของคนในรถยนต์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้ตัววัสดุต่างๆเข้ามาเป็นการซีลตามพวกรอยต่อกระจกต่างๆกันเสียงจากพื้นรถด้านล่างขึ้นมาซึ่งพวกเนี้ยในสมัยก่อนก็อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรผ้าแผ่นยางปูลงไปเดี๋ยวนี้ก็จะลักษณะของการใช้พวกวัสดุอีลาสโตเมอร์บางตัวที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเป็นการพ่นบนลงไปบนตัวถังเลย
1: okay.
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้วัสดุก็เปลี่ยนกระบวนการขึ้นรูปก็เปลี่ยนบางทีจากการที่บอกว่ามีหลายๆชิ้นมาประกอบก็กลายเป็นขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับแต่ยังต้องไว้ซึ่งความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเลือกใช้วัสดุก็เปลี่ยนมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคที่ผมเข้าอุตสาหกรรมนี้มา30ปีจนถึงวันนี
1: ้
0: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นครับว่าจะทำยังไงซึ่งพอมันหมดอายุใช้งานแล้วมันเอามากลับมาใช้ซ้ำได้ไหมนะครับหรือว่ามันมีวิธีการในการที่จะจัดการยังไงที่ทำให้มันลดการปล่อยคาร์บอนนะครับหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับในเวลาที่เขาเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนทั้งวัตถุดิบด้วยทั้งกระบวนการทั้งอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้กลับเข้ามาที่ตัวที่ผมพูดกันถึงเรื่องของโพลิเมอร์ก็ดีพลาสติกอะไรต่างๆทั้งหลายก็ดีก็ตอนนี้ก็จะเป็นจำเลยใหญ่ละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็จะมาคุยกันว่าอ้าวจะรีทั้งหลายได้ยังไงรีไซเคิลรียูสรีเคมอะไรต่างๆทั้งหลายได้ยังไงนะฮะในทั้งส่วนของดาวเองเนี่ยครับเราคิดเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ถามเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ตรงกับสิ่งที่เมื่อกี้ผมเล่าว่านี่เป็นเทรนด์ของแนวคิดในช่วงหลังๆนะครับแต่จริงๆแล้วดาวเนี่ยพูดถึงเรื่องของคำว่าความยั่งยืนเนี่ยกว่า30ปีแล้วตั้งแต่ในยุคที่คำว่าความยั่งยืนยังไม่ได้เป็นที่สนใจหรือเป็นประเด็นนะครับที่พวกเราพูดคุยกันนะครับที่ผมใช้คำว่า30ปีเนี่ยแล้วใกล้เคียงกับปีที่เกี่ยวเนื่องกับผมก็คือประมาณตั้งแต่ปี1995ซึ่งเป็นปีที่ผมจบจากที่นี่พอดีนะครับที่คณะวิศวะเนี่ยตอนผมเข้าดาวใหม่ผมจำได้เลยว่าดาวเราก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่า sustainability goal เนี่ยทุก10ปีนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังตอนนี้แล้วกันนะครับว่าตัวเป้าหมายณปัจจุบันเนี่ยทางดาวเราเนี่ยมุ่งเน้น3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของclimate change นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังเรื่องที่สองเนี่ยจะทำยังไงที่จะสามารถนำขยะกลับมาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนใช้ซ้ำเพราะเราเชื่อในเรื่องของ circularity เรื่องของการหมุนเวียนมาใช้เพราะจริงๆอย่างเราจบทางวิศวะอย่างเงี้ยเราจะทราบอยู่ว่าตัววัสดุโพลิเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอายุใช้งานมันสามารถใช้ได้นานหรือเมื่อกี้อาจารย์ถามผมเรื่องเทอร์โมพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับจริงๆโดยองค์ประกอบทางเคมีเรารู้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เราสามารถกลับมาใช้ได้ถ้าเรามีวิธีจัดการอย่างถูกต้องนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเราจะเข้าไปช่วยทำให้ตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้นะครับเพราะอันนี้เป็น3เรื่องที่ในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยดาวเราให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยดาวเราเองมีการตั้งเป้านะครับเอาไว้อย่างชัดเจนเราเริ่มปักหมุดที่ปี2020นะครับว่าอันนี้คือปีฐานของเราแล้วนะครับเรามีตัวเลขแล้วว่าทั่วโลกของดาวเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่นะครับ

0: คร่าวๆประมาณ30กว่าล้านตันนะครับทั่วโลกแล้วเราก็เซตกำหนดเป็นเป้าหมายว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะลดให้ได้ 15% ของปีฐานคือประมาณ5ล้านตัน
1: โอเค
0: ตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวันนี้เรามาครึ่งทางของเป้านี้แล้วก็ยังอยู่ยังอยู่ในแทร็กของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจมากว่าปี2030เนี่ยไอ้5ล้านตันเนี่ยทำได้แน่แล้วเราตั้งเป้าปี2050นะครับว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลก็คือการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั้งหมดอันนี้คือเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แล้วแต่ละไซส์ของการผลิตของดาวเพราะดาวเรามีฐานการผลิตทั่วโลกเนี่ยกว่า30แห่งด้วยกันทั่วโลกไทยเราเป็นแค่หนึ่งในนั้นนะครับ ก็มีแผนชัดเจนว่าเราจะลดการใช้พลังงานการปล่อยคาร์บอนอะไรต่างๆยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของตัวความยั่งยืนเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยเพิ่มเติมอะไรต่
1: อ
0: คร
1: ับถ้าแยกหว่างสองตัวก็คือ
0: เรา
1: CFO กับ CFP นะ
0: ครับ
1: Carbon Footprint ของ Product กับ Carbon Footprint ของ Organization
0: ครับ
1: เราโฟกัสตรงไหนมาก
0: จริงๆแล้วเราทำทั้ง2ตัวแต่ว่าเราคงแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับอย่างอันดับแรกเนี่ยผมว่าอะไรที่เราทำได้ง่ายได้เร็วก่อนก็คือเรื่องของเวลาพูดถึงคาร์บอนเราก็มีสโคป1 2 3อย่างนี้ถูกมั้ยสโคป1เป็นอะไรที่เราทำง่ายสุดเพราะมันเป็นตัวที่อยู่ในโรงงานเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรื่องของการออปติไมซ์ระบบเพื่อลดการใช้พวกพลังงานต่างๆไฟฟ้าสตรีมในกระบวนการอะไรเงี้ยอันนี้เราทำมาโดยตลอดแล้วเราก็เห็นความคืบหน้านะครับหลายๆตัวชัดเจนมากโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่แล้วที่ผมบอกว่าเราใช้2020เป็นฐานเนี่ยส่วนใหญ่มาจากพาร์ทนี้นะครับแต่เราก็เริ่มแล้วที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดูเรื่องสโคป2ซึ่งสโคป2เนี่ยก็จะเริ่มท้าทายมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการsourcing วัตถุดิบ sourcing ตัวพลังงานจากภายนอกแหละนะครับใช่เพราะเราก็มีการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ของเราว่าเขาจะจัดหาพวก renewable energy ยังไงได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งในยุคนี้ตอนนี้เองผมว่าแผนพลังงานแห่งชาติของเราแล้วก็มีเรื่องของการดูพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นแม้กระทั่งเรื่องของตัว SMR นะครับตัวนิวเคลียร์อยู่ซึ่งจริงๆดาวเราในภาพระดับโลกนะครับเราเองก็มีทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่อเมริกาที่จะเอาตัว SMR
1: มาใช้
0: นะครับแล้วก็จะเป็นตัวป้อนพลังงานหลักเข้าไปสู่ไซต์ในอเมริกาของเราสักไซต์นึงถือว่าเป็นเรื่องของการทดลองไพลอตอย่างนึงนะครับและจริงๆความพร้อมในเมืองไทยเนี่ยถ้าตัว SMR หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆถ้าพร้อมนะครับถ้าไม่ได้ติดขัดเรื่องกฎระเบียบต่างๆซึ่งก็มีอยู่ตอนนี้เราพร้อมที่จะ
1: ร
0: ับเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมของการผลิตของเราเหมือนกันครับ
1: โอเคกำลังสนุกเลยครับ
0: ครับ
1: ฟังครับสงสัยจะต้องต่อข่าวหน้าเรากำลังคุยกันเรื่องของบริษัทดาวเคมีคอลนะครับที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่างๆทั้งหลายนะครับในโอกาสของวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณวิชาญตั้งเคนสุริศินนะครับบส2534ที่เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับเราคุยว่าดาวมีธุรกิจอะไรบ้างก็เกี่ยวกับโพลิเมอร์เกี่ยวกับตัวเคมีเกี่ยวกับอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็หลังๆก็จะมาเป็นจำเลยล่ะนะครับว่าทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมมีปัญหานะฮะทำให้โลกร้อนทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ว่าดาวเองนั้นก็จะมีนโยบายในการทำสิ่งต่างๆหลายทั้งปวงเหล่านี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะคุยกันในเรื่องนี้นะฮะจะเฉพาะเจาะจงว่ามีการทำอะไรบ้างนะครับและวิจัยพัฒนาก็จะเป็นตัวสำคัญอีกอย่างนึงว่าดาวเองนั้นเน้นเรื่องวิจัยพัฒนามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับรายการผู้จัดภาษาช่างในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชาญนักเทคโนโลยีนะครับและต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: บริษัทพนุบรรยง

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
2: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรคใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเดลิโอพัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สารนนท์เช่นเคยนะคะในเช้าวันนี้เราก็แน่นอนว่าในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราต้องหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจในเชิงสังคมมาคุยกันอีกแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าเราคุยกันถึงเรื่องของหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า STSแต่ยังไม่เห็นภาพชัดว่าแล้ว STS คืออะไรหรือว่าในวงวิชาการเราคุยอะไรกันในเรื่องนี้แล้วกันจะขยายผลไปยังไงนะฮะวันนี้แบงค์เลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันว่าตัว STS คืออะไรรวมไปถึงว่าในอนาคตเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะไปสร้างความยืดหยุ่นยังไงแล้วมันมีความเชื่อมโยงยังไงเกี่ยวกับถ้าเราคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะมันคือเรื่องยังไงนะฮะวันนี้แบงค์เลยชวนคุยแบบนี้ค่ะว่าตามจริงแล้วอ่ะจุดตั้งต้นของเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ไกลตัวพวกเรานะคะเพราะว่าทุกคนเผชิญเหมือนกันหมดนั่นคือเราอยู่ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกันเนาะภายใต้สภาวะภูมิอากาศเดียวกันภายใต้ความขัดแย้งหลายๆด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำไปจนถึงการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีที่รวดเร็วมากนะฮะหลายๆท่านน่าจะเคยต้องเปลี่ยนผ่านในจุดตรงนี้มาก่อนนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างกันแต่ละช่วงวัยเหมือนกันนะว่าบางช่วงวัยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนผ่านในเชิงเทคโนโลยีใช่ไหมฮะการใช้เครื่องมือสื่อสารการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเครื่องมือเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนผ่านในแบบอื่นๆเช่นการที่มี AI เข้ามาการต้องฝึกใช้ AI หรืออะไรก็ตามเหล่านี้นะคะมันคือการเปลี่ยนผ่านของทางสังคมตลอดเวลาทีนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่แพนพูดถึงเรื่องตัววิกฤตการต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราเจอร่วมๆกันนะคะปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างใน The Global Risk Report นะฮะของ World Economic Forum เนี่ยพยายามที่จะบอกเลยว่ามันคือ Polycrisis มันคือว่าปัญหาหลายๆด้านนะคะมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันและซ้อนกันจนทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องกันจนมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้ค่ะตรงนี้มันเลยเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยมาทบทวนพาราดามของการพัฒนาใหม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูการใช้หรือว่าการกำหนดหรือว่าการที่จะยกระดับนวัตกรรมหรือคุณภาพชีวิตมนุษย์ใหม่ๆได้

ได้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องของศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอีกต่อไปละแต่มันเป็นเรื่องของหลายๆศาสตร์ต้องมาร่วมกันเพราะฉะนั้นในวงของทางวิชาการก็เลยดึงไซเอนวิทยาศาสตร์ดึงเทคโนโลยีเข้ามาและดึง

ที่เรากำลังจะอธิบายเกี่ยวกับ FTS นะคะเพื่อความเข้าใจง่ายๆให้นึกภาพสามเหลี่ยมเป็น triangle ที่ไม่มีใครอยู่บนกว่าใครหรืออยู่ล่างกว่าใครเป็นสามเหลี่ยมที่เสมอภาคกันในปีในระดับเดียวกัน Science Technology and Society ซึ่งมันกำเนิดขึ้นมาจากแค่คำถามง่ายๆอะค่ะว่าเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วเนี่ยค่ะมันเชฟสังคมไปยังไงได้บ้างมันก็เลยมีคำอธิบายว่า STS ค่ะคือศาสตร์ที่มันเชื่อมมิติอื่นๆด้วยนะนอกจากสามมิติเนี้ยค่ะเชื่อมสังคมวิทยาเชื่อมประวัติศาสตร์เชื่อมปรัชญาเชื่อมรัฐศาสตร์เชื่อมมนุษยวิทยาที่อยู่ร่วมกับศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความสัมพันธ์สองทางว่าในทางหนึ่งอะค่ะสังคมเนี่ยจะเป็นผู้กําหนดว่าเราควรที่จะต้องมีเทคโนโลยีแบบใดบ้างเราจะลงทุนพัฒนากับอะไรเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหากับอะไรเช่นสังคมมีปัญหากับสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีลดคาร์บอนใช่ไหมคะแต่อีกดีในอีกด้านหนึ่งอะค่ะตัวเทคโนโลยีเองก็ย้อนกลับมาเชฟประหยัดวิถีชีวิตความสัมพันธ์แล้วก็คงสร้างสังคมของฝั่งเราด้วยเหมือนกันอย่างเช่นตัวโทรศัพท์มือถือที่เราจะเห็นว่าตอนนี้จะไม่ใช่แค่โทรศัพท์ของการโทรไปโทรมาเพียงอย่างเดียวละแต่จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการทํางานใช่ไหมคะเป็นการเรียนรู้เป็นการซื้อสินค้าหรือความสัมพันธ์ของเราไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือแค่จะไม่เห็นเลยว่า AI กำลังเปลี่ยนความหมายของทักษะอาชีพแล้วก็บทบาทระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเห็นภาพเลยว่าง่ายๆของ FPS อะค่ะคือสังคมสร้างเทคโนโลยีและเทคโนโลยีก็กลับมาสร้างสังคมอีกทีหนึ่งอันนี้มันเรียกว่ากระบวนการผลิตสร้างร่วมกันหรือ co-production นะคะหมายความว่าเราสร้างเทคโนโลยีหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรากำลังจะสร้างระบบกติกาใหม่ความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ระเบียบทางสังคมใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เลยจะเห็นได้ว่าตัว FTS อะค่ะทำให้เราเห็นอนาคตของเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้เรากลัวเทคโนโลยีเลยเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ดึงเราเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ตั้งต้นนะฮะโดยที่สร้าง engagement ที่ทำให้ทุกๆคนที่มีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเข้ามาร่วมกำหนดโจทย์กันตั้งแต่ก่อนที่เทคโนโลยีจะถูกพัฒนานะฮะโดยที่เป้าตอนนี้เป้าก็จะมีความเป็นสังคมมากยิ่งขึ้นคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะตอบเฉพาะผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วนะแต่เราอาจจะต้องมีเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมการขยายโอกาสอันนี้คือภาพใหม่ของตัววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากว่ามันสามารถเป็นนวัตกรรมที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มคนทุกๆกลุ่มโอบรับทุกๆกลุ่มเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งวันนี้เบนก็เลยชวนมองสักประมาณ4มิติแล้วกันตอนนี้ว่าโลกกำลังคุยอะไรกันเกี่ยวกับ STS 4มิติใหญ่ๆที่น่าสนใจที่วันนี้เบนชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันอันแรกค่ะอย่างที่เมื่อกี้เบนพูดถึง AI ไปพูดถึงเรื่องของเครื่องมือสื่อสารไปเพราะฉะนั้นดิจิตอล AI ณทุกวันนี้ค่ะเราก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเนาะเพื่อตอบโจทย์ของชีวิตของเราด้วยประมาณหนึ่งทีเนี้ยก็เลยมีการพัฒนาตรงนี้ต่อไปว่าแล้วตัว AI ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยควรที่จะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นต้องมีจริยธรรมไหมมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนไหมมีเรื่องของความเป็นธรรมไหมที่ต้องถูกเอาเข้าไปออกแบบตั้งแต่การทำ AI ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นหลังๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าตัว AI ตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะมีเรื่องของการปกป้องข้อมูลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมันจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในวิธีที่ผิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องของดิจิทัล AI ที่มันก็จะเห็นว่าพอมันมีเรื่องของสังคมเข้าไปในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์มันก็จะไปกำกับไปเชฟให้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยคำนึงถึงความเป็นสังคมหรือสิทธิมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะมิติที่สองที่จะชวนดูก็คือเรื่องของชุมชนหรือนวัตกรรมจากฐานรากอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ Citizen Science เขาก็พูดกันมาโดยตลอดว่าเนี่ยเรากำลังจะเปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นเจ้าขององค์ความรู้คือชุมชนเนี่ยเป็นเจ้าขององค์ความรู้อยู่ละในประมาณหนึ่งทีเนี้ยชุมชนเนี่ยจะสามารถที่จะจัดการกับองค์ความรู้นั้นได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นชุมชนจะมาร่วมเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยกันเฝ้าระวังคุณภาพอากาศด้วยกันหรือว่าใช้ข้อมูลที่มีเนี่ย

ปัญหาในพื้นที่ตนเองได้ยิ่งขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับคุณภาพอากาศในพื้นที่ตนเองแล้วกลายเป็น Data Set ที่ชุมชนชาวบ้านสามารถสร้างข้อมูลคุณภาพอากาศของพื้นที่ตัวเองเนี่ยเพื่อพยากรณ์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ได้ด้วยตัวเองแบงค์เคยไปเก็บข้อมูลที่จังหวัดน่านค่ะแล้วก็พบว่าในหลายพื้นที่เนี่ยจะเผชิญกับวิกฤตที่มาแบบเฉียบพลันทุกหลายๆพื้นที่จะเรียนรู้จากวิกฤตก่อนๆก็จริงอยู่เพียงแต่ว่าพอมันไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้อะค่ะความรุนแรงมันก็จะค่อนข้างมากด้วยความที่มันเต็มพร้อมอะไรไม่ทันยกตัวอย่างเช่นการเกิดเรนบอมของจังหวัดน่านที่จะเกิดบ่อยมากและเรนบอมก็จะมาโดยตลอดในทุกๆปีของน่านนะคะแต่ทีเนี้ยมันพยากรณ์ยากเหมือนกันว่ามันจะมาเร็วมาช้าตอนไหนที่มันจะฝนตกหนักมากๆจนกระทั่งทําให้เกิดอุทกภัยน้ําท่วมรุนแรงนะคะถ้ามันพยากรณ์ตรงนี้ได้มี Data Set ชุมชนสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรนบอมแน่นอนเดี๋ยวจะต้องเกิดดินถล่มแน่นอนเดี๋ยวจะต้องเตรียมพร้อมรับมือมันก็สามารถที่จะลดผลกระทบได้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะฮะอีกมิติหนึ่งค่ะเบงคิดว่าหลายๆตอนของโลกใหม่กับวิจัยสังคมของเราเนี่ยก็เคยพูดกันมาหลายรอบเหมือนกันเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะฮะการเปลี่ยนผ่านจากทรานซิชันการเปลี่ยนผ่านพื้นที่สีการเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่เป็นธรรมมิติอะไรบ้างเพื่อที่จะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเข้าไปว่าปกติจากทรานซิชันเนี่ยเราคุยกันว่าตัวเทคโนโลยีตัววิทยาศาสตร์ของการใช้พลังงานที่หนึ่งเนี่ยที่มันจะต้องเชฟเหมือนต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกรีนเซตซีโร่อย่างเงี้ยค่ะมันต้องคำนึงผลกระทบของใครแน่นอนมันก็ต้องส่งผลกระทบเมื่อมีการเชฟเทคโนโลยีเหล่านั้นเมื่อมีการเชฟอุตสาหกรรมเหล่านั้นคนได้รับผลกระทบก็คือแรงงานเพราะฉะนั้นพอเราเอาเรื่องสังคมเข้าไปเนี่ยมันก็จะหมายความว่าในการเปลี่ยนผ่านนั้นคุณจะต้องเห็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานด้วยนะเห็นเรื่องของการสร้างงานใหม่ด้วยเห็นเรื่องของการที่จะไม่ทิ้งชุมชนหรือกลุ่มเปราะบางไว้ข้างหลังด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเราจะปิดกิจการเชื้อเพลิงฟอสซิลแค่ไหนจะเชฟให้มันดีสิ่งแวดล้อมแค่ไหนแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่เห็นคนอยู่ในนั้นฮะไม่มีการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับคนหรือว่าไม่มีการสร้างงานการรองรับคนเหล่านี้ค่ะแรงงานก็จะกลายเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่นโยบายสีเขียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงได้ SCS ก็จะบอกว่านวัตกรรมสีเขียวที่เริ่มจากชุมชนอย่างเช่นพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าขององค์ความรู้นี้ร่วมกันเป็นเจ้าของการเปลี่ยนผ่านนี้ร่วมกันแล้วก็เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเศรษฐกิจหมุนเวียนบังร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็สามารถที่จะลดคาร์บอนใช่ไหมคะลดค่าใช้จ่ายสร้างงานแล้วก็กระจายรายได้ไปพร้อมกันอีกมิติหนึ่งค่ะเป็นมิติที่ว้าวมากแล้วก็ใหม่มากสำหรับเรื่อง SCS แล้วก็ไปไกลกว่า SCS ด้วยซ้ำไปก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศค่ะคือมันก็เห็นว่าเราดูเป็นเรื่องไกลตัวเนาะก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแต่กลายเป็นว่าเอาในมิติใกล้ตัวก่อนคืออยู่ประมาณสัก2 มิติมิติแรกคือมิติที่ใกล้ตัวเราข้อมูลดาวเทียมที่ก็มาจากอวกาศเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ติดตามภัยพิบัติจัดการน้ำเฝ้าระวังไฟป่าวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปจนถึงว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีอวกาศในการที่จะดูว่าเรายังมีทรัพยากรอยู่ตรงไหนอีกบ้างหรือว่าเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรหรือว่าไปดูว่าเรามีทรัพยากรนอกโลกได้แบบไหนบ้างเพื่อที่จะดูว่าเพื่อที่จะมาตอบโจทย์การใช้ทรัพยากรในโลกของเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากไปจนถึงว่าแนวคิด Space for Earth เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเทคโนโลยีอวกาศตอนนี้เรานอกจากการสร้างสเปซของพื้นที่ของการทำอุตสาหกรรมในเชิงอวกาศแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะเกิดชุมชนใหม่ขึ้นแน่นอนอยู่นะเกิดชุมชนใหม่เกิดการสร้างงานใหม่ๆเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจใหม่ๆอันเนี้ยแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาเชฟว่าข้อมูลที่ได้จากตรงนั้นนะคะมันสามารถที่จะมาแก้ปัญหาผู้คนบนโลกได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นถ้าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการส่งข้อมูลติดตามภัยพิบัติจากดาวเทียมมันสามารถที่จะไปถึงตรงไหนได้บ้างถ้ามันไปถึงมือชุมชนอย่างเช่นในชุมชนที่อยู่ในป่าเขาก็สามารถที่จะรู้จุดเสี่ยงรับมือกับการลุกป่าหรือไฟป่าได้เร็วขึ้นหรือว่าเอามาผสานกับเรื่องของ GIS

คือแผนที่ชุมชนที่ทําเป็นเลเยอร์มาซ้อนๆกันแล้วมันก็จะทําให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เฝ้าระวังภัยอย่างเดียวก็จะมีเรื่องสิทธิของที่ดินลดความขัดแย้งได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นความแตกต่างในเชิงพื้นที่แล้วก็เห็นทรัพยากรที่ต่างกันหรือว่าคอลแลบกันว่าแล้วเราจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่ SCS เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ให้ข้อมูลที่แม่นยำนี้ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง4อันเนี่ยค่ะมันก็เลยพยายามที่จะบอกเราว่าตัวมันก็จะย้อนกลับไปในตัวหลักการนะครับว่าพอสังคมเนี่ยสร้างเทคโนโลยีกลับมาเชฟสังคมได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยจะสร้างคุณค่าสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมนุษย์สังคมมีส่วนร่วมกันตั้งแต่การออกแบบลงกับดูแลแล้วก็การใช้ประโยชน์ทีนี้ค่ะสิ่งต่อไปที่จะคุยก็คือว่าเอาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติต่างๆด้วยค่ะมันสร้างผลกระทบอะไรกับสังคมแน่นอนมันสร้างความยืดหยุ่นทางสังคมและเทคโนโลยีได้เยอะมากอย่างสี่มิติที่เราพูดไปอะค่ะการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอะบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีล้ำสมัยอาจจะไม่ใช่ที่สุดเพียงอย่างเดียวนะแต่มันหมายความว่าสังคมนั้นสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนั้นนะคะมาเชื่อมโยงกับผู้คนเชื่อมโยงกับสถาบันเชื่อมโยงกับบริบทแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้จริงนะฮะอันนี้ค่ะคือเรื่องของแนวคิดของ socio-technological resilience ที่คือความยืดหยุ่นทางสังคมและเทคโนโลยีที่ไม่ได้เกิดจากระบบเทคนิคที่แข็งแรงจุดโต่งด้านเดียวแต่เกิดจากการที่มันต้องแข็งแรงร่วมกันนะครับมนุษย์เทคโนโลยีแล้วก็สกิลการเรียนรู้การใช้อยู่ด้วยกันอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะมันก็จะสร้างผลกระทบหลายๆด้านเลยอันแรกเลยคือแน่นอนเรากำลังก้าวข้ามระบบที่แข็งตึงไปละหมายความว่าคือแต่เดิมที่เราจะพยายามที่จะมุ่งพัฒนาในเชิงเทคนิคอลเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราก็จะเห็นระบบที่ดูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้มากยิ่งขึ้นเช่นอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ AI ที่ต้องมาคำนึงเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมคะหรือว่า SCS เนี่ยค่ะก็จะไปชนมองในเรื่องของมิติอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างเช่นวัฒนธรรมค่านิยมพฤติกรรมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ระบบใดระบบหนึ่งนะคะแบกรับทำงานไปจนสุดโต่งเนาะแต่คือทุกอันเนี่ยจะต้องร่วมกันช่วยกันทํางานแล้วก็ช่วยกันเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเชฟตัวเองเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไปเชฟคนอื่นๆแล้วคนอื่นเขาก็จะมาเชฟเราอีกทีนึงเหมือนกันอย่างที่เป็นไทรแองเกิลที่แบบพูดไปมิติที่2คือแน่นอนความยืดหยุ่นเนี่ยค่ะมันต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแล้วก็มีหลายส่วนกลางคือไม่มีอะไรเป็นส่วนกลางส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลังๆเราก็จะเริ่มเห็นแนวคิดทางสังคมว่าเราจะไปสู่การก้าวข้ามพ้นภาวะพ้นมนุษย์ไปได้ยังไงบ้างคือถอดออกจากการที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางไปสู่การที่เรามีอะไรเป็นศูนย์กลางได้อีกไปจนถึงว่ามีศูนย์กลางได้มากกว่า1อันนะฮะไม่ใช่แค่อันใดอันหนึ่งอันนี้ค่ะคือ Polycentric Resilience เพราะฉะนั้นในโลกที่มีปัญหาความซับซ้อนตรงนี้สูงมากเนี่ยค่ะคำตอบจากชุดตรงกลางอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่พอเราจะต้องมีคำตอบหลายๆแบบหลายๆชุดจากความเชี่ยวชาญหรือว่าองค์ความรู้หลายๆศาสตร์นะฮะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องหนึ่งที่มันจะเป็นต้องอาศัยปูมปัญญาท้องถิ่นทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พวกนี้มันก็สามารถที่จะพยากรณ์แล้วก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการที่มันจะสอดรับกับความต้องการจริงของพื้นที่เหมือนกันนะฮะมิติต่อไปคือเราสามารถที่จะกำกับดูแลเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้คือหมายความว่าพอ SCS เนี่ยมันมาเชฟการเรียนรู้ของเราใหม่ทั้งหมดนะคะระบบที่ดีเนี่ยมันก็จะอย่างที่บอกไปมันจะไม่สามารถที่จะถูกเอาแบบครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปอะค่ะแต่มันจะต้องมีการติดตามการมองว่าพอมันถูกเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะสังคมมีเสียงสะท้อนมาอย่างไรเพื่อที่จะปรับแก้ให้ตรงตามบริบทสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นแน่นอนพอเทคโนโลยีพัฒนาค่ะบางทีเราก็จะมองว่ามันจะไปตอบโจทย์ยังไงกับโจทย์ยังไงแต่อันเนี้ยเรากำลังมองว่าแล้วใครได้ประโยชน์บ้างแต่ใครเสียประโยชน์บ้างเพื่อที่เราจะได้ออกแบบระบบที่ดึงคนที่เสียประโยชน์ให้กลับมาอยู่เป็นกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติแล้วก็มิติสุดท้ายคือแน่นอนมันจะเกิดการกวนกับแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะคือ SCS พยายามจะบอกว่าความยืดหยุ่นเนี่ยค่ะคือไม่ใช่หมายความว่าเรากำลังจะอดทนหรือต้านกับแรงกระแทกที่เข้ามาแต่หมายความว่าเราอะค่ะสามารถที่จะกลับเด้งกลับไปสู่สภาพเดิมหลังวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว

0: นะฮะคือไม่ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นตัวนานคือเราสามารถที่จะเด้งกลับได้ทันทีภายหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วอันนี้ค่ะคือการอาศัยของการเรียนรู้จากวิกฤตว่าเราเปลี่ยนให้มันเป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ให้มากกว่าเดิมตรงนี้มันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่คอยรองรับเป็นเบาะรองให้กับทุกๆสังคมว่าพอเรามีข้อมูลมีทางเลือกมีอำนาจร่วมมีองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงพอเมื่อถึงเหตุการณ์จริงวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเราสามารถที่จะเด้งตัวเองกลับมาสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือระบบที่ปรับตัวได้แล้วก็ระบบที่ยืดหยุ่นอย่างที่แบงค์บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าน่าสนใจมากว่าเนี่ย SCS มันคือวาระใหม่ที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะต่อยอดได้เยอะมากฉากทัศน์ต่อไปของ SCS พอจะมีอะไรบ้างแบงค์ยกตัวอย่างมาสักประมาณ3-4อันของฉากทัศน์ต่อไปแล้วกันอันแรกคือแน่นอนอย่างที่แบงค์พยายามบอกไปว่าเรากำลังต้าค้นจากมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามดูว่าเทคโนโลยีในมุมเนี้ยจะไม่ใช่แค่เครื่องมือพัฒนาแล้วนะแต่จะเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะช่วยเยียวยาโลกได้ในหลายๆลักษณะมากไปพร้อมการฟื้นตัวของคนเมื่อเผชิญกับวิกฤตต่างๆอันที่สองค่ะคือพรมแดนเนี่ยจะบอกว่าตัวนวัตกรรมเนี่ยแน่นอนพอสร้างสิ่งใหม่มีการดิสรัปต์สิ่งเดิมอยู่เสมอเนี่ยค่ะแต่การที่สังคมจะดำรงอยู่ได้เนี่ยคือไม่ใช่เขามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะแต่คือการที่เขาสามารถที่จะดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบที่ผู้คนเนี่ยพึ่งพาอยู่ด้วยกันได้ไปจนถึงว่าบางครั้งอาจจะไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่มาทดแทนแต่ดึงระบบที่มีอยู่แล้วอะค่ะมาพัฒนาต่อยอดเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบสาธารณสุขขนส่งการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจครอบครัวเนี่ยค่ะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายใต้องค์ความรู้ที่พื้นที่เหล่านั้นอะมีอยู่แล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นกลับไปเทสของว่าเฮ้ยเรามีทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมเดิมที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถที่จะดึงตรงเนี้ยเอามาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะเพื่อช่วยดูแลกันและกันได้อย่างไรบ้างนะฮะพรมแดนที่สามคือแน่นอนเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยค่ะเรามาจะมองว่านี่คือความสามารถทางวิศวกรรมแต่พอเราพูดถึงสังคมพอสังคมแอดเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะต้องเปลี่ยนผ่านว่าตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นนะมันจะต้องถูกออกแบบมาแน่นอนตามเป้าหมายเมืองอัจฉริยะพลังงานสะอาดหรือเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีเรื่องของอะไรนะประสิทธิภาพความมั่นคงความเป็นธรรมคุณภาพชีวิตแอดเข้าไปร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ชุมชนก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นและเทคโนโลยีก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กี่สุดท้ายเราก็พยายามบอกว่าต่อ SES ก็พยายามจะพูดถึงเรื่องของ slow innovation คือนวัตกรรมที่ปานนี้แต่ก็คู่ไปกับ active เหมือนกันนะฮะคือหมายความว่าเราไปข้างหน้าเราก้าวหน้าเราพัฒนาไปต่อเนื่องเราเอาสิ่งที่มีอยู่กลับมารีเทสต่อเนื่องก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะตั้งคำถามให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นว่าในอีก10 ปี20 ปีหรือ50 ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีนี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนงานสร้างความสัมพันธ์สร้างความหมายหรือสร้างสิทธิเสรีภาพของการเป็นมนุษย์ได้อย่างไรคือมันจะมาส่งเสริมเราอย่างไรได้นะฮะอันนี้น่าสนใจแล้วทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยค่ะคือฉากทัศน์ใหม่ของ SKS ทั้งหมดว่าเรากำลังดูคุณค่าในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ความล้ำสมัยอย่างเดียวแต่ว่ามันคือคุณค่าที่ทำให้ทิศทางของสังคมอะค่ะมีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ SCS ก็จะเป็นเข็มทิศที่ทำให้เราอะค่ะออกแบบอนาคตได้ร่วมกันนะฮะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่น่าสนใจแล้วแบงก์ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะด้วยเป็นวาระที่ทางสถาบันวิจัยสังคมก็จัดงาน SCS for Resilienceฟีเจอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ช่วงที่สองนะฮะสำหรับการได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าการจัดงานเนี่ยค่ะมีคุณูปการอย่างไรบ้างเนาะต่อการเชฟเอ็กซ์พีเอสนะฮะสำหรับวันนี้ของช่วงที่หนึ่งของเจนในสังคมของธนกรวรพัฒน์สนนก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการนกใหม่จากวิทยาสังคมค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5

0: Megahertz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
1: สวัสดีค่ะผู้ประกอบทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมกันแล้วนะคะในช่วงที่เป็นช่วงสนามปฏิบัติการเราจะพาท่านลงลึกไปยังพื้นที่จริงนะคะโครงการจริงวันแล้วก็เวทีวิชาการเข้มข้นที่กำลังขับเคลื่อนสังคมของเราอยู่
2: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันพิชยาสุรคนชัย
1: ค่ะและปริชาติชินุกูลค่ะ
2: วันนี้ค่ะเรามีวาระพิเศษมากๆเลยนะคะที่เราอยากจะเอามาถ่ายทอดแล้วก็แชร์ให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฟังกันนั่นก็คือล่าสุดเลยค่ะวันที่23ถึง24กรกฎาคมหรือว่าวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะเราได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติค่ะ
1: ค่ะงานนี้จัดโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะคะกับภายใต้จริงหลักนะคะที่น่าสนใจอย่างมากนะคะคือ SCS Policy and Future นะคะ2026ซึ่งคำว่า SCS ในที่มีย่อมาจาก Science Technology and Society นะคะหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมเอก
2: มันมีคำหลักๆอยู่2คำที่พี่แนทพูดคำแรกก็คือ SGS จริงๆวงวิชาการของไทยก็จะมีบางวงเนา
1: ะ
2: กลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากที่พยายามเรียนรู้ถึง SCS เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย SCS ไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่มันมีความสัมพันธ์กันในเชิงของสังคมศาสตร์นะคะทีนี้นอกจากคำว่า SCS ที่เป็นคำใหญ่ๆอันนึงแล้วจะมีอีกคำหนึ่งที่ใหญ่เช่นเดียวกันนี่คือคำว่า Resilience Future ค่ะ Resilience นั่นก็คือคำว่ายืดหยุ่นเนาะพอมารวมกัน2คำมันก็น่าจะหมายถึงว่าอนาคตที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ฟื้นคืนได้ซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัยล้ำยุคอย่างเดียวแต่เป็นการมองว่าสังคมและมนุษย์เนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างไรเพื่อสร้างความพร้อมการรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงรวมถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในอนาคตค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์มะปางได้พูดนะคะว่าตลอด2วัน2งานที่เราจัดประชุมได้มีความเข้มข้นมากเลยค่ะมีทั้งวิทยากรระดับโลกเลยนะคะที่จะมาร่วมปาฐกถาเป็น keynote speaker นะคะรวมถึงมีpanel ที่เป็น discussion นะคะหรือเวทีย่อยจำนวนมากถึง17 session ด้วยกันเลยนะคะซึ่งครอบคลุมถึงมิติทางด้านสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายมากจริงๆเลย
2: ทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาโยงกับสนามปฏิบัติการได้อย่างไรนะคะจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าอันนี้ถือเป็นสนามปฏิบัติการทางความคิดชุดใหญ่เลยนะคะเพราะเราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการนักวิจัยนิสิตนักศึกษานะคะจากหลากหลายสถาบันทั่วโลกค่ะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะตั้งแต่เรื่องที่ไกลตัวสุดๆเลยอย่างเลือกอวกาศค่ะไปจนถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆอย่างระบบอาหารหรือการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราจะมาลองเจาะลึกถึงในประเด็นที่เป็นไฮไลท์สำคัญจากงานนี้กันเลยนะคะเริ่มจากวันแรกก่อนวันที
2: ่ Professor Van Hoogbo เนี่ยจะเป็นประธานของ GOES นะซึ่งก็เรียกว่ารู้จักกันนะในทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นประธานของเป็น 4S ตัวนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ Professor Elega Sade นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Space Operation แล้วก็ยังเป็นบรรณาธิการวารสาร Astropolitics นะคะแล้วก็อาจารย์มาจาก University of Colorado ค่ะ
1: โอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะ
2: แล้วก็มันน่าสนใจตรงนี้ค่ะพี่แนทค่ะเขาได้เปิดประเด็นเรื่องCommercial Space Economy and Spaceport ด้วยนะคะซึ่งบางทีบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอวกาศอะค่ะเรื่องอวกาศเชิงพาณิชย์ธุรกิจอวกาศเชิงพาณิชย์และท่าอวกาศยานค่ะปกติเราจะนึกถึง5อากาศยานเนาะแต่อันนี้ above ไปอีก5อวกาศยานทีนี้คำถามก็คือว่าเอ้ยจริงๆเรื่องอวกาศอะมันเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช่หร
1: อใช่แต่ในมุมมองของ SCS เนี่ยค่ะเรื่องอวกาศส่งผลกระทบ

0: รงเลยกับทางเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายความมั่นคงนะคะรวมถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนโลกเลยนะคะหากการที่เราจะมี Space Hot หรือเศรษฐกิจอวกาศมันเกี่ยวข้องกับวิกฤตทางสังคมนโยบายสาธารณะแล้วก็ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นแบบอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย
1: เคยคุยกับท่านอาจารย์ฟิลิปที่สถาบันวิจัยสังคมค่ะเราก็ถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องแบบไปถึงสเปซอ่ะบางทีการพัฒนาสังคมอ่ะมันก็อยู่แค่บนโลกก็ได้นี่นาเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆบางทีมันโลกมันอาจจะไม่พอแล้วเนาะเราต้องหาแหล่งเศรษฐกิจแหล่งทรัพยากรใหม่ๆนอกอวกาศแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นเรื่องเหมือนเพ้อฝันที่ออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าการที่เราสร้างSpaceport ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่ามันจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่าเรียกว่า Space Economy แล้วมากกว่านั้นเนี่ยค่ะมันก็เหมือนการที่เราตั้งท่าอากาศยานอากาศยานนี้ชุมชนจะเกิดขึ้นจะมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นคันนี้ก็เหมือนกันค่ะจะมีผู้คนมาอยู่รอบๆท่าอวกาศยานและจะมีเศรษฐกิจตรงนี้ขับเคลื่อนไปได้เกิดขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันเลย
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะค่ะในยุคที่2026ที่แบบว่า AI เข้ามาอยู่ในชีวิตของพวกเราแบบแทบจะแบบสมบูรณ์แบบแล้วเลยนี่นะคะค่ะจบของงานวิจัย SCS เนี่ยนะคะไม่ได้ถามว่า AI ทำอะไรได้บ้างนะคะฉากแต่ว่า AI เนี่ยจะอยู่ร่วมกับสังคมของเรายังไงอย่างเต็มธรรมแล้วก็อย่างมีความยั่งยืนนะคะก็มีการพูดถึงจริยธรรมของ AIมีการพูดถึงผลกระทบด้านแรงงานแล้วก็เทคโนโลยีกลุ่มยนต์ในบริบทของสังคมไทยจนถึงระดับสากลด้วยอะค่ะ
1: แพเนลอีก2แพเนลที่พี่แนทพูดถึงนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเรื่อง AI and Robotics AI and Society ค่ะความน่าสนใจนะคะมันก็คือว่ามีการพูดถึงเรื่องจริยธรรม AIผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาตินะคะและการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในบริบทของสังคมไทยและบริบทของสากลนะทีนี้ประเด็นแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าในแพนเนลเนี้ยมีวิทยากรจากทั้งจุฬาเองเนาะมีทั้งอาจารย์ที่เคยเป็นอดีตอาจารย์จุฬาค่ะจากมช.นะคะหน้าฟ้าหลวงสถาบันต่างประเทศต่างๆมาร่วมกันมอง AI ในมุมของธรรมาภิบาลค่ะมาสับกันตรงนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยท่านก็ได้จับเกี่ยวกับเรื่องหลักแนวคิดพุทธศาสนานะคะในการสร้างธรรมาภิบาล AI อาจารย์บอกว่ามันก็เหมือนกับที่เราเห็นแหละ TDPA การคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีการกำหนดทิศทางของตัวระบบหรือการใช้ AI เองก็ดีเนี่ยบางทีอ่ะตัวเราเองเนี่ยแหละก็จะถูก disrupt เองบางทีมันอาจจะเกิดความเสียตับป่าที่เกิดขึ้นกับสังคมก็ได้ทีนี้มันไม่ใช่แค่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าเราอ่ะกำกับ AI แบบที่เป็นอยู่เพราะว่าอาจารย์นะคะเขาก็พยายามที่จะชี้เห็นว่าการกำกับการนำมาใช้ในประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเท่านั้นนะคะแต่อย่างกรณีของประเทศไทยเนาะแล้วก็อะไรสอดคล้องไปกับทั่วโลกด้วยเนี่ยการนำหลักศาสนาพุทธค่ะเข้ามาช่วยจับ AI ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายค่ะเมื่อเราเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมากๆ มีโรบอทเข้ามามากๆหลายท่านจะได้ยินว่าเรื่องคอมพิวเตอร์เซนซิงเข้ามาอ่ะเขาก็พูดว่าเนี่ยมีแบบการพัฒนาการจับใบหน้าการจับสีหน้าแววตาของเราการจับกล้ามเนื้อของเราการจับความคิดของฝนสิ่งนี้ก็เป็นเทรดนะเป็นไทยไหมอาจจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไทยถ้าเราไม่เท่าทันมันประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าในวันหนึ่ง AI สามารถจับได้ว่าคนคนนี้แววตาแบบหลีลงหน่อยมุมปากเริ่มขยับ

0: นิดนึงกล้ามเนื้อเริ่มหดตัวแต่ว่าคนนี้เริ่มจะโกรธ
1: ค่ะ
0: คนนี้มีแววตาเศร้ามีน้ำตาเริ่มในตาคนนี้เศร้าคนนี้เริ่มแบบยิ้มมุมปากกระดกขึ้นคนนี้มีความสุขกล้ามเนื้อซ้ายกล้ามเนื้อขวาเริ่มขยับไปในทิศทางไหนเขาจะพยายามจับเราเนาะแล้วก็บอกได้ว่าเราจะไปยังไงการเคลื่อนไหวของเราจะไปท่าไหนต่อหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าสมองเราคิดออกมามีสัญญาณอะไรบางอย่างเราจะคิดแบบไหนอันนี้ค่ะมันเป็นเทรดอย่างมากเลยแล้วถามก็คือว่าอ้าวแล้วมันเป็นเทรดยังไงล่ะคะลองคิดดูนะคะว่าแล้วคุณคนที่คุมระบบ AI จะสามารถบอกพฤติกรรมของคนได้หมดจะรู้ได้หมดเลยว่าใครคิดอะไรยังไงเขากุมได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะสำหรับเราเนาะเราก็ต้องเท่าทันเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาหัวการมี governance AI ทำนี่ทำมาพิบัติ AI ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
2: และเมื่อกลับเข้ามาสู่ในวันช่วงที่2วันที่2วันที่24กรกฎาคมนะคะที่เราจัดเรื่อง STS เนี่ยค่ะความเข้มข้นก็ยังยิ่งเพิ่มขึ้นไปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศพความยั่งยืนแล้วก็การรับมือเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะ
0: เรามีแพนลค่ะที่เป็นเรื่อง Disaster Risk and Resilience หรือว่าภัยพิบัติความเสี่ยงนะคะแล้วก็การความยืดหยุ่นเนา
1: ะ
0: การกลับปรับตัวนะคะแล้วก็อีกแพนลหนึ่งค่ะเป็นเรื่อง Climate Sustainability and Low Carbon Future นะคะก็เน้นย้ำนะคะถึงความปัญหาและความฟื้นตัวนะคะนี่อยู่ในการความสามารถในการคืนตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Nature Based Solutions นะคะซึ่งแบบหาทางออกหาทางเลือกที่จะพึ่งพาธรรมชาติรวมถึงเรื่องของ Energy Transition นะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆนะคะซึ่งวิทยากรก็ได้ชี้ให้เห็นว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อะมันจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรนะคะแต่จะต้องเปลี่ยนระบบคุณค่าทางสังคมการออกแบบเมืองนะคะแล้วก็รวมถึงการต้องมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยอะ
0: พอพูดถึงดิซาสเตอร์นะคะแล้วก็ริสก์ที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่ามันทำให้บางคนอะเราจะได้ถือว่าดิซาสเตอร์เนี่ยคือฝนฟ้าอากาศอะไรใช่ปะแต่มันก็มีดิซาสเตอร์อีกอย่างที่มันเกิดจากมนุษย์เหมือนกันนะคะมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นต้นเหตุของการให้เกิดดิซาสเตอร์ที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นนะอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ในเทปก่อนๆเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วชุมชนอ่ะเขารู้แหละว่ามันเกิดอ่ะแต่เขารู้ไหมว่ามันมีความเสี่ยงมากกว่านั้นเนาะมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นความสามารถในการทำมาหากินอาชีพรายได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงหมดเลยนะคะทีนี้อยากกรณีขอพูดถึง nature based solution นะคะหรือว่าทางออกที่เน้นแบบการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักเนี่ยเราก็เคยพูดเน้นย้ำเสมอเนาะอย่างผู้อำนวยการสถาบันนิติศาสตร์กรมนะรองศาสตราจารย์นอสเซอร์อุ่นเรือนเล็กน้อยก็จะพูดว่าการใช้หญ้าแปะก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภัยพิบัติได้เหมือนกันช่วยลดได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะความสมบูรณ์ดินเนาะการหยั่งรากลึกลงไปทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงลดการทลายของดินนะคะการถล่มของดินได้หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นหญ้าแสกเองนะคะก็สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวหญ้าแสกเองได้สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็น nature based solution เช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะเรื่องของที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะอย่างในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะคะซึ่งเป็นด่านหน้าสองเรื่องของความยืดหยุ่นของมนุษย์เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดวิกฤตการอะไรขึ้นมาเนี่ยระบบอาหารแล้วก็หรือว่าเป็นระบบสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ทักให้มนุษย์เราเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะการศึกษาวิจัยเชิงสังคมในประเด็นเรื่องพวกนี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดใหม่ๆหรือว่าวิกฤตความมั่นคงเกี่ยวกับทางอาหารในอนาคตได้อย่างทันเหตุการณ์ได้อะ

0: ค่ะอันนี้จริงเลยย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะพูดถึงนะคะว่าเมื่อเกิดดิซาสเตอร์แล้วอ่ะมันไม่ได้กระทบแบบอาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่มันจะทำให้เราค่อยๆรู้สึกไปถ้าบางคนปรับตัวได้ทันก็ฟื้นคืนได้บางคนปรับตัวไม่ได้ไม่เข้าใจสถานการณ์ก็ฟื้นคืนไม่ได้นะคะทีนี้ลงย่อยเลยอย่างที่ทุกท่านทราบดิซาสเตอร์เมื่อเกิดขึ้นแล้งจากน้ำท่ว
1: ม
0: พืชผลทางการเกษตรเสียหายเราจะเห็นว่าพืชผักพันบางพันเคยกินตอนเด็กๆตอนนี้หาอันนี้ไม่มีถ้ามีก็หาได้ยากมากสัตว์บางชนิดเคยมีศูนย์พันต้องบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็มนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งก็ธรรมชาติด้วยแต่ดิซาสเตอร์ก็มีผลอย่างมากทำให้แบบอยู่รอดและไม่รอดอย่างเช่นกรณีของไม้มอนไม้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเกิดดิซาสเตอร์เกิดขึ้นความเสี่ยงของไหมกระทบโดยตรงไหมอยู่ไม่ได้ไหมตายถ้าหม่อนไหมตายเกิดอะไรขึ้นหม่อนไหมตายอาชีพก็อยู่ไม่ได้พอไม่มีเส้นใหญ่จะเอาไปห่อผ้าเอ๊ะบางคนก็บอกว่าอ้าวก็ไปเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมตีก็ไหมอุตสาหกรรมอ่ะก็ได้เงินเหมือนกันนะเส้นก็มีความวาวเหมือนกันนะแล้วก็ปงคนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือภูมิปัญญาและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้นๆมันหายไปและตัวนี้เองก็เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจด้วยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มและสิ่งที่สำคัญของชุมชนหรือสังคมนั้นๆคือการที่เรายังมีวัฒนธรรมหอบหินนั่นเองค่ะและมากกว่านั้นนะคะก็คือหมายเนี่ยถ้าจะเชื่อมโยงให้เห็นภาพก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพเศรษฐกิจเท่านั้นแต่หมายก็ยังเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคตด้วยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะอันนี้ค่ะส่งผลกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: จากออกมา
0: ใช่และนอกจากนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เมื่อเราพูดถึงเรื่องสังคมแล้วอะค่ะเราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือคนและการศึกษานั่นเองค่ะอย่างในวันแรกเองนะคะเรามีการจัด Graduate Student Writing Workshop นะคะทั่วโลกเราค่ะก็ขับเคลื่อนด้วยranking เนาะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ใช่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับ ranking ในเชิงวิชาการอย่างเดียวเพราะหัวใจที่สำคัญที่สุดของงานวิชาการคืองานนั้นๆให้คุณค่ากับสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไรได้บ้างอันนี้คืองานหัวใจสำคัญของงานวิจัยและวิชาการที่ทุกคนจะต้องตระหนักและพึงระลึกถึงแต่หากว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทั้งหมดหากโลกขับเคลื่อนด้วยแรงกิ้งการที่เราจะใช้ประโยชน์จากแรงกิ้งตัวนี้ก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนทั่วโลกรู้จักเรามากขึ้นก็ต้องผ่านการตีพิมพ์บทฟังทีนี้แน่นอนค่ะว่าตีพิมพ์เนี่ยฝรั่งเองคงอ่านภาษาไทยกันไม่ได้หรอกหากเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นให้ผู้อื่นเข้าใจเรามากขึ้นก็ต้องเข้าใจก็ต้องใช้ภาษาเดียวกับเขาถ้านั้นเราเกิดอะไรมีการจัดไอ้เวิร์กช็อปตัวนี้ขึ้นมานะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจาก Professor Ben Hogua นะคะ Professor Arika Sadesh นะคะ Professor John Demoy นะคะจากSeoul National University นะคะแล้วก็มีอาจารย์ปีเตอร์ค่ะจาก Associate Professor Peter นะคะอดิงนะทูดงนะคะก็มาจาก University of Malaya นะคะมาช่วยกันคอมเมนต์นะนอกจากนั้นนะก็มีอาจารย์Professor Peterที่มาจากสเปนนะคะแล้วก็มาจากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ฮ่องกงด้วยนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อให้โอความรู้ของนิสิตนักศึกษาในการตีพิมพ์บทความค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับ innovative sustainable education ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอ้โหแบบว่ามีแบบผู้เชี่ยวชาญที่เป็นระดับสากล
0: ค่ะ
2: มากมายเรื่องเกี่ยวกับการทำ

0: ผลงานการเขียนงานทางวิชาการนะคะค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของสถาบันวิจัยสังคมเลยนะคะในการที่จะสร้างอนาคตที่เราคิดว่าจะมีความยืดหยุ่นนะคะที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานวิจัยแล้วก็ขึ้นหิ้งนะคะแต่คิดว่าความสำคัญอยู่ที่การร่วมกันบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การเขียนงานสื่อสารในระดับสากลแล้วก็มองปัญหาแบบที่มีความหลากหลายข้ามศาสตร์ได
1: ้ในเวที Graduate Student Writing Workshop นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเนาะอย่างที่ฟังบอกนะอยากใกล้ชิดเลยแล้วก็ถือเป็นสนามปฏิบัติการเรียนรู้ของจริงจากผู้มีประสบการณ์เลยค่ะ
0: ค่ะจากการประชุม SDS Policy and Future 2026นี้ทั้งหมดที่ตามที่ได้กล่าวมาเด็กที่คุณมะปรางได้พูดนะคะว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะ
1: อย่าบังเองนะคะพี่นันขาบังคิดว่า SDS for Resilience Future 2026นี้นะคะคือการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนค่ะมันเกิดการเบลนด์อินกันค่ะเพราะในโลกยุคปัจจุบันปัญหาที่เราเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนภัยพิบัติอ่ะโลกเดือดเนาะแต่ไม่ใช่แค่โลกร้อนละโลกเดือดภัยพิบัติ AI อวกาศไม่สามารถแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์แบบเพียวๆเพียงอย่างเดียวค่ะและก็ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสังคมศาสตร์เพียวๆเป็นเพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะ
0: นี่เหตุด้วยอย่างมากเลยนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเราได้ว่าเทคโนโลยีจะทำอะไรได้บ้างนะคะแต่สังคมศาสตร์ก็จะช่วยบอกเราได้ว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไรเหมาะสมไหมเพื่อใช้และจะมีผลกระทบยังไงต่อผู้คนนะคะซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการสร้างความยืดหยุ่นให้กับสังคมในอนาคตของพวกเราได้นะคะ
1: ค่ะและทางเราเองนะคะก็ขอขอบคุณนะทีมงานทุกท่านเบื้องหลังทุกคนนะท่านคณาจารย์นะจากในไทยและต่างประเทศนะวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมจัดงานประชุมระดับสากลที่มีคุณค่าแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงสนามปฏิบัติการในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยทางสังคมแล้วก็เทคโนโลยีวัดใกล้กับตัวพวกเรามากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็กำลังจะต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเกราะคุ้มกันสังคมเราในการที่จะมุ่งสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐพศรก่อกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีหลายคนอาจนึกถึง AI หุ่นยนต์หรือระบบอัจฉริยะที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ในอีกด้านนึงโลกของเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งอากาศร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าได้อย่างไรแต่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและทำให้ทุกคนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าเทียมได้อย่างไรในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมจึงขอพาคุณผู้ฟังมาร่วมรู้จักแนวคิด STS หรือ Science Technology and Society ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม STS จึงทำให้เราเห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้แยกออกจากชีวิตของผู้คนแต่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดนโยบายเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคมนวัตกรรมแรกคือการเชื่อมความรู้ข้ามศาสตร์ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความรู้จากศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนักวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยคิดวิเคราะห์ข้อมูลนักเทคโนโลยีช่วยพัฒนาเครื่องมือนักสังคมศาสตร์ช่วยศึกษาผลกระทบต่อผู้คนขณะที่ชุมชนช่วยสะท้อนปัญหาและความต้องการจากพื้นที่จริงเมื่อความรู้เหล่านี้ทำงานร่วมกันเราจึงสามารถสร้างทางออกที่เหมาะสมกับชีวิตของผู้คนได้อย่างได้มากขึ้นนวัตกรรมต่อมาคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างความพร้อมให้กับสังคมตัวอย่างเช่นการใช้ดาวเทียมติดตามพายุการใช้ AI คาดการณ์น้ำท่วมหรือการใช้ข้อมูลในการช่วยวางแผนการเกษตรการจัดการพลังงาน

แต่เทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ได้จริง ก็ต่อเมื่อข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายเข้าถึงประชาชนและช่วยให้ชุมชนสามารถเตรียมตัวก่อนเกิดปัญหาได้และนวัตกรรมสุดท้ายคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่ากันผู้สูงอายุคนพิการคนในพื้นที่ห่างไกลหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยอาจเผชิญกับข้อจำกัดที่แตกต่างการออกแบบเทคโนโลยีจึงต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจSTS จึงทำให้เราได้เห็นว่านวัตกรรมสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่เพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นวิธีใหม่ในการเชื่อมความรู้การรับรู้ฟังเสียงของผู้คนและการออกแบบเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์สังคมเพราะอนาคตที่ยืดหยุ่นไม่ใช่อนาคตที่มีเทคโนโลยีมากที่สุดแต่คืออนาคตที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมสามารถเดินไปด้วยกันอย่างเป็นธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 นทางจุฬาเรดิโอพาร์ส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
1: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
2: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
3: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะ
6: ทำงาน
7: เครียดเนาะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
8: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าก
9: รอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
10: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะหงุดหงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้า

0: มีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ถอยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ในเอจจิ้งโซไซตี้ที่ FM 101.5 MHz
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะภลินีรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยนะคะรายการนี้เราพูดคุยกันทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงนะคะแรงงานก็ขาดแคลนมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราถ้าหากว่าเรามองในเชิงระบบเราต้องมีการรับมือในด้านต่างๆนะคะไม่ใช่มีแต่เรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้นที่เราจะต้องไปแก้ไขแต่ว่าจริงๆมันมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องสังคมสูงวัยก็คือเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะคะจะทำยังไงให้คนวัยต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่คนแต่ละวัยเนี่ยผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านเรื่องราวต่างๆมาที่แตกต่างกันนะคะคนระหว่างวัยเนี่ยจะมีความเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะวันนี้ทางรายการได้เห็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่นิ้งเองก็ให้ความสนใจโดยส่วนตัวด้วยนะคะว่าช่องว่างระหว่างวัยของเราเนี่ยห่างมากเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้นิ้งจะพาไปพูดคุยกับนักวิจัยที่ทำวิจัยเรื่องโครงการยังเก่าเชื่อมใจระหว่างวัยนะคะดร.เนชนกสุนานะคะนักวิจัยและพี่เลี้ยงโครงการนี้จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าการดำเนินงานโครงการนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจมากนะคะว่าจะสามารถที่จะเชื่อมใจระหว่างวัยได้อย่างไรนะคะตอนนี้ดร.เนชนกอยู่ในสายกับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทำโครงการยังเก่าเชื่อมใจระหว่างวัยนี่คืออะไรชื่อก็น่าสนใจนะคะเรื่องราวของโครงการนี้นิ้งคิดว่าเดี๋ยวทางดร.เนชนกคงจะเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่อยากรู้จุดเริ่มต้นกันค่ะว่าคิดยังไงทำไมถึงทำเรื่องของการเชื่อมใจคนระหว่างวัยขึ้นมานะคะ
5: ก็เดี๋ยวขอพาทุกท่านไปจุดเริ่มต้นของโครงการยังเก่าเชื่อมใจระหว่างวัยนะคะโครงการนี้ก็คือมีฐานคิดจากข้อมูลค่ะก็คือมาจากงานวิจัยงานวิจัยชื่อตัวแบบการปฏิบัติและของผู้สูงอายุในสังคมไทยค่
4: ะ
5: ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะซึ่งมีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณลักษณ์เมียนเกิดของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ตอนนั้นที่เริ่มทำวิจัยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็มองพื้นที่ในส่วนของการเป็นต้นแบบนะคะเป็นตัวแบบนะคะก็ประมาณ3จังหวัดก็คือมีกรุงเทพมหานครกระบี่นะคะแล้วก็มีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นเลยก็มาจากปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่ของเขตยานวาเองเนี่ยจะมี3เรื่อง

ราวที่สำคัญก็คือมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปนะคะความสำคัญต่อผู้สูงอายุความกตัญญูว่าภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุเนี่ยก็ถูกมองเป็นเชิงลบนะคะรวมถึงเรื่องของการทอดทิ้งผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุอยู่ลำพังขาดการดูแล

0: กลุ่มคนที่มีความเปราะบางต่างๆอะค่ะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทำการเงินผ่านบัญชีธนาคารค่ะ
1: โอ้ครับแล้วคำต่อไปเนี่ยว่าในปัจจุบันนะครับว่าประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมคือปัญหาของสแกมเมอร์ใช่ไหมครับแล้วสแกมเมอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับบัญชีมาด้วยจึงอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ทั้งสองเนี่ยในกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอ่ะมีลักษณะการทำงานแล้วก็มีเป้าหมายหลักคืออะไรครับ
2: ครับผมต้องบอกก่อนว่าสำหรับบัญชีมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่บัญชีรับเงินธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็เปรียบได้กับว่ามันเหมือนเป็นกำแพงอำพรางตัวตนที่อาชญากรเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อแยกตัวเองเนี่ยออกจากเหยื่อคือเมื่อยิ่งมีบัญชีม้าเนี่ยหลายชั้นมากเท่าไหร่เนี่ยการตามเส้นทางเงินกลับไปเนี่ยหาตัวการอ่ะมันก็ยิ่งยากขึ้นนั้นนะครับคือถ้าจะมองเป็นอุตสาหกรรมใต้ดินเนี่ยขบวนการนี้มันมีการแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างจะชัดเจนเลยคือมันเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่ออกแบบเรื่องราวการหลอกลวง storytelling ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น romance scam นะครับคือการลงทุนปลอมหรือว่าการหลอกลวงรูปแบบใหม่ๆนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายที่ทำหน้าที่เนี่ยจัดหาแล้วก็รวบรวมบัญชีม้าจำนวนมากนะครับเพื่อเตรียมไว้รองรับเงินจากเหยื่อเมื่อเหยื่อเนี่ยเขามีการโอนเงินเข้ามาเนี่ยเงินก้อนนั้นมักมันจะไม่หยุดอยู่ในบัญชีแรกนานนักแต่ว่ามันจะถูกโอนต่อเป็นทอดไปผ่านหลายบัญชีนะครับภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อทำให้เส้นทางการเงินเนี่ยมันมีการซับซ้อนขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ยากขึ้นคือถ้าจะมองว่าหากจะเปรียบอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อะบัญชีม้าเนี่ยมันก็คือฟันเฟืองสำคัญเลยที่ทำให้เครื่องจักรนั้นอะมันเดินต่อได้แล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยไอ้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอะจึงต้องการบัญชีม้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ
1: โอ้ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยกฎหมายไทยมีมาตรการยังไงในการจัดการกับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีไหมครับหรือว่ามีบทลงโทษที่หนักแค่ไหนครับ
2: นี่น่าจะเป็นหลายๆคำถามที่คนหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่คร
2: ับต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยมองว่าการขายหรือการให้เช่าบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคนลงมือหลอกลวงด้วยตัวเองนั่นเองครับแต่ว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันอ่ะเขามีการมองต่างออกไปจุดเปลี่ยนสำคัญอ่ะคือเกิดขึ้นหลังจากการประกาศใช้ครับพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับพุทธศักราช2566ซึ่งเข้ามาปิดช่องโหว่เดิมที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเนี่ยหลุดรอดความผิดได้ง่ายนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งหลักคิดของกฎหมายก็คือต่อให้ไม่ได้เป็นคนโทรเพื่อหลอกลวงนะครับหรือไม่ได้เป็นคนที่สร้างเว็บไซต์ปลอมหรือว่าไม่ได้เป็นคนรับเงินจากเหยื่อโดยตรงเนี่ยแต่ถ้าหากเปิดบัญชีเนี่ยหรือยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีของตนไปใช้เนี่ยโดยรู้อยู่แล้วหรือว่าควรรู้ว่าจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดก็ถือว่ามีความผิดได้ทันที ซึ่งก็คือการรับจ้างเปิดบัญชีหรือขายบัญชีหรือส่งมอบซิมการ์ดให้เครือข่ายมิจฉาชีพอ่ะมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงตัวการอีกต่อไปแล้วแต่ว่ากฎหมายถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาชญากรรมแล้วก็สามารถจะถูกดำเนินคดีได้แม้ว่ายังไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นสำเร็จก็ตามนะครับ ซึ่งเป้าหมายของกฎหมายอ่ะมันเลยจึงไม่ใช่แค่การจับปลายทางแล้วแต่มันเป็นการตัดเส้นเลือดหลักของขบวนการตั้งแต่ต้นทางที่คอยจัดหาบัญชีแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้กับมิจฉาชีพนั่นเอง
1: อ๋อครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยผู้ที่โดนจับเรื่องคดีบัญชีมาแล้วเนี่ยจะมีการโดนข้อหาอื่นพ่วงมาด้วยบ้างไหมครับ
0: ก็ส่วนมากนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินจากเหยื่อโอนเข้ามาบัญชีแล้วอะค่ะตำรวจอะค่ะมันเขาก็จะไม่ได้ตั้งแค่ข้อหาเปิดบัญชีม้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีการตั้งข้อหาหนักอื่นๆตามมาอีกนะคะก็ยกตัวอย่าง2กรณีนะคะก็คือกรณีแรกเนี่ยอาจจะผิดในข้อหาช่อโกงประชาชนเพราะถือว่าเจ้าของบัญชีอะค่ะเป็นตัวการร่วมหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนการหลอกลวงซึ่งก็มีโทษจำคุกสูงสุด5ปีนะคะแล้วก็ในกรณีที่2อะค่ะก็อาจจะมีความผิดเข้าข่ายตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะเพราะว่าการรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายอะค่ะก็ถือเป็นการฟอกเงินอย่างนึงนะคะก็มีโทษจำคุกแล้วก็มีการปรับตามกฎหมายฟอกเงินรวมๆแล้วอะค่ะโทษจำคุกเนี่ยอาจจะยาวนานได้ถึง10ปีค่ะ
1: อ๋อครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ถูกจับเนี่ยผู้ต้องหามักจะอ้างว่าทำกระเป๋าตั้งหายหรือว่าโดนหลอกให้เปิดโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยในทางกฎหมายเนี่ยจะมีการสู้คดีได้จริงบ้างไหมครับ
0: ก็ในคดีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีชื่อบัญชีแล้วก็เส้นทางการเงินมัดตัวแล้วอะค่ะภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์อะค่ะก็จะตกมาอยู่ที่จำเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าเกิดว่าอ้างว่าบัตรหายอย่างน้อยๆอะค่ะก็คุณก็จะต้องมีการไปแจ้งความนะมีใบแจ้งความที่ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเอาบัญชีของเราไปเปิดบัญชีเพราะว่าถ้าเป็นการแจ้งความย้อนหลังอะค่ะมันอาจจะทำให้พอเข้าขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วเนี่ยมันอาจจะฟังไม่ขึ้นเพราะว่าศาลนะคะอาจจะ

0: มองว่ามันเป็นการสร้างหลักฐานเท็จภายหลังในกรณีที่ค่ะในกรณีที่มีการอ้างว่าไม่รู้เรื่องอะค่ะทางกฎหมายแล้วอะก็จะใช้มาตรฐานของวินยูชนทั่วไปว่าการส่งมอบรหัสผ่านหรือว่าสมุดบัญชีของเราให้กับคนอื่นนะคะก็ย่อมเล็งเห็นผลว่าผิดปกติดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วอะค่ะก็คงไม่มีใครที่จะเอาสมุดบัญชีธนาคารของเราอะค่ะหรือว่าเอารหัส ATM ของเราให้กับคนอื่นไปใช้โดยที่เราเนี่ยไม่ได้สงสัยอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคำพูดว่าไม่รู้ว่ามิจฉาชีพจะเอาไปทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะฟังขึ้นได้ยากมากในชั้นศาลค่ะ
1: อ๋อครับนั่นเองโอเคต่อจากนี้นะครับมีคำถามว่ากฎหมายเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือว่ามีช่องโหว่ที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสุจริตที่เขาสุจริตจริงๆเนี่ยมีความเดือดร้อนบ้างไหมครับ
2: แม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะช่วยให้การปรับปรามบัญชีม้าเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะแต่ว่าต้องพูดตรงๆในทางปฏิบัติอ่ะมันก็เกิดผลกระทบที่อีกด้านนึงที่ค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรนะครับซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่จะถูกพูดถึงมากอ่ะเขาจะเรียกกันว่า ABC scam นะครับซึ่งมันเป็นการที่มิจฉาชีพเนี่ยจะใช้คนสุจริตเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนโดยที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างตัวอย่างเช่นนะครับมิจฉาชีพเนี่ยจะมีการหลอกเหยื่อเนี่ยให้โอนเงินแต่แทนที่จะให้โอนเข้าบัญชีของตัวเองอย่างเงี้ยแต่มิจฉาชีพจะกลับนำเลขบัญชีของร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจริงเนี่ยมาให้โอนแทนโดยอ้างว่าเป็นค่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการบางอย่างอย่างเงี้ยครับผลคือเงินของเหยื่อเนี่ยเขาก็มีการไหลเข้าบัญชีของพ่อค้าแม่ค้าสุจริตเหล่านั้นเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็มีการแจ้งความเนี่ยบัญชีที่ถูกตรวจพบก่อนอ่ะกับจะเป็นบัญชีของผู้ประกอบการรายนั้นๆ นะครับไม่ใช่บัญชีของมิจฉาชีพตัวจริงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบัญชีดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกอายัดอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งแม้มันจะเป็นมาตรการที่มีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเหยื่อนะครับแต่ก็อาจสร้างปัญหาสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการทำผิดเลยก็ได้นะครับและนี่จึงกลายเป็นความท้าทายสำคัญนะของการบังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัลนะครับนั่นคือการหาจุดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเหยื่ออย่างรวดเร็วกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้กลายเป็นผู้เสียหายไปอีกกลุ่มนึงด้วยเช่นกัน
1: โอ้ครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามองในภาพรวมแล้วนะครับในปัจจุบันครับการจัดการหรือการจัดการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าของไทยเนี่ยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมากยังไงบ้างครับ
2: ในอดีตนะครับเวลาเราจะพูดถึงการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือบัญชีม้าเนี่ยแนวทางหลักของหลายประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยมักจะมุ่งไปที่การที่จับกุมตัวผู้กระทำผิดรายบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรับจ้างเปิดบัญชีคนกดเงินหรือคนที่มีบทบาทอยู่ในปลายทางของขบวนการนะครับแต่เมื่ออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นเนาะจนกลายเป็นธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่เนี่ยหลายประเทศอ่ะเขาก็เริ่มพบข้อจำกัดสำคัญว่าต่อให้จับคนได้เป็นร้อยหรือเป็นพันคนเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็เพราะว่าโครงสร้างของเครือข่ายอย่างมันยังคงอยู่นั่นเองด้วยเหตุเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดการบังคับใช้กฎหมายในช่วงหลังจึงเริ่มมีการเปลี่ยนจากการไล่จับตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวเนี่ยไปสู่การมองทั้งระบบนิเวศเลยที่เอื้อให้อาชญากรเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ได้เราจึงเห็นกฎหมายในหลายประเทศเนี่ยมันเริ่มมีการขยายความรับผิดไปยังสถาบันการเงินกันมากขึ้นนะครับผู้ให้บริการโทรคมนาคมแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นด้วยเช่นกันไม่ใช่เพราะองค์กรเหล่านี้เป็นผู้กระทำผิดโดยตรงนะแต่ว่าเพราะว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นสัญญาณความผิดปกติได้ก่อนคนทั่วไปและก็มีเครื่องมือในการป้องกันความเสียหายได้มากกว่าซึ่งหลักคิดเบื้องหลังอ่ะมันอาจจะค่อนข้างจะเรียบง่ายเนาะก็คือสถาบันขนาดใหญ่อ่ะก็คือมันมีข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็ระบบตรวจสอบที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้นะซึ่งการปล่อยให้ภาระทั้งหมดอ่ะมันตกไปอยู่กับประชาชนหรือผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่เป็นธรรมเท่าไหร่ดังนั้นน่ะทิศทางของกฎหมายยุคใหม่อ่ะมันเลยจึงไม่ใช่เพียงแค่การลงโทษคนร้ายหลังเกิดเหตุละแต่มันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่ายในระบบตั้งแต่ธนาคารบริษัทโทรคมนาคมไปจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางก่อนที่ความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมากนั่นเอง
1: อืมครับถ้าอย่างนี้เรารู้ถึงการจัดการปัญหาในประเทศอื่นแล้วมีตัวอย่างที่ชัดเจนไหมครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีกฎหมายการจัดการบัญชีม้าครับ
0: ค่ะก็ตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาบัญชีม้าเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างมา3ประเทศนะคะประเทศแรกเนี่ยคือสิงคโปร์นะคะก็ประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีการปรับแก้กฎหมายให้ลงโทษได้แม้แค่ว่ามีการมอบบัญชีหรือว่ายินยอมให้คนอื่นเนี่ย เอาบัญชีไปใช้โดยไม่ตรวจสอบตัวตนผู้รับนะคะแม้ว่าผู้เปิดบัญชีอะค่ะจะมีการอ้างว่าไม่ทราบเจตนาของมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าก็จะต้องรับโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับในระดับสูงได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะประเทศสิงคโปร์อะค่ะก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงมีการจัดตั้ง Anti Scam Center นะคะที่จะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะสามารถที่จะนั่งทำงานร่วมกับตำรวจในจุดเดียวกันเพื่อที่จะสามารถระงับเส้นทางทางการเงินได้ในภายในระยะเวลาอันรวดเร็วอะค่ะประเทศต่อมานะคะก็คือสหราชอาณาจักรนะคะประเทศสหราชอาณาจักรอะค่ะก็มีการบังคับใช้กฎหมายให้ธนาคารจะต้องร่วมรับผิดชอบนะคะก็คือมีการแบ่งจ่ายความเสียหายระหว่างธนาคารต้นทางแล้วก็ธนาคารปลายทางอะค่ะหากมีการเกิดคดีหลอกให้ประชาชนโอนเงินนะคะการที่มีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการบีบให้สถาบันการเงินหรือว่าธนาคารนะคะจะต้องยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นต่อประชาชนนะคะแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยก็สามารถที่จะให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนะคะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการแบกรับความเสียหายทางการเงินได้แต่ว่าถึงแม้ว่าธนาคารจะต้องรับผิดชอบอะค่ะตัวกฎหมายเนี่ยมันยังมีข้อยกเว้นอยู่นะคะก็คือถ้าหากว่าเหยื่อค่ะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยเช่นมีการเพิกเฉยต่อคำเตือนที่ธนาคารได้แจ้งเตือนไว้แล้วหรือว่าธนาคารได้ส่งเตือนซ้ำๆแล้วแต่ว่าตัวเหยื่อค่ะก็ยังเพิกเฉยก็ทำให้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้นะคะแต่ว่าตัวข้อยกเว้นเนี่ยอย่างน้อยๆอะค่ะก็ยังปกป้องกลุ่มประชากรเปราะบางอยู่นะคะก็คือว่าในกฎหมายอะค่ะห้ามที่ธนาคารนะคะปฏิเสธการคืนเงินถ้าหากว่าเหยื่อค่ะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการที่จะถูกหลอกได้ง่ายแล้วก็นอกจากนี้อะค่ะกฎหมายก็ของสหราชอาณาจักรเนี่ยยังมีการกำหนดให้มีการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยอะค่ะในส่วนของประเทศสุดท้ายนะคะของออสเตรเลียนะคะก็มีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันสแกมนะคะโดยมีการขยายหน้าที่การป้องกันแล้วก็รายงานอาชญากรรมจากเดิมที่มีแค่ธนาคารนะคะก็ให้มันครอบคลุมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยนะคะองค์กรเหล่านี้ค่ะก็ถูกกำหนดหน้าที่ให้จะต้องมีการตรวจสอบป้องกันแล้วก็รายงานอาชญากรรมอย่างเคร่งครัดนะคะถ้าหากว่าแพลตฟอร์มหรือว่าค่ายมือถืออะค่ะปล่อยให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องทางของตัวเองนะคะในการเอามาใช้หลอกลวงประชาชนนะคะก็จะต้องมีการรับโทษปรับทางแพ่งด้วยแต่ว่ากฎหมายอะค่ะก็ยังให้คุ้มครองแก่เอกชนอยู่นะคะโดยในกรณีที่มีการตัดสินใจระงับธุรกรรมหรือว่ามีการบล็อกข้อมูลโดยสุจริตเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างเต็มที่อะค่ะแล้วก็ทางเอกชนนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกฟ้องร้องค่ะ
1: ครับแล้วจากตัวอย่างที่กำหนดมานะครับอยากจะทราบว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกฎหมายในประเทศไทยเนาะอยากทราบว่ามาตรการต่างๆในการจัดการบัญชีม้าเนี่ยมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนครับแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยต้องมีการรับผิดชอบในระดับใดบ้างครับ
2: เป็นคำถามสุดท้ายที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคิดว่าบางท่านนะครับที่ฟังอยู่อาจจะเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกหรือว่าอาจจะเคยมีเพื่อนมาขอยืมบัญชีไปใช้อาจจะต้องฟังเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเทศไทยของเราเขาก็กำลังจะยก เรื่องบัญชีม้าเนี่ยเป็นการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยมีการผ่านตัวกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2568ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของเรื่องมันคือความรับผิดชอบครับคือแต่ก่อนเวลาเราโดนหลอกเราก็ไม่รู้จะไปโวยวายกับใครใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เขาก็มีการระบุไว้อยู่ในมาตรา8ทับ10นะครับคือเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าต่อไปนี้สถาบันการเงินเครือข่ายโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยจะทำตัวเป็นท้องไม่ดูร้อนไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยเขาได้มีการทำตามมาตรฐานที่รัฐเนี่ยสั่งมาแล้วเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้หย่อนยานหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วมาตรการที่ว่าเนี่ยคืออะไรก็อย่างธนาคารประเทศไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีการสั่งเข้มเลยเช่นการห้ามมีลิงก์แนบมากับ SMS เด็ดขาดหรือใครจะโอนเงินยอดสูงๆเนี่ยก็ต้องมีการสแกนหน้ายืนยันตัวตนเท่านั้นและที่สำคัญคือ1บัญชีต่อ1อุปกรณ์เท่านั้นคือเขาห้ามสลับไปสลับมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมิจฉาชีพแบบเขาจะมีการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ตายที่น่ากลัวที่สุดคือระบบศูนย์กลางข้อมูลทุจริตครับคือตอนนี้เขามีการเปลี่ยนจากการดูแค่รายบัญชีเนี่ยมาดูรายบุคคลแล้ว ถ้าคุณถูกขึ้นทะเบียนว่าเชื่อมโยงกับบัญชีม้าดำหรือแม้แต่บัญชีม้าเทาอ่ะที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยปุ๊บเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะถูกแชร์ทันทีเลยครับทุกธนาคารเลยส่งผลให้บัญชีของคุณเนี่ยจะถูกระงับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับแล้วก็แถมห้ามเปิดบัญชีใหม่ในทุกธนาคารทันทีนะครับส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยกฎหมายเขาก็มีการเซตระบบคืนเงินใหม่ผ่านมาตรา8ทับ1ถึงมาตรา8ทับ12ครับคือเขาจะมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างปปง.ตำรวจธนาคารนะครับให้มาคุยกันเป็นภาษาเดียวกันนะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเพื่อให้ผู้เสียหายอย่างเราเนี่ยยื่นคำร้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้คณะกรรมการธุรกรรม

0: เนี่ยเขามีการพิจารณาอนุมัติสั่งคืนเงินให้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยนะครับที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยเขามีการทำงานที่ยากขึ้นเยอะเลยครับ
1: ครับงั้นวันนี้เราก็ได้ข้อมูลในเรื่องของบัญชีม้าไปเยอะมากๆเลยนะครับในเรื่องของการปัญหาแล้วก็วิธีการจัดการที่กำลังพัฒนาอยู่ตัวนี้เนาะซึ่งก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆกันเลยครับพี่แซนแล้วก็พี่แพทริกที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับส่วนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจติดตามรายการลอจุฬานิติมิตินะครับย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุฬา Channel ครับและ Podcast จุฬาRadio Plus นั่นเองครับและในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะพบกับประเด็นปัญหากฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอ+ FM 101.5 MHz

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: เป็นคนที่รักเธอ
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
4: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
5: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
6: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
7: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เรามาฟังมีคนมีต้นมา
8: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
9: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
10: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
11: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
10: ุ
11: ณต
10: ้
11: อง
10: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
9: ้
10: ว
9: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000
10: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
8: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอร์เ

0: Center ศูนย์สิ้นไปจากโลกแก๊ง Call Center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนัก
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมโกมุตคงเทศครับดูแลรายการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับที่เราจะพบกันเวลา 16:30 ทางสถานีวิทยุจุฬาครับ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการของเราก็พยายามที่จะทำให้เรื่องงานวิจัยต่างๆที่หลายท่านทีเดียวรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวบ้างเป็นเรื่องยากเกินบ้างหรือแม้แต่กระทั่งบอกว่าเป็นเรื่องไม่เข้าใจเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตท่านแต่จริงๆแล้วทุกงานวิจัยนะครับความตั้งใจมุ่งหวังเลยของผู้ทำงานวิจัยเองเนี่ยต้องการที่จะดึงเอาไม่ว่าจะเป็นภูมิรู้องค์ความรู้ต่างๆหรือแม้กระทั่งรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เนี่ยเข้ามาให้ใกล้ตัวผู้คนให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าฟังจากหัวชื่อเรื่องแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไกลตัวมากโดยเฉพาะจริงๆถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในภูมิภาคของตัวเองแล้วจะรู้สึกไกลๆแต่เดี๋ยวฟังเรื่องของราวรายละเอียดแล้วครับจะเห็นว่ามันใกล้มากๆนะครับแล้วก็เป็นความใกล้ที่เชื่อมโยงได้ในทุกๆพื้นที่ด้วยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกันสวัสดีอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ได้เจอกันหลายปีเลยครับ
2: สักระยะหนึ่งแล้ว
3: อาจารย์ยังสดใสเหมือนเดิม
2: ขอบคุณมากครับแล้วอาจารย์เองวันนี้มาเข้มทีเดียวว
3: ันนี้อาจจะลงภาคสนามเยอะไปหน่อยครับ
2: ครับแต่ว่าเป็นความเข้มข้นในเรื่องของวิชาการด้วยเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอในงานวิจัยนะครับจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคแล้วกันแบบนี้ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าพอบอกว่าเป็นเรื่องของภูมิภาคแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะมีความสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคพื้นที่ตัวเองอาศัยอยู
3: ่
2: แต่จริงๆมันเชื่อมถึงกันหมด
3: มันเชื่อมถึงกันหมดแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน
2: อา
3: จจะเป็นเพราะอิทธิพลของสื่อสมัยใหม
2: ่ด้วย
3: แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีอัตลักษณ์ท้องถิ่
2: น
3: ของภูมิภาคซึ่งเขาต้องการจะแสดงตัวตนของเขาด้วย
2: อาจารย์พูดคำสำคัญมาหนึ่งคำแล้วนั่นคือคำว่าอัตลักษณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ครับสิ่งที่จะพูดคุยกันก็คือพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดโอ้โหฟังชื่อยากจริงๆอาจารย์
3: ค
2: ือถ้าผมแยกนะครับแยกแต่ละคำออกมาเนี่ยจะมีคำสำคัญที่เราน่าจะพูดถึงกันอยู่พอสมควรเช่นคำว่าพิธีบูชาพิธีแน่นอนพิธีเรื่องราวของพิธีกรรมอะไรต่างๆนานามีระเบียบมีแบบแผนที่แปลกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่แน่ๆบูชามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แสดงการยึดเหนี่ยวแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่โน้มนำให้คนรู้สึกอยากที่จะทำ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วยังไปทำสิ่งนี้กับวีรบุรุษเจ้าเมืองวีรบุรุษเจ้าเมืองนี่มันยังไงก็ไม่รู้ผมต้องรบกวนอาจารย์หน่อยละปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงเจ้าเมือง
3: ก็เจ้าเมือง
2: ก็เจ้าเมืองใช่
3: วีรบุรุษ
2: ก็วีรบุรุษใช่วีรบุรุษเจ้าเมืองเอาจังหวัดต่างๆก่อนถ้าพูดถึงเจ้าเมืองนี่มันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย
3: คือแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: เพราะว่าระบบการปกครองเราก็แตกต่างกันกว่าเราจะรวมเป็นรัฐชาติไทยได้หรือสยามได้เนี่ยเรามีการปกครองที่แตกต่างกันอย่างเช่นแถวภาคอีสานของเราหรือเราจะใช้การปกครองคล้ายๆระบบของราชช้
2: าง
3: นะครับ
2: ครับ
3: ก็จะมีเจ้าเมืองนะครับที่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าอัจฉริยะหรืออาญ
2: า
3: แล้วก็มีอุปหาตหร
2: ื
3: ออุปราช
2: ครับ
3: ราชวงศ์แล้วก็ราชบุตร
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นระบบการปกครองแบบท้องถิ่น
2: ครับ
3: สมัยก่อนที่จะมี
2: ดูเหนือขึ้นไปหน่อยนึงเหนืออีสานแบบนี้ประมาณนี้ใกล้เคียงกัน
3: แต่ว่าในอย่างกับทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะมีระบบการปกครองของเขาที่เป็นรัฐเจ้าเมืองอิสระ
2: ครับ
3: อันนั้นคือเขาเป็นกษัตริย์เลยก็มี
2: ครับ
3: นะครับอันนี้ก็คือมีส่วนที่มีความแตกต่างกันและอันนี้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีกรรมซึ่งแต่ละส่วนจึงยกเจ้าเมืองหรือวีรบุรุษมาไม่เหมือนกัน

0: คือเจ้าเมืองที่อาจารย์บอกอะไรก็คือเจ้าเมืองก็เจ้าเมืองไม่ว่าจะสืบสายกันโดยสายเลือดหรือว่าโดยการปราบดาบพิเศษหรืออะไรก็ตามทีเดียวก็คือผู้ปกครองพื้นที่ชุมชนตรงนั้น
1: อันนั้นเป็นนิยามหนึ่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอนิยามให้เข้าใจในงานวิจัยของผมก่อน
0: ครับ
1: คือประเด็นแรกเนี่ยคือเจ้าเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเลย
0: ครับ
1: เช่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มีท้าวโสภมิตร
0: ครับ
1: หรือพญาชัยสุนทรเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากกรุงเทพเลยก็เป็นเจ้าเมืองอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเจ้าเมืองได้จากการแต่งตั้ง
0: เป็นบรรดาศักดิ์ไป
1: เป็นบรรดาศักดิ์ก็มีหลายที่ที่หลายจังหวัดที่บูชาเจ้าเมืองประเภทนี
0: ้ครับ
1: ประเภทที่2เนี่ยคือเจ้าเมืองที่เป็นเทพเจ้าของเมืองความหมายแตกต่างกันบางจังหวัดเขาไม่ได้บูชาเจ้าเมือง
0: ไม่ใช่ตัวบุคคล
1: ไม่ใช่ตัวเป็นตัวบุคคลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: เช่นโคราชเนี่ยยะโมถ้าไม่ได้เป็นเจ้าเมือง
0: อ๋อครับ
1: ภูเก็ต
0: ถ้า
1: ย่าจันยะมุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าเมือง
0: ครับ
1: แต่ท่านได้รับการเคารพบูชาประดุจเทพเจ้าแห่ง
0: ประจำท้องถิ่น
1: ผมก็เลยเรียกว่าก็เป็นเจ้าเมืองเหมือนกันเพราะว่าเวลาบูชาท่านหรือพิธีเนี่ยก็สักการะบูชาท่าน
0: ครับ
1: กับประเภทที่3บางจังหวัดเนี่ยก็จะเอาเจ้าผู้ปกครองอาณาจักรยกเป็นเจ้าเมืองของตัวเองด้วยแล้วทำพิธีบูชาด้วยเช่นจังหวัดระยอง
0: ครับ
1: จังหวัดจันทบุรี
0: ครับ
1: บูชาพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านไม่ได้ไปปกครองจันทบุรีตาดในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: แต่ท่านมีประวัติศาสตร์ที่สามารถปกครองรัฐชาติไทยได้หรือจังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: พนารายมหาราช
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยท่านเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองแล้วก็เป็นวีรบุรุษของจังหวัดของเขา
0: ครับ
1: คนในจังหวัดนั้นก็จะยกย่องให้เป็นวีรบุรุษประจำจังหวัดฉะนั้นในงานวิจัยผมจึงต้องใช้คำนี
0: ้ครับ
1: เพราะถ้าไม่ใช้คำนี้มันไม่ได้ครอบคลุมเพราะบางจังหวัดเขาไม่ได้บูชาเจ้าเมืองที่รับการแต่งตั้ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองเนี่ยก็คือโดยชื่อโดยบรรดาศักดิ์หรือว่าโดยสืบอะไรก็ตามทีเนี่ยเป็นเจ้าเมืองแล้วแต่ว่ายังมีคุณูปการที่นั่นด้วย
1: การยกย่องกับพื้นที่คร
0: ับ
1: ทำกับพื้นที่ด้วย
0: อย่างนี้จริงๆแล้วคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองเนี่ยมีทั่วไปเลยหรือเปล่า
1: โดยส่วนใหญ่ก็มีทั่วไป
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะจังหวัดพอจังหวัดเพิ่งแยกมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเริ่มมีก็ในช่วงระยะหลังๆก็จะมีการสถาปนาขึ้นสิ่งที่ตามมาด้วยกันนะครับก็จะมี3ส่วน
0: ครับ
1: ส่วนแรกเนี่ยผมเรียกว่าต้นน้ำต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับประวัติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นจากหนังสือสารานุกรมประจำจังหวัด
0: เขาบันทึกของเขาแยกกันไปแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
1: ก็มีการแต่งเรื่องราวให้สัมพันธ์กับพื้นที่ในจังหวัด
0: ครับ
1: นะครับมีการบอกถึงลักษณะของการเป็นวีรบุรุษของท่านว่าเป็นได้อย่างไร
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ขออภัยอาจารย์ฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมีทั้งที่เป็นข้อมูลแท้จริงไปหมดเลยกับมีทั้งที่แอบแต่งเติมเสริมเข้าไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเช่นอย่างโคราชก็มีการแต่งเติมเพิ่มไปแล้วก็มีการบันทึกต่อไป
0: ครับ
1: ย่าโมอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ถัดมาเนี่ยกลางน้ำ
0: ครับ
1: ส่วนกลางน้ำเนี่ยก็เป็นการประกอบซากเพื่อเน้นย้ำเมื่อมีการตั้งจังหวัดเนี่ยก็มักจะมีการสร้างอนุสาวรีย
0: ์ครับครับ
1: ก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ประจำที่เป็นวีรบุรุษประจำจังหวัด
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะสร้างอนุสาวรีย์ถือไว้เป็นส่วนที่เป็นกลางน้ำเพื่อจะทำให้คนในจังหวัดรู้ว่าใครที่มีคุณูปการต่อพื้นที่ท้องถิ่นของเรา
0: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเนี่ยตัวสิ่งปลูกสร้างนี้ยังคงอยู
1: ่ยังคงอยู
0: ่ครับ
1: การสร้างอนุสาวรีย์นี่ก็จะมีสัมพันธ์อยู่กับสักสองสามประเด็นใหญ
0: ่ๆครับ
1: ประเด็นแรกก็สัมพันธ์กับพื้นที่ส่วนกลาง
0: ครับ
1: นะครับพื้นที่ส่วนกลางราชการนะครับก็คือเช่นใกล้ตั้งใกล้ศาลาว่าการจังหวัดอยู่ใกล้พื้นที่อำนาจของรัฐ
0: ครับ
1: กับ2คือสร้างในพื้นที่ที่วีรบุรุษหรือเจ้าเมืองทั้งนั้นประกอบวีรกรรม
0: ครับ
1: ก็จะมีเหมือนกัน
0: ครับ
1: กับประเภทที่3คือสร้างในพื้นที่ส่วนที่เป็นสาธารณะหรือสัมพันธ์กับชุมชนที่ท่านเคยอยู
0: ่ครับ
1: อันเนี้ยก็จะมีอนุสาวรีย์ให้คนรับรู้ว่าฉันอยู่จังหวัดนี้นะ
0: ครับ
1: ฉันมีวีรบุรุษของฉันเป็นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นการส่วนที่เป็นกลางน้ำ
0: ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเนี่ยเอาเฉพาะแค่การรับรู้ของคนโดยทั่วไปณปัจจุบันนี้นะคือเราผ่านช่วง

0: ช่วงเวลาที่ท่านได้เคยประกอบสร้างวีรกรรมใดๆก็ตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยความเคยชินแต่ไม่เคยนึกไปถึงจุดวัตถุประสงค์แบบนี้เลยคือพออยู่ๆเราเห็นอันนี้ขึ้นปุ๊บที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเพราะว่ามากระทำยุทธหัตถีที่นี่ไงหรืออ๋อเกิดที่นี่ไงหรือว่าอ๋อเป็นคนจังหวัดนี้ไงแต่เราไม่ได้นึกถึงแยกออกมาให้ชัดเจนแบบนี้เลยแล้วพอแยกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจึงได้เห็นว่ามันมีเป็นระบบระเบียบแบบแผนจริงๆเลยนะ
1: มีเขามีชุดความคิดมีวิธีคิดที่จะประกอบสร้างอนุสาวรีย์ตรงไหน
0: ครับ
1: เขามีวิธีการมองว่าทำยังไงจะสัมพันธ์กับพื้นที่ได้ด้วย
0: ครับ
1: มันมีองค์ประกอบหลายอย่าง
0: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงกลางน้ำที่อาจารย์ว่าเนี่ยมักจะเกิดหลังจากที่เหตุการณ์หรือว่าตัวบุคคลมีสร้างวีรกรรมอะไรมายาวนานแล้วนี่เป็นเรื่องทำใหม
1: ่มันเป็นเรื่องทำใหม่ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นการประกอบสร้างเหมือนกันว่าการที่จะยกเจ้าเมืองหรือเทพหรือใครคนใดคนหนึ่งให้เป็นเทพเจ้าที่เป็นวีรบุรุษของเมืองนั้นผ
0: ่
1: านกระบวนการคิดมาแล้ว
0: ใช่
1: ของคนในจังหวัดนั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทีนี้เรามีต้นน้ำและมีกลางน้ำแล้ว
1: ก็มีส่วนปลายน้ำ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนปลายน้ำเนี่ยก็คือตัวพิธีกรรมเพื่อตอบย้ำความศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับ
1: ส่วนใหญ่พิธีกรรมที่ผมเก็บเนี่ยพิธีกรรมบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยมักจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากการสร้างอนุสาวรีย์เสร็จ
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นเทวาคล้ายๆเป็นฉลองหรือเทวาพิเศษ
0: ครับ
1: นะครับพอจัดหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีการจัดซ้ำจนกลายเป็น
0: ประจำปี
1: ประจำทุกปี
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็ผมเลยมองคร่าวๆว่าอ๋อในงานอย่างนี้มันมีความสำคัญ
0: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยเราผ่านไปเราไปท่องเที่ยวเราก็แค่ว่ากราบไหว้แต่จริงๆในรายละเอียดของงานในส่วนนั้นเนี่ยเขามีชุดความคิดอะไรที
0: ่
1: จะนำเสนอวีรบุรุษให้คนรู้จักตัวตนหรือจังหวัดของเขา
0: ครับซึ่งพออาจารย์ใช้อีกหนึ่งคำเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าชัดเจนมาอาจารย์บอกว่าพอเราไปเที่ยวเหมือนกับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างใดๆหรือว่าเป็นแนวคิดวิธีอะไรก็ตามเนี่ยณปัจจุบันนี้จะต้องไปพยายามตอบสนองการตลาดไปทางใดก็ทางหนึ่ง
1: ครับ
0: เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน
1: อาจารย์สอบถามดีแล้วให้เสนอเนี่ยความคิดที่ดีคือประเด็นแบบเนี้ยในฐานะนักวิจัยเนี่ยก็มองด้วย
0: ครับ
1: นะครับคือพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำว่าพิธีกรรมมันเป็นเรื่องของส่วนความศักดิ์สิทธ
0: ิ์ใช่ครับ
1: สำคัญมาก
0: ครับ
1: ซึ่งมันอาจจะมีความทับซ้อนกับคนทั่วไปว่ามันคาบเกี่ยวกับประเพณีแล้วก็เทศกาลหรือเปล่า
0: ครับ
1: คือถ้าจะพูดง่ายๆระดับความเข้มข้นความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัววัดพิธีกรรมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ครับ
1: ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมาก
0: ครับ
1: ส่วนประเพณีเนี่ยอาจจะลดย่อนความศักดิ์สิทธิ์ลงเปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ส่วนเทศกาลเนี่ยมันเหมือนเฟสติวัล
0: มันแทบจะไม่เหลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อันนี้แหละเรื่องความนิยม
1: ความนิยมแล้วก็มักจะเน้นการตลาดเข้าไปเน้นการท่องเที่ยวเข้าไปเน้นสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเข้าไปฉะนั้น3ส่วนเนี่ยมันเกี่ยวสัมพันธ์กันมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปสนใจหรือให้เหตุผลเฉพาะตรงไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่หัวใจสำคัญของพิธีกรรมคือต้องมีความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ถ้าหมดความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีกรรมจะกลายเป็นเหลือแค่การละเล่นหรือกลายจะลดทอนความน่าเชื่อถือลง
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังได้ไปร่วมในกิจกรรมอันนี้ขอใช้คำว่ากิจกรรมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือกิจกรรมทั้งนั้นนะครับไปร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วเนี่ยต้องพยายามแยกแล้วก็ดูเรื่องวัตถุประสงค์หลักของเขาให้ชัดเจนถ้ากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมอ
1: ัน
0: เนี้ยจะต้องเจอเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์จะต้องเจอเรื่องของอะไรก็ตามที่เป็นของดั้งเดิมหรือเป็นความเชื่อต่างๆที่จะน้อมนำให้เราเนี่ยได้รำลึกถึงคุณงามความดีหรือว่ารำลึกถึงพร้อมที่จะนำมาปฏิบัติตามอะไรต่างๆแบบนี้
1: ถ้าจะเรียกง่ายๆคือสามารถผูกโยงคนในกลุ่มเดียวกันให้เข้าเป็นพวกพ้องแล้วรู้สึกถึงความเป็นความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งเดียวกันได
0: ้อันนั้น
1: จะเป็นพิธีกรรม
0: ใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเลยจากนั้นมาแล้วนะครับมีกินมีเที่ยวแล้วเขาก็พยายามจะ
1: โปรโมท
0: ให้รู้สึกว่าต้องไปนะถ
1: ้
0: าไม่ไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันผู้คนเนี่ยอันนั้นอย่าคิดว่าไม่มีความสำคัญแล้วก็อย่าไปโยงว่าโอ้โหพิธีกรรมนี้เลยหมดความศักดิ์สิทธิ์ไม่เกี่ยวกัน
1: ก็ลดทอนลงแต่ว่าเพื่อจะเสริมอย่างอื่นเข้าไปเพราะว่าในตัวพิธีกรรมเนี่ยสิ่งที่มันแห้งแล้งก็คือการเฉลิมฉลองหรือการที่จะแสดง

0: บทบาทอะไรได้เต็มที่เพราะว่ามันต้องอาศัยความศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่ครับ
0: มันมีข้อห้ามมันมีข้ออนุญาตแต่ในเทศกาลเนี่ยมันหลวมขึ้นไง
1: ครับ
0: คนส่วนข้างนอกก็อาจจะเข้าไปด้วยได้เอาไปเล่นไปเฉลิมฉลองหรือเข้าไปในพื้นที่สำคัญเพื่อถ่ายรูปก็ได
1: ้ครับ
0: อย่างเนี้ยก็คือพิธีกรรมโทษทีเทศกาลมันก็จะลดลงมานิดนึงเพื่อให้คนกลุ่มอื่นได้เข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมได้เข้าไปเห็นได้
1: ผมว่านี่น่าจะเป็นตัวประโยชน์ของตัวกิจกรรมที่ว่านี้เพราะว่ามันจะขยายฐานมันจะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่อยู่ในชุมชนนั้นหรือว่าคนที่สืบทอดความเชื่อมั่นความเชื่อตรงนั้นณเฉพาะที่เฉพาะกลุ่มแต่ว่ามันจะขยายฐานไปสู่คนอื่นๆโดยทั่วไปดึงเขาเข้ามาด้วยกิจกรรมอื่นๆที่เขาสนใจแล้วนำมาแตะต้องกับความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: เหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นที่รู้ไอ้คำว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็หมายถึงตัวคุณงามความดีต่างๆของตัววีรบุรุษเจ้าเมืองนี้เองนะคร
0: ับ จริงๆพูดง่ายๆนะความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมีคนชอบถาม
1: คร
0: ับ จริงๆต้องตอบว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอธิบายไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอธิบายได้แล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ
1: ์ต้องปล่อยให้เป็นนามธรรม
0: ใช่อ
1: ย่าให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา
0: พิธีกรรมอะไรเนี่ยถ้าเราพยายามอธิบายว่ามันดีทางใจมันช่วยเสริมอันนั้นนี
1: ่ความรู้สึกมันจะแย่ลงทันที
0: มันจะแย่ลงเหรอฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะมีเฉพาะตนและเฉพาะกลุ่ม
1: ครับ
0: เราอาจจะถือก้อนหินก้อนนึงเราเชื่อใครจะอธิบายว่าอาจารย์ถือก้อนหินเพราะว่าอาจารย์แบบสบายใจไม่ใช
1: ่
0: ฉันเคยประสบกับตัวเอง
1: ใช
0: ่ใช่ไหมฉันก้อนหินอันนี้มันทำให้ฉันรอดตายจากตรงนั้นมันทำให้ฉันหายเจ็บไข้ได้ป่วยอ
1: ่
0: ะเราจริงๆเขาอธิบายว่าเป็นทำให้เราสบายใจไม่ใช
1: ่ครับ
0: คนที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นส่วนสำคัญของเรามันโดนบันดาลอะไรบางอย่างให้เราที่หรือเป็นประสบการณ์ภายในที่คนอื่นๆไม่สามารถสัมผัสได
1: ้แล้วก็
0: ฉะนั้นผมจึงเรียกว่าศักดิ์สิทธ
1: ิ์อย่าไปอธิบาย
0: อย่าอธิบาย
1: อธิบายยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่รู้มักจะบอกว่าต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู
0: ้หรือบางคนก็พูดแบบคำสมัยที่ไหนว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู
1: ่
0: เพราะเขาเชื่อแบบนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพวกที่ไม่เชื่อเนี่ยก็มักจะไม่เคยมาประสบอะไรกับแบบนี้เพราะเขาก็จะบอกว่าก็เพราะว่าคุณไม่ศรัทธาเพราะว่าคุณไม่มีความเลื่อมใสไงคุณก็เลยไม่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้แต่ใครที่สัมผัสประสบการณ์แบบนี้หรือว่าคนที่มีความเชื่อใกล้เคียงกันเนี่ยมักจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆมันก็เป็นเรื่องสองอย่างนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับก็คือเป็นเรื่องของศรัทธากับปัญญาเนาะ
1: ครับ
0: ในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็แยกจากกันไม่ได
1: ้
0: คือศรัทธาคือเขาเชื่อในเรื่องแบบนี้แล้วแต่ศาสนาแล้วแต่ลัทธิแล้วแต่ท้องถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็ปัญญาคือการพิจารณาคราวนี้การพิจารณาแต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: บางคนก็ฝากความหวังไว้ที่ความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว บางคนเขาคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกของใคร
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเป็นเรื่องของกลุ่มของเขาตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่ซึ่งอันนี้ฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียมันเหมือนกับว่ามันออกปากอนุญาตโดยที่ไม่มีใครไปลงรายละเอียดอักษรมันว่ามันอนุญาตนะแต่มันอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถที่จะระบายความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นโดยค่อนข้างจะละหลวมกับความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนึกอะไรปุ๊บก็พร้อมที่จะเผยแพร่ทันทีก็เลยฝากเอาไว้กับของเราที่เราพูดถึงตรงนี้ตอนนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างนามธรรมแต่ว่ามันยึดโยงให้ตัวบุคคลให้ตัวชุมชนหรือแม้กระทั่งขยายกว้างไปสู่เศรษฐกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยมันสามารถที่จะเกาะกลุ่มแล้วก็มีโซ่ที่มองไม่เห็นเนี่ยทำให้ตัวความศักดิ์สิทธิ์นี้หรือว่าตัวพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มันยังอยู่ยาวนานต่อไปเพื่อดึงไปสู่เศรษฐกิจดึงไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีดึงไปสู่อะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าเป็นนามธรรมทั้งสิ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยไปในทิศทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าไปพบไปเจออันดับแรกถ้าคุณรู้สึกไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณลองเก็บมาคิดใคร่ครวญดูก่อนว่าทำไมเขาต้องทำแล้วเขาทำด้วยวิธีการอะไรถ้ามันแย่จริงๆมันไม่น่าเลยนะค่อยระบายความรู้สึก
0: ใช่
1: แต่ถ้าหากว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเนี่ย คุณก็จะได้ดีนะที่ไม่เผลอพิมพ์ไปกันซะก่อนอะไร
0: เพราะว่าจริงๆเรามีเสรีภาพทางความคิด
1: ครับ
0: แต่เราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม
1: ใช่แล้วเสรีภาพในความคิดมีแต่ไม่มีเสรีภาพในการแพร่กระจายอย่างนั้นถ้าเกิดเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยก็โหต้องมายกกระเช้าดอกไม้กันนี่
0: ใช่ละครับ
1: อาจารย์ครับพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเพียงแค่เราหยิบเฉพาะแค่หัวเรื่องแค่ตัวนี้มาเนี่ยจะอธิบายต่างๆนานาให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองใครเป็นคนตัดสินว่าเจ้าเมืองไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นบรรดาศักดิ์เนี่ยคนนี้เป็นวีรบุรุษ
0: อันเนี้ยจากการเก็บรายงานข้อมูลใจของผมนะคร
1: ับ ครับ
0: ก็อาจจะแบ่งเป็น2 ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนแรกเนี่ยก็คือท็อปอัพลงมาจากข้างบนหมายความว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดสร้างอย่างนี้ก็คือกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ซึ่งคล้ายๆกับการสร้างหลักเมืองประจำจังหวัด
1: มี
0: ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
1: ครับ
0: หยิบฉวยยกท่านนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะว่าในจังหวัดอาจจะมีหลายท่าน
1: ครับ
0: ที่เป็นวีรบุรุษที่ก่อความดีความงามให้กับพื้นที่ตรงนั้น
1: ครับ
0: แต่จังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหยิบฉวยหรือหยิบยกเฉพาะองค์นี้หรือท่านนี้ขึ้นมา
1: ครับ
0: นั่นเป็นประเด็นแรกแปลว่าก็คือถ้าภาพสะท้อนก็คือแปลว่าหน่วยงานภาครัฐมีอำนาจอยู่ตรงนั้นสูง
1: ครับ
0: กับอีกประเภทนึงก็คือชุมชนหรือท้องถิ่นมีอำนาจมาก
1: อืม
0: เช่นสายตระกูลของเจ้าทางเหนือ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นสายตระกูลที่เขายังสืบอยู่อย่างแถวภาคอีสานเช่นท้าวคำผงของจังหวัดอุบล
1: ครับ
0: เขายังมีสายตระกูลเขายังไหว้กราบไหว้กันในตระกูลภาครัฐก็สนับสนุนกลุ่มพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ยกขึ้นมาฉะนั้นการที่จะยกใครเป็นวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยขึ้นอยู่กับ1ก็คืออำนาจรัฐกับ2คืออำนาจชุมชน
1: ชุมชนครับ
0: ทั้ง2 อย่างเนี่ยจะบาลานซ์กันสนับสนุนกันแล้วก็เลือกสรรขึ้นมา
1: ครับครับนั้นก็จะชัดเจนว่าไม่ว่าจะหยิบยกใครเชิดชูขึ้นมาก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นที่รู้จักและยอมรับกันแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าผมเคยได้ยินจะมีอยู่หลายครั้งมากนะครับที่สมมติไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งขอไม่พูดถึงว่าเป็นชื่อจังหวัดอะไรก็ตามนะครับแล้วเอาเชิดชูใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะได้ยินอยู่เสมอๆว่าโอ้ที่จริงที่เนี่ยก็มีคนนั้นที่มีคนนี้แล้วก็จริงๆในกลุ่มนี้ก็มีตั้งหลายคนแต่ว่าคนนี้ได้รับการเชิดชูเพียงคนเดียวอันนี้เป็นคำตอบเพราะว่าถ้าเราลุกขึ้นมาเชิดชูแบบประมาณ18คนใน1จังหวัดเนี่ยมันจะทำให้
0: มันก็จำไม่ได้ไง
1: ทั้งจำไม่ได้ด้วยแล้วก็มันไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนนะมันจะกลายเป็นกระจัดกระจายกันไปหมดเลยแล้วเวลาที่จะทำพิธีบูชาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องทั่วไปไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นพิเศษเพราะว่าทำบ่อยเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็คนนั้นคนนี
0: ้แล้วมีแปลกด้วยนะ
1: บ
0: างจังหวัดหรือบางพื้นที่ก็อาจจะไม่เอ่ยถึงก็ได้นะ
1: เ
0: คยเปลี่ยนวีรบุรุษก็ได้
1: อ้าวเหรอครับ
0: ปี 2-3 ปีก่อนโน้นเคยบูชาท่านนี
1: ้ครับ
0: ปีถัดมาเปลี่ยนมาอีกท่านหนึ่งก็มี
1: แล้วแต่ต้องมีจุดร่วม
0: จะมีจุดร่วมในงานวันเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเปลี่ยนวีรบุรุษก็มีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยจากอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคืออาจจะเป็นปัจจัยจากเมื่อมวลชนมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็สามารถบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาองค์นี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคุณูปการต่อจังหวัดมากนะ
1: ครับ
0: หรือว่าทำความดีความชอบหรือแม้แต่สามารถอิงกับประวัติศาสตร์รัฐชาติไทยได
1: ้แต่ผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเน
0: ี่
1: ยเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยก็พยายามสรรหาคนที่เราคิดว่าดีแล้วก็จะไปรู้อยู่ๆลุกขึ้นมาพูดชื่อเฉยๆเลยว่าอ๋อนี่ไงอาจารย์ประเสริฐนี่แหละดีมากแล้วอย่างเดียวใครจะไปรู้
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องหาคุณงามความดีที่เคยทำต้องไปสอบไปสืบไปค้นแล้วก็เอาหลักฐานมาอ้างอิงซึ่งมันก็เลยจะยิ่งทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นคุณประโยชน์ของท่านเหล่านั้นเนี่ยยิ่งกระจายมากขึ้นยิ่งมีคนขุดค้นมากขึ้นโอ้โหมันยิ่งดี มากๆหลายๆคนมาช่วยกันส่งขึ้นมานะฮะอาจารย์ครับพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดของเราเนี่ยเขาเนื่องจากว่าใช้คำว่าประจำจังหวัดและประเทศไทยเรามีทั่วทุกภูมิภาคมีจังหวัดหมดเลยแปลว่าพิธีบูชาเนี่ยก็จะต้องมีทั่วไปทั้งหมดเยอะแยะมากมายหลากหลายเลย
0: บางจังหวัดก็อาจจะยังไม่มี
1: อ๋อเหรอครับ
0: บางจังหวัดก็ยังไม่ทำหรือประวัติของบางจังหวัดเนี่ยตอนที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยก็ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากสารานุกรม ประจำจังหวัด
1: ครับ
0: ที่เขียนแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากหนังสือชุดหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วก็มีการตั้งจังหวัดใหม่ๆก็มี
1: ครับ
0: หรือบางจังหวัดก็ยังไม่ได้ประกอบพิธีติดต่อกันหรือยังไม่มีช่วงเวลาอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
1: ก็คือจนยังไม่เป็นเทศกาล
0: ยังไม่ได้เป็นเทศกาลทำจนแบบเป็นงานยิ่งใหญ่ฉะนั้นเวลาผมเลือกเก็บเนี่ยก็จะเลือกเก็บพิธีกรรมที่มีความโดดเด่นแล้วก็ทำติดต่อกันมาเป็นอย่างเวลาอย่างน้อย3ปี
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเลือกข้อมูลนะครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามันมีการตั้งจังหวัดใหม่ขึ้นมาเมื่อประชากรมากมายซะจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้โดยการดูบริหารจัดการของหน่วยงานเดียวเงี้ยก็ต้องแยกขึ้นมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งแล้วถึงตอนนั้นขึ้นมาจะมีวีรบุรุษเจ้าเมืองกันขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้ก็คงต้องให้เวลา
0: ต้องให้เวลา
1: ดันกันต่อไปนะครับแต่ว่าเวลาของเราให้ต่อไปได้อีกสักนาที2นาทีหมดเวลาแล้วอาจารย
0: ์คุยกันสนุกนะ
1: คุยกันสนุกทีเดียวอาจารย์ครับอาจารย์จะกรุณาช่วยบอกคุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่าไอ้คำว่าวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ทั้งเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็ทำงานวิจัยเฉพาะด้านนี้เลยเนี่ยถ้าโดยทั่วไปถ้าเราไม่เน้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆตอนผมเก็บข้อมูลเนี่ยวีรบุรุษประจำจังหวัดเนี่ยผมใช้แนวคิดของคริสโตเฟอร์วอลเกอร
1: ์ครับ
0: ในการมองผ่านขั้นตอนว่าเวลาเขาเล่าเรื่องวีรบุรุษคนหนึ่งที่จะขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ผมก็เลยใช้แนวคิดนี้ซึ่งคริสโตเฟอร์วอลเกอร์เนี่ยได้พัฒนาแนวคิดมาจากโจเซฟแคมเบลล
1: ์ครับ
0: ซึ่งเคยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวีรบุรุษที่เกี่ยวกับศาสนา
1: ครับ
0: แต่ว่าวอลเกอร์เนี่ยได้นำแนวคิดนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อเป็นโครงร่างของนวนิยายหรือโครงร่างที่จะสร้างภาพยนตร
1: ์ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่ปรากฏว่าพอผมเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะข้อมูลที่เรียบเรียงเกี่ยวกับประวัติวีรบุรุษประจำแต่ละจังหวัดเนี่ยมีโครงเรื่องเป็นดรามาติกถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะได้เกิดการกระตุ้นเตือนจิตใจของคนที่อยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: ส่วนที่มันหายไปที่ไม่ค่อยมีในวีรบุรุษในจังหวัดที่ผมเก็บในแต่ละภูมิภาคคือการปฏิเสธเสียงเรียกที่จะออกไปทำภารกิจสำคัญ ซึ่งอันนี้ผมตั้งข้อวินิจฉัยว่าหรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยเราต้องการคนที่มั่นคงเนาะ
1: ครับ
0: คนเป็นวีรบุรุษจะมากล้าๆกลัวๆเนี่ย
1: ไม่ได้
0: นะครับแล้วก็สิ่งที่เก็ตอิเล็กเซียคือการได้รางวัลกลับมาของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งก็สามารถกู้ชาติได้สองก็สามารถตั้งจังหวัดได
1: ้อะไรแบบนี
0: ้สามก็อาจจะแบบสามารถแนบแน่นกับความเป็นรัฐชาติไทยโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานเนี่ยสำคัญมากก็คือเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีกับทั้งนั้นเลย
1: ครับครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นวีรบุรุษที่เกี่ยวกับช่วยเศรษฐกิจของพื้นที่ตรงนั้นฉะนั้นก็การเป็นวีรบุรุษของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีความแตกต่างกัน
1: แตกต่างกันและคุณูปการมากมายทีเดียวซึ่งเราจะมาแยกย่อยแล้วจะมีรายละเอียดต่างๆให้ฟังกันในตอนหน้านะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆเลยขอพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐรุ่นราอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านี้นะครับกลับมาพบกับไทยศึกษาได้ใหม่วันพระศุกร์หน้าวันนี้ขอพระคุณมากสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.จัสดาเด่นดงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือซินจี้ for a smart society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่สถานีนะครับที่เบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายมาทางเพจ Facebook ได้นะครับนะมาที่ Facebook ผมนะเขียนว่า JESADA จัสดานะครับแล้วใช้ DDoc เต็นโดมริพันธ์เนี่ยนะครับนะตอนนี้ก็ไลฟ์ Facebook อยู่เพื่อจะเข้ามาทักทายนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับเพื่อได้คุยในรายการนะครับอย่างที่เขียนไปบนหน้า Facebook แล้ววันนี้เดี๋ยวคงคุย2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลียนสปีชีชื่อนักหญ้านะครับนะอีกเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับนะที่อเมริกานะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานโชคดีมากเลยนะครับได้มีโอกาสไปฟังเสวนานะครับที่พารากอนนะครับซึ่งก็เป็นเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเอลนิโญหรือที่เราควรจะเรียกปีนี้ว่าเป็นซุปเปอร์เอลนิโญนะครับแล้วก็ในรายการเราก็พูดกันถึงเรื่องนี้หลายทีแล้วล่ะแต่วิทยากรเสวนาเมื่อวานนี้น่าสนใจมากครับก็คืออาจารย์ธรครับนะทุกท่านคงพอรู้จักดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรทำลงนวาสวัสดิ์นะครับอยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ก็มีบทบาทในการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางทะเลนะครับการประมงรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมายาวนานต่อเนื่องหลายปีแล้วอาจารย์ก็เป็นอีกท่านนึงที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการรับมือกับเอลนิโญนะครับฉะนั้นผมขอเกริ่นให้ฟังว่างานน่าสนใจนะใครอยากไปอ่านรายละเอียดไปดูในเพจ Facebook ผมหรือของอาจารย์ธรก็ได้นะครับในงานอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของภาวะการเกิดซุปเปอร์เอลนิโญนะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้นะครับถ้าเราอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับตอนนี้ปรับจากค่ากลางนะครับนะตั้งแต่ต้นปีมาเป็นค่ากลางณขณะนี้เข้าสู่สภาวะเอลนิโญแล้วคือเริ่มมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ยังไม่มากนะอาจจะบวกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเขาก็บอกว่านี่คือนับว่าเป็นเอลนิโญแล้วแปลว่าความแล้งจะมาเยือนทางฝั่งประเทศไทยเราแต่ว่าพยากรณ์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าอาจจะไปถึงบวก2องศาเซลเซียสงั้นถ้าค่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถ้าขึ้นไปถึง2องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนิโญนี่แหละนะครับซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีนะแล้วถ้าเกิดขึ้นทีก็มีปัญหาแน่ๆครับอาจารย์ธรแล้วก็คณะนะครับซึ่งก็มีอาจารย์อาจารย์บรรจงนะครับจากมหาลัยแม่โจ้อาจารย์มาริกาจากคณะเกษตรมหาลัยเกษตรศาสตร์มอขอนแก่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วอาจารย์พยมนะครับจากที่มหาลัยขอนแก่นเช่นกันนะครับก็มาพูดในมิติต่างๆนะหัวข้อชื่อว่าไฟฝุ่นแล้งน้ำมหันตภัยทวีคูณนะครับคือแต่ละอย่างมันก็เป็นภัยพิบัติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่อาจารย์ที่คณาจารย์เขาพูดก็คือว่ามันจะทวีคูณขึ้นนะที่การเกิดไฟป่าถ้าเกิดเอลนิโญเกิดซูเปอร์นิโญขึ้นอากาศแห้งแล้งอุณหภูมิสูงไฟป่าก็จะรุนแรงขึ้นนะควบคุมยากขึ้นถ้าไฟป่าเยอะเกิดอะไรขึ้นตามมามันเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับฝุ่นPM 2.5 ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับนะจะเห็นว่าปีที่เป็นลานิญาเนี่ยฝุ่นจะน้อยแต่ถ้าเป็นปีที่เอลนิโญเนี่ยไฟป่าเกิดง่ายอากาศก็นิ่งด้วยนะครับไม่ค่อยมีกระแสลมก็จะทำให้ฝุ่นเยอะภัยแล้งแน่นอนครับความแรงของอากาศก็จะทำให้ปริมาณฝนน้อยลงนะครับซึ่งอาจารย์ธรก็บอกว่าฝนน้อยลงแต่พายุแรงขึ้นนะอันนี้คนจะสับสนเยอะบอกว่า คือถ้านับจำนวนลูกเนี่ยพายุปีนี้น่าจะน้อยนะครับนับจำนวนลูกนะแต่แต่ละลูกเนี่ยอาจจะแรงขึ้นได้เพราะว่าการเกิดพายุพวกพายุที่เป็นพายุหมุนนะครับพวกไต้ฝุ่นในมหาสมุทรเนี่ยมันก็ต้องการพลังงานแต่พลังงานคือการที่ดึงความร้อนจากผิวน้ำทะเลขึ้นไปฉันถ้าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลร้อนด้วยมันก็จะเกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงได้นะครับนะถ้าเกิดภัยแล้งก็แน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็มีปัญหาการใช้ชีวิตทั่วไปของเราก็มีปัญหาแล้วระบบนิเวศวิทยาก็จะเสียหายด้วยนะ

างบวกบ้างนะไม่ใช่คิดแต่ว่าน่ากลัวน่ากลัวเราจะแย่แล้วปีนี้แล้วก็หันหน้าพึ่งใครก็ไม่รู้จะพึ่งกันทางภาครัฐก็ดูเงียบๆเหลือเกินนะครับนะยังไม่เห็นการกระเตือนของการที่ลุกขึ้นมารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำหรือว่าช่วยกันเตรียมพื้นที่ต่างๆมากขึ้นอย่างเงียบๆอยู่นะครับก็ในงานเสวนาก็มีการพูดถึงโครงการที่ดีมากคือโครงการของสิงห์อาสานะครับสิงห์อาสาก็คือบริษัทบุญรอดเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันกับทางด้านของท่านอาจารย์ที่เข้ามาร่วมอย่างท่านอาจารย์บรรจงเมื่อกี้จากแม่โจ้ท่านอาจารย์มาริกาจากขอนแก่นเขาก็มีทั้งโครงการสิงห์อาสาสร้างแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนะก็ไปลงพื้นที่แล้วก็จากพื้นที่ที่มีโอกาสแห้งแล้งเนี่ยก็ไปขุดบ่อเพิ่มนะครับนะไปขุดพื้นที่เพิ่มก็ได้เป็นบ่อกักเก็บน้ำถ้าหน้าฝนก็เก็บน้ำเพิ่มถ้าเกิดน้ำเยอะน้ำหลากมากเกินไปก็ป้องกันน้ำท่วมได้และที่แน่ๆคือถ้าน้ำแรงก็มีน้ำไว้ใช้มากขึ้นนะครับอีกโครงการนึงนะครับก็เป็นโครงการของที่สิงห์อาสาไปร่วมกับแม่โจ้ก็คือไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนนะครับเมื่อกี้โครงการสร้างแหล่งน้ำชุมชนนี่จะทำในที่ภาคอีสานนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนนี่ไปทำที่ภาคเหนือก็ไปลงที่อำเภอเมืองกับอำเภอหางดงที่เชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีหลายจุดที่เคยมีไฟป่าเกิดขึ้นก็ไปลงปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับนะก็เป็นการหาพันธุ์พันไม้ที่เหมาะสมนะครับกับพื้นที่นั้นแล้วก็พยายามทำให้ป่าต้นน้ำกลับคืนมาแน่แสดงเป็นตัวอย่างอันดีว่าไม่ใช่แค่เราอยู่เฉยแล้วก็ร้องกันระงมว่าแย่แล้วแรงๆเนี่ยมันต้องหาทางช่วยด้วยนะครับในงานเขาก็มีให้ดูภาพเหมือนกันว่าโอ้แปลพื้นที่ที่มันเคยเป็นปีก่อนๆนะแห้งแล้งเชียวพอตอนนี้เราทำแหล่งน้ำได้ก็ความชุ่มชื่นกลับมานะครับเป็นพื้นที่สีเขียวกลับมาปลูกป่าได้พื้นที่ป่ามากขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจที่ใครไปดูเพิ่มเติมก็ลองไปดูใน Facebook ผมหรือของอาจารย์ธรก็ได้นะครับต่อไปเรื่องน่าสนใจขำๆดีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนาคหญ้านะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนกันใช่ไหมครับนะเราโปรตีนจะเคยได้ยินนาคตัวนาคนะตัวนาคนะครับไม่ใช่พญานาคนะตัวนาคเหมือนนาคทะเลเป็นต้นนะภาษาอังกฤษเขาเรียกออทเทอร์นะครับถ้าอย่างของไทยที่เป็นนาคน้ำจืดนะอยู่แถวน้ำจืดเยอะหน่อยหรือแต่ที่เป็นน้ำกร่อยเนี่ยก็จะมีนาคเนปซันจะเคยได้ยินชื่อประมาณนี้นะครับทีนี้มีชื่อนาคหญ้าโผล่มาแล้วมันตัวอะไรเหรอนะครับเกิดให้ฟังก่อนว่านาคหญ้าไม่ใช่ตัวนาคไม่ใช่ออทเทอร์แต่นาคหญ้าเป็นหนูนะครับเนาะแล้วทำไมถึงเรียกหนูว่าเป็นนาคอาจจะฟังแล้วงงดีนะครับนะโอเคเอามาดูทีละเรื่องก่อนเอาบอกว่าข่าวมันเริ่มจากวันก่อนเนี่ยครับมีข่าวจากจังหวัดชุมพรนะครับเขาบอกว่ามีการออกมาร้องเรียนที่จังหวัดชุมพรบอกว่ามีการแพร่ระบาดของสัตว์ป่าต่างถิ่นลุกรานเป็น invasive alien species นะครับเราเคยคุยในรายการแล้วว่าถ้าสิ่งมีชีวิตข้ามถิ่นมามันไม่อยู่เมืองไทยมาก่อนมันอยู่ทวีปอื่นแล้วมาอยู่เมืองไทยมากระจายพันธุ์แพร่พันธุ์ได้เราเรียกว่า alien species หรือว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสัตว์ต่างถิ่นแต่ถ้าเกิดมันมาแล้วมันอยู่เฉยๆแล้วก็บอกมันไม่รุกรานแต่ถ้ามันมาแล้วมันขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนออกลูกออกหลานแย่งทรัพยากรกับสัตว์หรือพืชในพื้นถิ่นหรือทำความเสียหายให้กับสภาพนิเวศโดยตรงหรือทำความเสียหายกับเศรษฐกิจสังคมก็ได้เราเรียกว่าเป็นลูกรานนะครับหรือ invasive species อย่างเคสเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีครับมีสัตว์ป่าต่างถิ่นลูกรานออกมาระบาดนะครับในพื้นที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับนักข่าวกับผู้ก็ติดตามบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไปที่สวนปาล์มน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นพื้นที่ขนาด22ไร่นะครับเมื่อก่อนเคยปลูกเป็นสวนยางพาราตอนนี้ก็คือปลูกเป็นปาล์มน้ำมันแทนแล้วนะครับนะแล้วเขาบอกว่าน่าสลดใจเพราะว่าเห็นว่ามีต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนะอายุก็แค่ปี2ปีเองปกติต้องรอหลายปี 5-6 ปีขึ้นไปนะถึงจะมีผลนะแต่ว่ามันโดนสัตว์แทะนะครับแล้วคิดว่าสัตว์นี้มันดูคล้ายๆหนูขนาดใหญ่มีฟันคมนะกัดทำลายโคนต้นเกือบทั้งหมดทำให้ต้นเนี่ยล้มตายนะครับหรือว่าอาจจะเหี่ยวเฉารอตายเขาบอกว่าเนี่ยปลูกมาตั้ง500ต้นนะครับโดนกัดทำลายไป300กว่าต้นนะครับนะขนาดเอามาปลูกซ่อมก็โดนกัดอีกนะครับแล้วเขาบอกพยายามจะจับแล้วนะครับพยายามดักจับใช้กรงดักจับต่างๆเนี่ยได้แค่2ตัวเองนะครับนะมันไม่ติดมันฉลาดมากนะครับเอายาเบื่อหนูให้กินมันก็ไม่ยอมกินแล้วก็บอกว่ามีลูกหลานมากมายนะครับนะแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่สวนนี้แต่ว่าสวนพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับ10กว่าครัวเรือนก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการยับยั้งนะต่อไปเนี่ยขยายวงลุกลามทั่วชุมพร

0: ไปครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ปาล์มน้ำมันเนี่ยโดนหมดแน่เลยนะครับทางด้านของสภาเกษตรกรจังหวัดก็มีการระดมขอข้อมูลหาแนวทางในการกำจัดนะครับเยียวยาประเด็นคือเขาคิดว่าตัวที่มาทำลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชื่อว่านาคหญ้านะครับแล้วก็มีภาพโฆษณามันจะได้โฆษณาภาพประจำพันผ่านสื่อข่าวผมสังเกตว่าข่าวทุกสำนักเลยนะครับใช้รูปเดียวกันหมดนะเหมือนเป็นรูปโคนของต้นปาล์มน้ำมันมีเห็นเงาขาคนอยู่แล้วก็มีสัตว์คล้ายๆหนู3ตัวแท้ๆอยู่ฟันโค้งเลยนะครับซึ่งในกลุ่มของคนที่ทำงานทางด้านสัตว์นะครับอย่างเพจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งมีชีวิตต่างๆนะผมแนะนำเพจชื่อนี่มันตัวอะไรนะครับนะเพจนี้เขามีคนเก่งๆเยอะเลยนะครับนะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ละไอ้รูปนี้รูปจริงหรือเปล่าเนี่ยรูปมันเป็นรูปจริงในพื้นที่หรือไปเอารูปที่ไหนมาหรือเป็น AI นะครับเพราะภาพมันดูไม่เหมือนภาพจริงๆนะแล้วก็ตัวในรูปเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนเจ้าตัวที่เรียกว่านาคหญ้าที่เขาสงสัยกันนะครับเอาตัวในรูปก่อนตัวในรูปเนี่ยเขาบอกว่าดูคล้ายๆสัตว์ที่ชื่อว่าหนูอ้อยนะครับภาษาอังกฤษว่าเคนแรดนะครับเคนก็เหมือนชูการ์เคนนะครับก็คืออ้อยนะครับนะไม่ใช่เด็กผู้หญิงชื่ออ้อยหนูอ้อยฟังดูน่ารักนะเจ้าหนูอ้อยเนี่ยเป็นสัตว์ต่างถิ่นนะครับนะแล้วก็มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาแต่ว่ายังไม่ค่อยมีรายงานนะครับว่ามีในประเทศไทยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีรายงานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นลูกรานด้วยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แพร่พันธุ์ในธรรมชาติยังไม่ค่อยมีรายงานว่ามันทำลายระบบนิเวศฉะนั้นรูปที่มาแชร์กันเป็นข่าวเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงนะครับเวลาเอารูปมาใช้เนี่ยแล้วก็ใช้สำนักข่าวก็ใช้ต่อๆๆกันเนี่ยรูปจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นวิดีโอเป็นภาพหนูกำลังแท้จะพอมั่นใจขึ้นแต่รูปเดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ารูปจริงหรือเปล่าดูแล้วไปเอารูปที่ไหนมาหรือเอา AI ทำรูปเปล่าเนี่ยนะครับนะประเด็นก็คือว่าแล้วนาคหญ้าเนี่ยมันมายังไงนะครับคำว่านาคหญ้าเพราะว่านาคหญ้าเนี่ยมันเป็นเอเลียนสปีชีส์จริงๆในบ้านเรานะครับนับเป็นที่รู้จักมานานหลายปีแล้วแต่ก็มีคอมเมนต์สั้นๆว่าแต่หลังๆก็เจอน้อยลงนะทำไมถึงคิดว่ามันระบาดล่ะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับนาคหญ้าคืออะไรนะครับนาคหญ้าเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามันไม่ใช่นาคนะครับมันไม่ใช่ตัวนาคไม่ใช่ออตเทอร์นะครับนะก็เรียกว่าอยู่คนละวงกันเลยนะครับภาษาวิทยาศาสตร์เรียกอยู่คนละวงคือคนละวงศานะไม่ใช่วงตรีวงศาที่แปลว่าแฟมิลี่นะครับนะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วนาคหญ้าเนี่ยจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษเป็นคอมมอนเนมของเขาชื่อสามัญชื่อว่านูเทรียฉะนั้นบางคนให้เรียกว่าหนูนูเทรียดีกว่านะเพราะมันอยู่ในกลุ่มของหนูมากกว่านะครับนะถ้ามันอยู่กลุ่มของหนูก็คือว่ามันเป็นสัตว์ฟันแท้นะครับนะพวกกระต่ายเอ้ยหนูเอ้ยกระรอกเอ้ยพวกเนี้ยฟันข้างหน้ามันจะเป็นแท้ๆได้เราเรียกว่าสัตว์ฟันแท้นึกถึงคาปิบารานึกออกไหมฮะคาปิบาร่าเนี่ยตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะแต่นั่นเป็นหนูนะครับนะก็เป็นสัตว์ฟันแท้เหมือนกันมันคนละเรื่องกับหนูจี๊ดๆที่เราคุ้นเคยฉะนั้นนาคหญ้านับเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่จริงๆก็ดูคล้ายๆหนูนั่นแหละนะครับถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลปารากวัยอุรุกวัยเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาโบลิเวียชิลีทางนู้นนะครับแล้วก็ชอบอยู่แถวแหล่งน้ำด้วยชื่อภาษาอังกฤษเขาที่ชื่อดูเทรียเนี่ยนะครับจริงๆดูเทรียเป็นภาษาสเปนก็แปลว่านาคอีกทีนึงนะครับก็คือว่าตัวมันคล้ายกับนาคออทเทอร์นั่นแหละแล้วก็คำว่าดูเทรียก็หมายถึงหนังของมันขนสัตว์ของมันที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นเจ้าหนูประเภทนี้โดนเอามาใช้เพื่อทำเป็นเสื้อขนสัตว์นะครับแทนตัวนาคจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยนะนะครับในทวีปอเมริกาใต้ก็มีการอาจจะมีการเลี้ยงอาจจะมีการเพาะเลี้ยงแล้วก็เอาหนังเอาขนมันไปจำหน่ายนะครับตัวมันเนี่ยถ้าเราดูเผลอๆเนี่ยจะคล้ายๆนาคกินปลานะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักนาคกินปลาแล้วเนอะตัวยาวๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วนาคกินปลาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเจ้านาคหญ้าเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้คล้ายกันมากนะคือนาคกินปลาจะตัวยาวกว่านะนาคเจ้านาคหญ้าเนี่ยผมว่าโดยเนี่ยตัวมันใหญ่ก็จริงนะครับตัวใหญ่กับ2ฟุตเนี่ยฟุต1ถึง2ฟุตนะครับนะแล้วก็น้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะมันมีตั้ง3กิโลไปถึงยัน10กิโลนะครับนะแต่ว่าที่เขาบอกว่ามันคล้ายคือมันมีท่าทางรูปทรงแล้วก็การว่ายน้ำนะนอนว่ายน้ำได้ด้วยคล้ายๆกันนะครับกับตัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็เท้ามันเนี่ยครับมันมีพังผืดด้วยนะครับนะมันดูไม่เหมือนหนูเลยนะครับแต่ดูเหมือนสัตว์ที่ว่ายน้ำได้มากกว่าที่พังผืดระหว่างนิ้วถ้ามันว่ายน้ำได้นะครับนะดังนั้นก็คือความต่างสำคัญคือว่ามันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเหมือนกับนาคที่ไปกินปลากินเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ว่านาคหญ้าเนี่ยชอบกินพืชน้ำชอบกินหญ้านะครับนะบางนานๆทีบางทีมันก็ไปกินหอยได้เหมือนกันแหละนะครับคล้ายๆเหมือนกับพวกนาค ที่กินปลาเหมือนกันแต่ว่าโดยพื้นฐานคือมันกินพวกพืชนะครับแล้วก็มันก็เลยชอบเราก็ชอบเจอมันถูกแถวริมน้ำนั่นแหละนะครับแถวบึงหนองคลองบึงต่างๆนะครับชุดขุดโพรงอยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็หากินแถวๆนั้นประเด็นคือมันเข้ามาระบาดในไทยเราเนี่ยครับโดยมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าประมาณปีพุทธศักราช2537นะครับบางคนบอกหนูยังไม่เกิดเลยค่ะแต่37นี่ผมเพิ่งเรียนหนังสือจบปริญญาตรีนะครับในที่จุฬาเนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่านาคย่าถูกนำเข้ามานะครับผมว่ามันแก๊งเดิมๆอ่ะคือประเภทคนที่เอาสัตว์เอาพืชมาแล้วก็มาปั่นว่าเนี่ยซื้อตัวนี้ไปไหมไปเลี้ยงไปปลูกเดี๋ยวก็ราคาดีถึงเวลาก็โดนทิ้งนะครับเขาบอกว่าในจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีการนำเข้ามาโฆษณาว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะเลี้ยงง่ายโตเร็วกินหญ้าเป็นอาหารนะไม่ลำบากในการเลี้ยงเลยเอาไปทำได้อาหารก็เป็นทำเนื้อมันกินเป็นอาหารได้ขนกับหนังสัตว์เนี่ยเอาไปขายได้ราคาดีด้วยและยุคนั้นนะเกษตรกรก็เป็นเหยื่อกันจำนวนมากครับไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาคู่ละหลายพันบาทนี่เราคิดว่าปี37นะปีนี้ปี69ฉันถ้าตีราคาเนี่ยผมว่าเหมือนกับคู่ละเป็นหมื่นนะครับในยุคนี้นะก็แพงจริงๆด้วยแหละแต่ว่าพอเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมานะครับตั้งแต่37 38มาถึง42ไม่มีตลาดรองรับจริงๆนะเกษตรกรก็ขาดทุนนะครับเราอุตส่าห์เลี้ยงมาแล้วก็มีการปล่อยแอบปล่อยลักลอบปล่อยสู่แหล่งน้ำมันก็เลยระบาดครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่สังเกตนะสัตว์แล้วก็พืชจากมาจากอเมริกาใต้เนี่ยมันจะคล้ายๆอุณหภูมิอากาศนะครับนิเวศคล้ายๆบ้านเราถึงเวลามันปรับตัวสบายมันก็เลยออกรูปออกหลังกันเยอะแยะแล้วก็มีรายงานการที่มันเป็น invasive species นั่นแหละที่ว่ามันเป็นรุกรานไปกัดกินนาข้าวไปพืชผักสวนผลไม้พืชน้ำนะครับแล้วก็เลยเชื่อกันมาอย่างครั้งนี้ว่าเนี่ยที่เกษตรกรเขาบอกว่าโดนเนี่ยเขาก็บอกนักข่าวว่าเป็นนาคย่านะครับก็เป็นเรื่องน่าห่วงว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเราจัดการได้ไหมนาคย่าเนี่ยเมื่อเทียบเขาบอกว่าเมื่อบอกถึงลำดับ100อันดับนะครับของinvasive species เนี่ยนะครับนะพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานของโลกทั่วโลกเนี่ยครับนาคย่าในร้อยอันดับด้วยแสดงว่ามันตัวที่รุนแรงจริงในต่างประเทศเนี่ยก็มีการพยายามกำจัดอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยก็ใช้คนดักจับเนี่ยใช้เงินหมดไป170ล้านบาทไทยนะครับใช้เวลา8ปีกว่าจะกำจัดได้นะครับนะส่วนบ้านเราเนี่ยก็มีรายงานการระบาดประเด็นที่จะขอสรุปตรงนี้ก็คือว่าแต่มันเป็นนาคย่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่มีรูปชัดๆเลยรูปที่แชร์กันก็ดูมันใช่ไหมนะเป็นรูปปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็มีในผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเพจนี่มันตัวอะไรก็บอกว่าไม่น่าใช่นะครับอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าดูแค่รูปเฉยๆเนี่ยคล้ายๆเหมือนหนูอ้อยที่ว่านะครับนะซึ่งอันนี้เราก็ต้องตัดไปอีกช้อยหนึ่งเพราะว่ารูปอาจจะไม่ใช่รูปจริงก็ได้บอกว่าตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ทำลายมากกว่าเนี่ยน่าจะชื่อหนูพุกนะครับหรือแบนดิคูตแรดนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นบอกว่านาคย่าเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นสัตว์ที่ระบาดจริงๆแหละแต่ว่ารายงานการพบเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหลือแค่ประมาณกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามหรือไปเจอตามสวนสัตว์นะครับในธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยเจอด้วยความที่มันตัวใหญ่นะครับนะมันโอบเนี่ยคือโดนจับง่ายนะครับแล้วนาคย่าเนี่ยก็มีแนวโน้มจะโดนกินโดยคนไทยมากกว่าคือในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการรณรงค์ว่าจับมากินได้มีทำเมนูให้ด้วยแต่ว่าผมว่าคนฝรั่งอาจจะไม่ได้นิยมกินมากเท่าคนไทยเรานะครับทีนี้ก็บอกว่าตัวที่น่าจะเจอได้เป็นหนูพุกเนี่ยเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในหนูเพราะสัตว์ฟันแทบเหมือนกันแล้วก็อุปนิสัยดุร้ายก้าวร้าวนะครับเป็นศัตรูพืชเช่นกันนะครับแล้วก็มีรายงานการกระจายจุดทั่วประเทศนะแต่ว่าภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีรายงานการกระจายตามธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่คนเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยออกไปซึ่งก่อนหน้านี้มีบันทึกไว้แค่ถึงแค่ประจวบคีรีขันธ์ถ้าตอนนี้มันไปถึงชุมพรเนี่ยก็คือถัดไปจังหวัดนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะถ้าเราไปห่วงแล้วก็เขาในกลุ่มนี้เชื่อว่าเป็นหนูพุกมากกว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าอยากจะสรุปว่าเนี่ยน่าห่วงตรงนี้แหละเรามีปัญหา NSPC เยอะเลยปลาหมอคางดำนี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในเชิงของสัตว์ที่ระบาดเนี่ยมันมักจะเริ่มจากตรงนี้ตัวอะไรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามั้งปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ระบาดเดี๋ยวมันก็ตายไปเองไม่มีใครเลี้ยงตอนเลี้ยงยากเชียวแต่พอปล่อยเข้าป่าปล่อยลงน้ำเอากับมีชีวิตรอดมันเหมือนธรรมชาติคัดสรร ได้สายพันธุ์ที่ปรับตัวได้เข้ากับบ้านเราแล้วมันก็อยู่กันยาวไปจริงๆก็โพสต์เรื่องเกี่ยวกับกุ้งเครฟิชนะครับกุ้งกล้ามแดงนะครับที่กวนพะเยาสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มเจอมันน้อยลงแล้วแต่ยังเจออยู่ก็ช่วยๆกันจับกินนะครับปลาหมอครั้งดำผมก็โพสต์ไปเยอะเหมือนกันว่าแต่เนี้ยเขาก็มีแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์เยอะนะครับนะเราคงไม่ถึงขนาดวันที่ต้องเอามาทำเป็นปลากระป๋องอย่างที่แซวกันหรอกแต่ว่าที่ค่อนข้างเด่นตอนนี้คือเอาไปเป็นอาหารของปูนะครับหรือแม้แต่ของกุ้งนะครับที่เคยบอกว่ามีปัญหาเรื่องบ่อปูบ่อกุ้งเลี้ยงแล้วไม่ได้กุ้งปูตามที่ต้องการมีแต่ปลาตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยแหละก็เกลือจิ้มเกลือครับเอาปลาพวกนี้จับมาหั่นนะครับทำเป็นอาหารแล้วปูชอบกินนะครับนะก็ใครสนใจลองไปดูในรายละเอียดได้ครับน่าสนใจเชว่าเกษตรกรที่ชลบุรีเอ่ยที่เพชรบุรีเอ่ยเขาทำยังไงก็ถึงได้ปรับตัวได้นะครับนะโอเคทักทายเข้ามาทาง Facebook คุณสรพงษ์นะครับเดะนี้เจนเนียนมากใช่ครับสมัยนี้มันเราแค่ปี2ปีที่ผ่านมานี่ปวดหัวมากกับคนที่ทำงานแฟกเช็คนะครับว่านี่ภาพจริงภาพปลอมวิดีโอก็เถอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทำเหมือนมากเลยครับคุณอนนท์บอกอาจารย์พูดเรื่องการโอนย้ายอาจารย์หน่อยครับอ๋อก็จริงๆแล้วต้องให้เครดิตทั้งอาจารย์เชนตอนนี้นะครับแล้วก็จริงๆต้องพูดถึงคุณพึ่งรัฐมนตรีสุภาพปีที่แล้วด้วยก็คือว่าก็ช่วยกันทำมาเขาก็ทำมาแต่กระทรวงแล้วแหละว่าให้มันมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายของผู้เชี่ยวชาญได้นะครับเมื่อก่อนมันติดภารกิจใช่ไหมแต่บอกว่าผมอยู่จุฬาแล้วบอกว่าที่มหิดลเขาอยากให้ไปทำวิจัยสักปีนึงหรือไปช่วยสอนสัก2ปีไปได้ไหมเขาบอกว่าถ้าไปนี่นะคุณก็ไม่ได้ไม่สามารถนับอายุราชการได้นะถ้าไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าใครที่ใช้ทุนอยู่ก็นับอายุการใช้ทุนไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับเงินเดือนจะเอายังไงเงี้ยก็เขาก็พยายามทำครับดังนั้นระเบียบใหม่ก็ออกมาคือทำได้นะครับนะให้อายุราชการก็ต่อเนื่องไปใช้ทุนก็ต่อเนื่องไปส่วนเรื่องของค่าจ้างอัตรานี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละสถานที่ตกลงกันเองนะครับก็เป็นโอกาสที่เกิด movement เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เชี่ยวชาญนะครับนะคือคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ต้องดูว่าในความเป็นจริงแล้วจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 นาทีมาคุยกันตรงนี้เลยก็ต้องเกี่ยวกับโรคระบาดที่อเมริกานะครับซึ่งยังไม่ระบาดที่ไทยเราซึ่งในไทยเราค่อนข้างน้อยชื่อว่าไซโครสปอริโอซิสนะครับนะเป็นตอนนี้มีคนเป็นโรคท้องร่วงรุนแรงที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากครับบอกว่ามีผู้ติดเชื้อนับ 6,000 กว่ารายแล้วแล้วก็มีระบาดเป็นวงกว้างนะครับถึงกว่าครึ่งประเทศคือมากกว่า30รัฐแล้วลักษณะก็คือว่ามีการท้องเสียนะแบบรุนแรงมากภาษาเขาเรียกว่า explosive diarrhea ถ้าแปลนี่ฟังแล้วอันอึ้งเลยมันคือท้องเสียแบบระเบิดตุ้มครับนะคือถ่ายพรวดเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาจากเชื้อปรสิตนะครับชื่อ Psychospora cayentanensis นะครับบอกว่าเป็นการรับทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะครับซึ่งถ้ารักษาทานก็ใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้โรคนี้ก็น่าเป็นห่วงครับนะว่าจริงๆมันก็มาจากเรื่องของการที่กินอาหารที่ไม่สะอาดเพียงพอแล้วก็มีเชื้อตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นปรสิตนะครับนะแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียที่ว่าได้นะครับจริงๆในบ้านเราก็อยู่ในเขตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีรายงานเคยมีรายงานที่จังหวัดน่านนะครับนานมาแล้วนะครับส่วนในอเมริกานี่ก็คาดว่าอาจจะเป็นผลจากการกินผักสลัดไหมเช่นผักกาดหอมนะครับหรือผักสลัดต่างๆที่ไม่ได้ปรุงสุกปนเปื้อนเชื้อนะครับประเด็นสำคัญอย่างนึงคือมันค่อนข้างฆ่ายากด้วยฉะนั้นบางทีบอกว่าล้างเยอะๆก็อาจจะยังไม่ค่อยชัวร์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ที่อเมริกาเองก็มีการเฝ้าระวังกันเยอะมากตอนแรกมีข่าวออกมาว่าทาง FDA องค์การอาหารยาของสหรัฐอเมริกาบอกว่าอาจจะจะมาจากที่ผักกาดหอมจากฟาร์มชื่อ Taylor Farm นะครับนะพอไปผลไปตรวจเจอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาบอกว่าเป็นผลบวกเทสนะครับก็คือว่ามันไม่ได้มีเชื้ออย่างที่ว่าจริงๆนะครับนะบริษัทก็เสียชื่อไปนะครับนะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับนะว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็การระบาดก็เกิดขึ้นในหลายรัฐของที่อเมริกานะครับหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าคนไทยที่ไปคงไม่มีใครติดโรคนี้กลับมานะครับนะหรือบ้านเราเองก็พยายามเอาง่ายๆครับกินสุกทุกอย่างครับนะเนื้อสัตว์ก็ให้สุกนะปลาก็ให้สุกผักเนี่ยถึงกินผักสลัดดีก็จริงแต่ถ้ากินผักสลัดที่มันสดๆแล้วไม่มั่นใจก็กินสุกๆด้วยก็ดีกว่านะครับโอเคอ่ะหมดเวลาสวัสดีนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะหยุดกันยาวก็ขอให้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น. ถึง 17:00 น. 101.5 FM

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: ยิ้มแย

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ท้อไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการรายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น. FM 101.5

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นรุธสุทธจิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ในวันนี้

เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนกรกฎาคมก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวแน่นอนเลยตอนนี้เรายังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวอินเดียแต่พูดว่าไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ถูกนะท่านผู้ฟังต้องพูดว่าไปแสวงบุญและไปเที่ยวเพราะว่าการไปครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง13ธันวาคม2568เนี่ยนะ13วันเต็มแล้วนะท่านผู้ฟังช่วงแรกเนี่ยประมาณ8วันเนี่ยเราไปสังเวชนียสถานก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ยังมีสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอีกนะท่านผู้ฟังอีก 3-4 แห่งเนี่ยหมดไป8วันอันนี้เราไม่ถือว่าไปเที่ยวนะท่านผู้ฟังเราถือว่าไปแสวงบุญแล้วก็อย่างคราวที่แล้วที่เล่าให้ท่านผู้ฟังมา 2-3 ครั้งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราเดินทางไปเนี่ยเราไปสวดมนต์เราไม่ใช่ว่าไปดูไปเที่ยวเงี้ยไม่ใช่นะท่านผู้ฟังคือเราไปเล่าฟังเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนี้ซึ่งมีพระเนี่ยจะเล่าให้เราฟังและหลังจากนั้นเราก็จะสวดมนต์เพราะฉะนั้นเราเหมือนอย่างกับว่าเราไปรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าไปแสวงบุญแต่เราพูดว่าไปเที่ยวด้วยเพราะหลังจากไปแสวงบุญเสร็จเนี่ย 4-5 วันที่เหลือเนี่ยเราจะบินจากรัฐพิหารซึ่งอยู่ทางอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือพระพุทธเจ้าจะอยู่บริเวณนั้นนะท่านผู้ฟังชีวิตของท่านเนี่ยเราจะบินมาทางตะวันตกเฉียงใต้เลยที่เมืองมุมไบเรามาเที่ยวถ้ำอาชันตาแอโรลาอยู่คนละทิศเลยนะท่านผู้ฟังไกลมากเลยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้ำอาชันตาแอโรลาเนี่ยก็เป็นถ้ำที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเผยแผ่ทั่วประเทศอินเดียนะท่านผู้ฟังก็คราวที่แล้วเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปก็ถึงตอนที่เราจบไปหนึ่งวันแรกซึ่งวันแรกที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็ไปที่พุทธคยาพุทธคยานี่ก็อยู่ที่เมืองคยาแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นวัดเนี่ยเราก็เรียกว่าพุทธคยาเราก็เติมคำว่าพุทธะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเข้าไปแต่บางทีเราก็เรียกว่าไปไหนไปเมืองพุทธคยาแต่จริงไปอินเดียจริงเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกแค่ว่าคยาก็เป็นเมืองคยาเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็เดินทางไปวันแรกเนี่ยเราก็ได้ไปสวดมนต์กับเขาเพราะเขามีเขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ฟังเป็นเทศกาลสาธยายพระไตรปิฎกคำว่าสาธยายก็คือสวดมนต์นั่นแหละท่านผู้ฟังก็มีการสวดมนต์แล้วก็มีพระจากหลายประเทศเนี่ยเขาก็มากันแล้วก็แต่ละประเทศก็นั่งสวดมนต์กันไปแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพุทธคยานี่มันกว้างนะท่านผู้ฟังแล้วก็มีที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงกลางก็คือว่าเจดีย์พุทธคยามีพระพุทธเมตตาอยู่ข้างในแล้วก็ข้างหลังเจดีย์นี่ก็เป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงนี้เรียกว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะมีเจดีย์มีอะไรเพราะว่าท่านตรัสรู้เสร็จท่านก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ตรงชมาหลายเป็นเดือนนะท่านผู้ฟัง7วันอยู่ตรงนั้น7วันอย่างนี้ก็อยู่บริเวณนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นพุทธคยาเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่กว้างเลยแต่ไปครั้งนี้นะท่านผู้ฟังเนื่องจากมีงานเนี่ยเขามีเต็นท์มีอะไรขึ้นมาตั้งเต็มไปหมดเลยอะมองเข้าไปนี่ไม่เห็นพื้นที่อะเห็นแต่เป็นอาคารชั่วคราวเต็มไปหมดเลยเพราะงานเขาใหญ่มากเลยแล้วก็เราไปถึงตอนนั้นก็ตอนเย็นๆหน่อยนะเดินเข้าไปถึงก็ไปนั่งสวดมนต์ตัวเดียวก็ค่ำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่เรารู้เลยว่าคนเยอะมากอ่ะท่านผู้ฟังแล้วพอเรากลับมาเราก็มานอนพอวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเล่าท่านผู้ฟังฟังต่อแล้ววันที่2นะท่านผู้ฟังของการที่เรามาอยู่ที่อินเดียเนี่ยหลังจากที่เราตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำกิจวัตรประจำวันส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ลงมารับประทานอาหารเช้าสำหรับวันนี้นะท่านผู้ฟังก็จะมีอาหารอินเดียแน่นอนก็เป็นลักษณะอาหารอินเดียมีข้าวมีโรตีมีแป้งอะไรพวกนี้แล้วก็มีเป็นแกงอินเดียนะท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ส่วนใหญ่อาจจะพูดว่าเขาจะเป็นกินเป็นมังสวิรัตนะซึ่งก็ใครจะกินก็กินได้เลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารไทยสำหรับอาหารไทยในมื้อเช้าเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยท่านผู้ฟังมีไข่เจียวไข่ลวกผัดกะหล่ำปีผัดถั่วแขกอันนี้อร่อยท่านผู้ฟังแล้วก็มีข้าวสวยมีข้าวต้มเลือกกินได้สบายเลยมีหลายอย่างมากเลยส่วนอาหารอินเดียนี่ก็มีแป้งมีข้าวแบบอินเดียเม็ดเขาจะยาวๆนะซึ่งก็ไม่มีข้าวแบบไทยนะเราจะกินข้าวเราก็กินข้าวแบบ
ของอินเดียเขาเป็นพันธุ์อินเดียแต่เขาหุงแล้วก็เหมือนกับข้าวบ้านเรานี่แหละแล้วก็มีมันต้มแล้วก็มีซีเรียลกับนมนะอันนี้ก็เป็นแบบอาหารจากทางพวกตะวันตกเขามีผลไม้ก็คือแตงโมกล้วยหอมมีน้ำส้มน้ำส้มไม่อร่อยท่านผู้ฟังมีกาแฟแล้วก็มีชาแบบอินเดียเรียกว่ากะลำจ่ายชาแบบอินเดียนี่ก็อร่อยดีร้อนใช่นะพวกเราก็ลงมาก็รับประทานอาหารกันคุยกันแล้วก็บอกแต่ก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยนะเราลงมาถึงเนี่ยก็ต้องถวายภัตตาหารเช้ากับพระสงฆ์5รูปก่อนที่เดินทางไปกับเราเนี่ยเราก็ไปกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็มานั่งรับประทานท่านก็รับท่านก็ฉันของท่านไปแล้วก็นัดกันว่าประมาณ8โมงเนี่ยรถจะออกไปพุทธคยานะเราจะไปวันนี้เราจะไปเดินขบวนกันแต่ละประเทศก็มีการเดินขบวนเข้าไปที่พุทธคยาก็รับประทานอาหารเสร็จก็มีเวลาท่านผู้ฟังมาเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่มาถึงแล้วมันเหนื่อยเดินทางเขาบอกให้พักก็พักเลยในโรงแรมแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จพักเสร็จก็ไปพุทธคยาเลยพอตอนเช้าวันนี้มีเวลาก็เลยเดินดูรอบโรงแรมโรงแรมเขาก็ไม่ใหญ่นะท่านผู้ฟังไม่ใหญ่แล้วก็พื้นที่บริเวณเนี่ยก็ไม่ใหญ่แต่เขาปลูกต้นไม้ดีมีต้นไม้ใหญ่มีทำเป็นสวนหน้าโรงแรมนี่ก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้น2ต้นแล้วก็ทำเป็นสวนเรียบร้อยดีแล้วก็ตรงทางที่เป็นที่จอดรถเนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นเต็นท์นะนะแต่เขาเต็นท์สวยๆสีแดงเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นทำเป็นพิธีแล้วเราก็ไม่รู้นะก็สวยดีตรงเนี้ยเราก็เดินดูแล้วก็เดินไปข้างๆเนี่ยก็จะมีสวนอีกข้างนึงก็จะเป็นทางที่รถไปไม่มีสวนอีกข้างนึงก็จะมีสวนอยู่ข้างๆเนี่ยก็มีต้นไม้ปลูกมีหญ้ามีอะไรเดินเขาก็สวยอ่ะเขาไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็ร่มรื่นแล้วที่สำคัญที่เห็นตลอดเวลาคือประตูใหญ่ปิดตลอดเวลาไม่มีเปิดเลยท่านผู้ฟังแล้วก็จะมียามอยู่จะเข้าจะออกเนี่ยยามจะเปิดประตูให้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาปิดประตูคงไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยเดินเข้ามายุ่งกับนักท่องเที่ยวหรือยุ่งกับลูกค้าของโรงแรมนะแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ที่เราท่านผู้ฟังไปว่าจะขึ้นรถบัสเนี่ยหูมาขายพวกผ้าพวกอะไรกันเต็มเลยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเราก็เดินออกไปจะไปขึ้นรถบัสเนี่ยโอ้โหมาเหมือนกันท่านผู้ฟังเมื่อเย็นวานมาทีนึงวันนี้ก็มาอีกเขาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อนะดูเอาไว้ผืนไหนพรุ่งนี้เราจะนอนที่นี่อีกคืนนึงเรานอน2คืนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เราจะไปซื้อมันจะถูกเพราะเขาตามเราตลอดเวลาก็ขำกันหัวเราะกันก็บางคนก็ไม่รอแล้วท่านผู้ฟังก็อยากจะซื้อไปห่มอะไรแบบนี้นะแต่บอกอย่าเพิ่งซื้อเอาไว้ซื้อตอนสุดท้ายพรุ่งนี้ก่อนจะออกไปเนี่ยรับประกันว่าถูกแน่เลยเพราะเขารู้แล้วว่าพวกเราจะไปถ้าไม่ขายก็คือจะไม่ได้ขายเนี่ยนะเราก็นั่งรถบัสพอถึงเวลาก็เขาก็ขับรถมาจอดห่างจากพุทธคยาเยอะเลยเพราะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะปิดถนนรอบพุทธคยาหมดเลยเพราะว่าจะมีการเดินขบวนประเทศต่างๆที่มาในงานเนี่ยก็จะมีจัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นซุ้มเป็นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เดินขบวนเข้ามาแล้วก็จะมีธงเราก็ไปยืนรออยู่ที่นึงเนี่ยซึ่งก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจพวกนึงก็เดี๋ยวเดินมาบอกว่ายืนตรงนี้อีกพวกอุ้ยต้องไปยืนตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยไปมาเราก็เลยพูดกันบอกก็ยืนแถวๆนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าขบวนของประเทศไทยมาเราก็เข้าไปร่วมกับเขาแล้วกันในขณะที่รอๆกันอยู่รอนานนะท่านฟังร่วมชั่วโมงเลยก็มีบางขบวนเดินเข้ามาเขาก็ทำซุ้มอะไรสวยเลยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปอะไรเงี้ยนะท่านฟังมีดอกไม้เนี่ยเราก็เดินมาเราก็ไปขอถ่ายรูปกับเขาเงี้ยจนในที่สุดขบวนประเทศไทยก็มาท่านผู้ฟังขบวนค่อนข้างใหญ่เลยเราก็ไปร่วมเดินขบวนเขาแล้วก็เดินเข้าไปในบริเวณพุทธคยาซึ่งก็ประมาณสักครึ่งกิโลได้จากที่เรารอนะท่านผู้ฟังแล้วเราก็เดินไปกับขบวนเขาแล้วก็เข้าไปในผ่านประตูพุทธคยาเข้าไปพอเข้าไปถึงเนี่ยตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะท่านผู้ฟังเราก็เข้าไปแล้วก็ไปนั่งสวดมนต์เหมือนเดิมเพราะว่าเขามีงานแต่การสวดมนต์ครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เข้าเนี่ยแล้วมันไปอีกข้างเลยนะท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นอยู่ที่บริเวณเมื่อวานเราไปแล้วเราไปสักการะพระศรีมหาโพธิ์กับพระพุทธเมตตามันไปอยู่ข้างขวาเนี่ยนะมันเดินเข้าไปเนี่ย
แล้วเขาบอกว่ามันให้เดินเข้าไปทางเนี้ยเดินเข้าไป

อย่างเนี้ยแล้วก็เดินเดินเข้าไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปถึงเนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่มากเลยท่านผู้ฟังแล้วบนเวทีนี่ก็มีโต๊ะอาหารตั้งอยู่เต็มเลยแล้วก็ข้างล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเราก็เดินผ่านเวทีไปเขาบอกว่าให้ลงไปข้างล่างเวทีนี้เราจะไม่นั่งเพราะว่าเป็นของเดี๋ยวพระสงฆ์จะมาฉันพระทหารเพนแต่ทางที่เราเข้ามาเนี่ยไม่ต้องผ่านเวทีเราก็ลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างนี่ก็อ๋อเข้าใจว่าข้างล่างเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ข้างบนนี่จะเป็นพระสงฆ์อ๋อก็เลยเข้าใจเพราะการสื่อสารเราไม่รู้เรื่องเลยนะท่านผู้ฟังเราก็นั่งคอยข้างล่างแล้วก็มีที่ทำบุญน่ะพวกเราก็ไปทำบุญทำอะไรกันในขณะรอพอถึงพิธีเนี่ยก็มีการสวดมนต์เราก็สวดมนต์กันอะไรกันแล้วก็พระสงฆ์ที่อยู่ข้างบนก็สวดมนต์กันก็สวดอยู่พักหนึ่งนะท่านผู้ฟังแต่กว่าจะสวดมนต์ก็นานเหมือนกันนะก็รอกันอย่างเงี้ยพอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ปรากฏว่าเขาบอกอ่ะพิธีมันยังมีต่อไปอีกนะแล้วมันก็จะรับประทานอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รับประทานกับเขาเพราะว่าในรายการเขาบอกมาแล้วบอกว่าเรากลับไปกินโรงแรมดีกว่าสบายๆของเราก็เลยพอเราทำพิธีเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องเดินทางออกมาแล้วก็เดินกันมาที่ที่จอดรถซึ่งก็ไกลพอสมควรเหมือนกันเพราะรถเนี่ยเข้าไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็ขับรถกลับมาที่บ้านเรามาฟังเพลงหนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแหมเดินขบวนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คิดว่าเอ๊จะเอาเพลงอะไรมาท่านผู้ฟังฟังนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องราวก็เลยไปเอาเพลงกระดำกระดำบาฮาเยยาซึ่งเป็นเพลงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเพลงที่เขาใช้ในการเดินแถวของทหารชาวอินเดียก็นี่ไงเราไปเดินอะไรอะเดินขบวนกับเขาร่วมในรายการสาธยายพระไตรปิฎกมันก็เลยเอานี้มาให้ฟังสนุกดีท่านผู้ฟังแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเก่าเลยนะมีหลายเวอร์ชันนะแต่เลือกอันนี้เลือกเวอร์ชันที่เก่ามากเลยมั้ยท่านผู้ฟังขอเชิญฟังเพลงเดินแถวของชาวอินเดีย

เป็นไงท่านผู้ฟังสนุกสนานนะฟังแล้วรู้สึกกระฉับกระเฉงมากเลยวันนั้นเราก็เดินกันไปเราก็กลับมาท่านผู้ฟังพอขึ้นรถบัสเราก็กลับมาที่โรงแรมก็มาห้องแอร์สบายๆอยู่ข้างนอกมันก็ร้อนนะท่านผู้ฟังเพราะคนมันเยอะเข้าห้องแอร์เสร็จก็ถึงเวลารับประทานอาหารนะท่านผู้ฟังอาหารเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเขาบอกเลยว่าทุกมื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะมีอาหารไทยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มีจริงๆท่านผู้ฟังใช่ไหมเรากินมา2มื้อนี่มันก็มีอาหารไทยพอมื้อกลางวันเนี่ยที่โรงแรมเดิมที่เราอยู่เนี่ยนะอาหารกลางวันมีอะไรท่านผู้ฟังอาหารไทยนะมีผัดไทยเลยท่านผู้ฟังเออแต่ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะแล้วก็มีผักทอดผักทอดชุบแป้งนะท่านผู้ฟังอร่อยดีอันนี้แล้วก็มีผัดผักรวมมีผัดผักบุ้งมีแกงจืดเออเนี่ยนี่อาหารไทยอยู่เท่านี้นะท่านผู้ฟังตอนกลางวันเนี่ยแล้วก็อาหารอินเดียก็มีอย่างเนี้ยมีแกงมีแป้งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีข้าวนะแล้วก็มีสลัดเออดีเนี่ยมีสลัดเป็นแบบชาวตะวันตกเขาผลไม้ก็มีทับทิมนะท่านผู้ฟังเออแต่ทับทิมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะแล้วก็มีส้มก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วก็มีไอศครีมแล้วก็แน่นอนที่สุดก็มีชาอินเดียกะหล่ำจ่ายอันนี้มีทุกมื้อเขาไปบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาจะทำร้อนมาให้ดื่มเลยเลยพวกนี้เราก็นั่งแล้วประทานอาหารกันแล้วก็พักผ่อนกันรายการก็บอกว่ารับประทานอาหารเสร็จก็พักผ่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายสองเราจะไปเที่ยวกันเราก็รับประทานอาหารเสร็จกลับมาตอนนั้นมันก็ร่วมเกือบจะบ่ายโมงนะท่านผู้ฟังเพราะว่ากว่าเราจะออกมากว่าเราจะทำอะไรนะคนมันเยอะท่านผู้ฟังคิดว่ามาถึงประมาณสักสิ้น40อะไรแบบเนี้ยเราก็รับประทานอาหารกันก็ถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนั่งคุยกันสนุกสนานอย่างเงี้ยก็มีเวลาสบายๆร่วมครึ่งชั่วโมงอ่ะบางคนก็ขึ้นไปห้องพักบางคนก็นั่งรอๆอยู่แถวล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ่ายโมงสองเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วนะพอถึงเวลาบ่ายโมงสองบ่ายสองโมงเนี่ยก็ขึ้นรถไปเขาก็ขับรถออกมานะแล้วก็พระเนี่ยพระองค์หนึ่งเนี่ยจะเป็นมัคคุเทศก์นะท่านผู้ฟังจะเล่าเรื่องราวให้ฟังพระอีกองค์หนึ่งจะเป็นพระที่นำเทศเขาจะแบ่งหน้าที่กันท่านก็เริ่มเล่าว่าเนี่ยออกมาถึงเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำเนรัญชลาแล้วนะโยมอะไรเงี้ยก็ข้ามสักพักก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชลามาซึ่งน้ำค่อนข้างแห้งเนรัญชลานี่ก็บอกเป็นแม่น้ำที่หน้าน้ำเท่านั้นที่มีน้ำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำจะแห้งๆเห็นน้ำเห็นสายน้ำเล็กๆอ่ะแต่เรารู้ว่าแม่น้ำนี่กว้างแต่ไอ้น้ำอ่ะเหลือเล็กๆเป็นไหลๆเป็นสองสามสายเล็กๆเนี่ยแล้วก็จะเป็นสายเนี่ยก็ข้ามแม่น้ำมาแม่น้ำเนรัญชลาสถานที่แห่งแรกที่จะไปก็คือบ้านนางสุชาดานางสุชาดานี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นอุบาสิกาใช่ไหมท่านผู้ฟังที่ดูแลพระพุทธเจ้าถวายข้าวมัทธุปายาสเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็อะไรอ่ะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากเลยเป็นเศรษฐีนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาก็ทำอะไรได้เยอะก็เลยแล้วก็มีบุญคุณเรียกว่าทำอะไรเกี่ยวให้กับพระพุทธเจ้าพุทธศาสนามากเลยเขาก็เลยตรงบริเวณบ้านนางสุชาดาไม่ใช่บ้านแล้วนะจะเป็นสถูปใหญ่มากเลยท่านผู้ฟังใหญ่มากเลยแต่ว่าไม่เต็มแล้วนะเห็นแต่ฐานฐานแล้วขึ้นมาสักเมตรสองเมตรไอ้ส่วนที่เหลืออยู่มากหน่อยก็ประมาณสัก3เมตรกว่าๆเงี้ยคือมันเหมือนจะพังไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นเป็นยอดเป็นอะไรไปถึงเราก็ไปเดินรอบ1รอบเพื่อจะรำลึกถึงนะท่านผู้ฟังเราก็ไปเดินวนรอบสถูปบ้านนางสุชาดาต่อมาเราก็มาออกมาจากวัดออกมาจากบ้านนางสุชาดาเนี่ยเราก็มาที่วัดภูฐาน

ซึ่งวัดภูฐานนี่สวยมากเลยท่านผู้ฟังเป็นวัดเล็กๆแต่วิจิตรบรรจงสวยมากเป็นลักษณะวัดพุทธนิกายวัชรยานอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเล็กแต่สวยมากเราเดินเข้าไปเราก็ชมกันถ่ายรูปกันอยู่นานเลยแล้วก็ไปเจอพวกนักเรียนอะไรพวกเนี้ยนะก็สนุกสนานถ่ายรูปกันเฮฮากันอย่างเงี้ยแต่เข้าไปในตัววัดที่เป็นอาคารหลวงเงียบนะพอออกมาข้างนอกก็เสียงดังได้เราก็คงจะจบแค่นี้วันนี้ได้มาเที่ยวบ้านนางสุชาดากับวัดภูฐานก็จะจบให้ท่านผู้ฟังเพลงชาติภูฐานเรามาฟังซิว่าช่วงทำนองจังหวะลีลาของเพลงภูฐานเป็นอย่างไรและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวงใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่า

0: ปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
5: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้านี่ก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: ข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะเวลา13นาฬิการายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศก็ได้นำความรู้หลากหลายมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

ดิมนั้นติดค้างไว้ในเรื่องของไตรภูมิกถาแต่เมื่อครั้งที่แล้วได้ตัดตอนของไตรภูมิกถาข้ามมาเรื่องเทศมหาชาติเพราะได้มีโอกาสได้ไป เป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยการไปร่วมฟังงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้จัดขึ้นแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ค้างไว้ถึง เรื่องเพลงประกอบการเทศมหาชาตินะแต่ก็เล่าไม่หมดวันนี้ก็จะมาเล่าต่อสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังก็จะไปทำบุญวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตต่อไปนะคะนี่จะท้าวความนิดหนึ่งว่าเอกสารที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะก็จะได้มาจากสูจิบัตรในงานเทศมหาชาติในวันนั้นนะคะก็จะทวนให้ท่านผู้ฟังฟังอีกสักนิดหนึ่งเถอะว่าการเทศมหาชาติเนี่ยนะคะประเพณีเทศมหาชาติเนี่ยเป็นอย่างไรนะในสูจิบัตรเล่มนี้เนี่ยศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญาสุดฉายาก็ได้กรุณาเขียนแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะบางส่วนที่จะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความของท่านเรื่องการสวดและการเทศมหาชาติท่านผู้ฟังคะประเพณีเทศมหาชาติเนี่ยนะคะเป็นธรรมเนียมการอ่านหนังสือเวสสันดรชาดกฉบับภาษาไทยนะคะพี่เน้นว่าฉบับภาษาไทยก็แน่นอนนะคะจริงๆแล้วเดิมนั้นเนี่ยก็คงที่โบราณอาจารย์ท่านนะคะก็คงจะไม่ได้แต่งเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นภาษาไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าจากการบันทึกงานเวสสันดรชาดกเนี่ยมีภาษาบาลีนะคะเป็นภาษาบาลีที่อยู่ในอรรถกถาชาดกเป็นฉบับที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาดกเรื่องนี้ประพันธ์ด้วยฉันถึงพันบทนะคะวงเล็บคาถาเราจึงเรียกว่าคาถาพันนะคะเรียกว่าคาถาพันทีนี้กรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยส่งสันนิษฐานว่าที่มาของประเพณีนี้ว่ามีเฉพาะในไทยและมอญอาจจะมีขึ้นทางเหนือก่อนแล้วจึงแพร่หลายลงข้างใต้มอญจะได้มาจากไทยหรือไทยฝ่ายเหนือจะได้มาจากมอญก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะคะแล้วอาจารย์สุกัญญาก็วงเล็บไปบอกว่าที่นำมาเนี่ยทำมาจากคุณธนิตอยู่โพอดีตที่ปรีกรมศิลปากรท่านที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2501ค่ะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องเทศมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกภาษาล้านนานะคะแต่เนื่องจากเวลานี่ไม่พอนะก็จะข้ามมาที่อาจารย์นะคะเล่าว่าประเพณีการสวดมหาชาติคำหลวงและการเทศมหาชาติในภาคกลางเนี่ยเป็นอย่างไรและคราวที่แล้วก็ได้เล่าไปนิดหน่อยนะคะว่าการสวดอ่านมหาชาติคำหลวงเนี่ยมีหลักฐานว่ามีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อตั้งแต่พุทธศักราช2025ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโดยนักสวดผู้ชำนาญสังเกตไหมคะนะคะไม่ได้พูดว่าพระสงฆ์หรือนักเทศแต่พูดว่านักสวดผู้ชำนาญจะเป็นผู้สวดอ่านมหาชาติคำหลวงถวายพระเจ้าแผ่นดินที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ส่วนนักสวดที่ยังอ่อนหัดเนี่ยจะสวดอยู่ตามวิหารที่รายรอบวิหารใหญ่เรียกกันว่าสวดโอเอวิหารรายในสมัยพระเจ้าทรงธรรมเองก็มีการแต่งหนังสือคำหลวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกฉบับใบลานที่เหลือจากสมัยดังกล่าวว่ากาบมหาชาติจะตั้งเป็นร่ายยาวอาจารย์สุกัญญาเนี่ยก็ได้เล่าเพิ่มเติม

ที่7อ่านหนังสือเป็นทํานองต่างๆคืออ่านฤๅเทศมหาชาติมีทํานองไพเราะแปลกๆกันหลายทํานองอย่างหนึ่งอ่านหรือสวดเรื่องเวสสันดรชาดกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามปีละ3คราวคือต้นพรรษา3วันนะคะต้นพรรษา3วันนะครับซึ่งหลายวัดหลายองค์กรก็ได้จัดเทศมหาชาติไปแล้วในต้นพรรษาเพราะวันเข้าพรรษาในปีนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมนะคะมีทํานองกลางพรรษาอีก3วันนะคะกลางพรรษาอีก3วันใครยังไม่ได้เคยฟังเทศมหาชาติก็ลองไปหาดูนะคะมีทํานองหลายอย่างเรียกว่ามหาชาติคำหลวงอย่างหนึ่งนักเรียนอ่านหนังสือเรื่องต่างๆเป็นทํานองกาพยานีฉบังสุรางคนางตามศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามปีละ3คราวเหมือนกันเรียกว่าโอเอพิหารรายอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ไปเปิดดูใน YouTube เนี่ยนะคะก็มีหลายโรงเรียนนะเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดดูนะคะก็มีโอเอพิหารรายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มีการประกวดประขันกันด้วยนะคะก็แสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นะมีทั้งการเทศมหาชาติและการสวดอ่านมหาชาติคำหลวงสืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ต่างไปก็คือว่าโอเอพิหารรายเปลี่ยนจากนักเทศเป็นนักเรียนอ่านหนังสือคำกาพย์เรื่องต่างและสถานที่จัดสวดก็เปลี่ยนมาเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปกราบพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือพระแก้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นมีศาลาเล็กๆที่รายรอบพระอุโบสถนะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่ที่นักเรียนทั้งหลายเนี่ยก็จะไปสวดโอเอพิหารรายนั่นแหละนะคะทีนี้ก่อนจะเคลื่อนย้ายต่อไปกับความรู้มากมายนะคะที่ตามมาเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าประเพณีการเทศมหาชาติในภาคกลางเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานชัดเจนเหมือนการสวดอ่านมหาชาติคำหลวงนะคะพระภิกษุเนี่ยเป็นผู้เทศขยายความเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งแปลแต่งเป็นร่ายยาวภาษาไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชมหาราชกันที่1เนี่ยก็ได้โปรดให้รวบรวมต้นฉบับที่เหลืออยู่กระจัดกระจายอยู่ตามวัดต่างๆจนครบ13กันให้ชื่อว่ามหาชาติกลอนเทศหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าร่ายยาวเวสสันดรชาดกในสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าเป็นพิธีหลวงจะเรียกว่าพระราชกุศลเทศนามหาชาติจัดขึ้นในเดือนอ้ายที่พระที่นั่งเสวตฉัตรในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยและก็เป็นประเพณีชาวบ้านเรียกว่าเทศมหาชาติจัดขึ้นตั้งแต่เดือน10จนถึงเดือนอ้ายอันนี้อาจารย์สุกัญญาอ้างอิงมาจากพระราชพิธี12เดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคุณผู้ฟังคะความรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเทศมหาชาติร่ายยาวเป็นภาษาไทยเนี่ยนิยมใช้ทำนองสองแบบก็คือทำนองธรรมวัตรและทำนองแหล่นะคะทำนองธรรมวัตรคืออะไรทำนองธรรมวัตรก็คือการเทศอย่างที่พระเทศสอนธรรมะหรือที่เราฟังจนคุ้นนั่นแหละนะคะหรือสุตตันตปริยายวัดทำนองพระสูตรเป็นเสียงเทศที่มีจังหวะเฉยๆไม่มีเสียงสูงไม่มีเสียงต่ำมากนักใช้เทศกันทศพรกันเพิ่งเป็นกันแรกเลยนะคะก็นิยมให้เจ้าอาวาสเป็นผู้เทศและใช้เทศอีกครั้งในตอนประชุมชาดกตอนท้ายทำนองเนี้ยพระภิกษุทุกรูปย่อมสวดได้นะคะอันนี้ไหนว่า

0: เป็นการเทศมหาชาติทำนองหลวงนะฮะแล้วก็เป็นการเทศที่ว่าไปตามเนื้อหาที่มีอยู่ในคัมภีร์เลยนะคะมันนั้นเนี่ยทำนองหลวงเนี่ยก็ถือเป็นทำนองมาตรฐานหรือทำนองราชการนะคะโบราณถือเป็นแบบฉบับของการเทศมหาชาติเมื่อกี้เนี่ยได้ยกตัวอย่างเรื่องการทศพรนะคะอย่างการทศพรเนี่ยถ้าใครได้ไปฟังการเทศมหาชาติเนี่ยก็จะสังเกตดูนะคะว่าการทศพรเนี่ยเป็นทำนองธรรมวัตรเป็นทำนองเทศที่ไม่ยากนะแล้วอีกหลายๆกันก็คือการหิมพานต์และการทานกันก็มีทำนองคล้ายกันแต่ปางหิมะไอแต่การหิมพานต์เนี่ยจะกระด้างกว่าไม่โอดครวญนะคะเท่ากันทานกันหรือกันวนประเวททำนองเรียบๆไม่เล่นลิ้นไม่โอดครวญนะการชูชกกลับเป็นทำนองโฮกห้าเอะอะเจียวเจ้านะคะถ้าเทียบกับเสียงดนตรีไทยก็เปรียบเหมือนคล้องวงใหญ่กันจุลพลกันมหาพลมีการเล่นเสียงมากนะคะเป็นกันที่แหล่ได้ยากเอาละสินะคะก็เลยเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องทำนองธรรมวัตรแล้วนี่มีทำนองแหล่โผล่ขึ้นมาอีกละนะคะไอ้ทำนองแหล่นี่แหละนะคะทำนองแหล่เนี่ยสันนิษฐานมาจากคำว่าแหล่ลอยแหล่เฉยๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคำส่งท้ายของเวสสันดรชาดกทุกกันเช่นนครกันเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยเอวังก็มีด้วยประการดังนี้แหล่นะคะดังนี้แหล่แต่ทีนี้ก็มีทำไปทำมาเนี่ยสวดแหล่นะทำไปทำมาการสวดทำนองเนี้ยสมัยหลังเรียกการเทศมหาชาติแบบนี้ว่าการแหล่มหาชาตินะคะก็มีความเห็นว่าแหล่เนี่ยอาจจะเป็นทำนองสำหรับอ่านร่ายยาวในสมัยโบราณนะคะแล้วก็เวลาเราฟังกันอื่นๆเนี่ยนะคะกันอื่นเช่นกันอะไรที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าการมหาพลเนี่ยนะคะการจุลพลกับการมหาพลมีการเล่นเสียงมากเป็นการที่แหล่หรือค่อนข้างยากแต่การจุลพลเนี่ยนะท่านพระครูที่ท่านให้ความรู้ไว้บอกว่าการจุลพลเนี่ยดีดดิ้นเล่นเสียงน้อยกว่าการมหาพลถ้าเทียบกับเครื่องดนตรีไทยการจุลพลคล้ายกับกระจับปีส่วนกันมหาพลเทียบได้กับจะเข้ฟังทันตามทันไหมคะการกุมารจะเสียงสูงและห้อยการมัดซีจะทำนองโหยหวนเทียบได้กับปีหรือสาวอู้การสักกะบับทำนองเสียงสำรวมไม่ผาดโผนการมหาราชเสียงต่ำลงคล้ายระนาดทุ้มการฉอกษัตริย์ก็เสียงต่ำไม่ผาดโผนเช่นกันและกันนครกันจะมีทำนองเพราะเป็นที่สุดเปรียบเทียบได้กับซอสามสายกับบันดอกนะคะถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสฟังเทศมหาชาติแล้วหาโอกาสไปฟังในช่วงข้าพรรษานี้ลองสังเกตดูนะคะทีนี้ก็พูดรวมๆกันไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการเทศมหาชาติทำนองหลวงทีนี้ก็จะมีการเทศมหาชาติทำนองราชเช่นกันก็คือทำนองแหล่ที่มีเนื้อหาอยู่นอกคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นแหล่นอกที่นอกที่มีเนื้อความอยู่ในมหาชาติถึง13กันนะคะหรือแหล่นอกที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อความในมหาชาติเลยก็มีนะคะเป็นเหมือนกับแหล่นิทานชดกนะแหล่นอกเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งแหล่นิทานพื้นบ้านและแหล่ที่มีเนื้อความอยู่ในวรรณคดีไทยนะคะหรือแม้แต่แหล่ลาของพระนักเทศแต่ละรูป ก็ล้วนแต่เป็นแหล่แบบทํานองราทั้งสิ้นที่พระนักเทศจะได้เลือกคัดสรรมานําเสนอให้คนฟังตามความเหมาะสมของโอกาสและเวลาอันสมควรนะคะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะแล้วก็สัญญากับคุณผู้ฟังบางคนที่ขอบอกว่าเล่าหน่อยสิว่าเพลงประกอบการเทศมหาชาตินี่เป็นยังไงอันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคุณผู้ฟังคะนับแต่โบราณมาเนี่ยการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆมักใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดกิจกรรมเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางการเกิดการตายการทำบุญต่างๆในการเทศมหาชาติก็เช่นเดียวกันการใช้ดนตรีมาบรรเลงในพิธีกรรมก็เพื่อการจูงใจให้สาธุชนเนี่ยที่อยู่ห่างไกลได้ทราบว่ามีการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติขึ้นแล้วนะเชิญชวนให้มาร่วมงานทำบุญและเป็นการช่วยทำให้พิธีกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นเร้าจิตใจและช่วยเสริมให้การเทศในแต่ละกันได้อรรถรสยิ่งขึ้นในการใช้เพลงประกอบนั้นใช้เมื่อพระขึ้นธรรมาเทศและเมื่อจบการเทศในแต่ละกันวงดนตรีที่ใช้บรรเลงก็เรียกว่าวงปี่พาทย์นะคะท่านฟังคะเพลงประกอบเพลงบรรเลงประกอบการเทศมหาชาตินั้นเรียกว่าเพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงที่บรรเลงประกอบกิริยาการเคลื่อนไหวของบุคคลและธรรมชาติซึ่งมักใช้กับตัวโขนละครนะคะเช่นเวลาจะไปไหนมาไหนก็มีเพลงเชิดจะร้องไห้เศร้าโศกก็มีเพลงโอดจะแปลงตัวก็มีเพลงตระนิมิตจะนอนก็มีเพลงตระนอนตัวละครสำคัญจะเดินทางใกล้ๆก็เพลงชื่อเสมอก็มีเสมอมารเสมอตีนนกเสมอเทนเป็นต้นถ้าพระขึ้นธรรมาเทศก็ต้องใช้เพลงสาธุการเพื่อบูชาพระตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมายังโรงพิธีเพื่อฟังพระธรรมเทศนาและเมื่อเทศจบแต่ละกันก็ต้องบรรเลงเพลงประจำกันตามจุดเด่นแห่งท้องเรื่องของกันนั้นส่วนการบรรเลงปี่พาทย์ก่อนการเทศจะใช้เพลงสมรบเป็นต้นนะคะคงไม่มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังแล้วล่ะว่าสมเด็จเจ้ารงเธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์เนี่ยประทานเพลงผินพาทย์ประจำกันแบบหลวงในเรื่องมหาวิสันดรชาดกว่าอย่างไรบ้างก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเราชาวไทยทุกคนนะคะน้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคมขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทัศน์พัฒนศึกษากับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุบลวรรณหงส์วิทยากรค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของชีวิตคำถามสำคัญของคนทำงานด้านการศึกษาไม่ใช่แค่ถามว่าเราจะสอนให้เด็กใช้ AI ยังไงอีกต่อไปแล้วนะคะแต่จะต้องมีการตั้งคำถามว่าเราจะนำ AI มาบริหารจัดการศึกษาอย่างไรให้ตอบโจทย์ความแตกต่างของผู้เรียนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้กันนะคะเมื่อพูดถึงการนำ AI มาใช้ในสถาบันการศึกษาหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ภาพแชทบอทตอบคำถามหรือโปรแกรมตรวจกันบ้านนะคะแต่ในระดับสากลมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ก้าวไปอีกขั้นโดยการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ความพร้อมของทั้งตัวสถาบันหลักสูตรและตัวผู้เรียนค่ะตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียและบริติชโคลัมเบียของแคนาดาได้นำระบบ AI มาทำหน้าที่ประเมินทักษะและความพร้อมของผู้เรียนแบบรายบุคคลเลยนะคะที่เรียกว่า Interactive Readiness Assessment ทำให้ผู้บริหารและอาจารย์ทราบทันทีเลยค่ะว่านักศึกษาคนไหนยังขาดทักษะด้านอะไรเพื่อจะได้เข้าไปสนับสนุนได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตทของสหรัฐอเมริกา ก็นำ AI มาสแกนและประเมินความพร้อมของโครงการสอนในรายวิชาเลยหรือที่เราเรียกว่า Course Syllabus เพื่อวิเคราะห์ว่าวิชานั้นๆเนี่ยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและมีความเสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรมทางวิชาการหรือเปล่า

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารการศึกษายุคใหม่ไม่ได้ตั้งอยู่บนการคาดเดาหรือความคุ้นเคยแบบเดิมๆอีกต่อไปนะคะแต่ใช้ข้อมูลจริงมาประมวลผลด้วย AI เพื่อมาเป็นเข็มทิศในการกำหนดทิศทางการพัฒนาค่ะท่านผู้ฟังอาจจะแอบนึกแล้วนะใช่ไหมคะว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ไหนที่ใช้ AI มาวิเคราะห์ความพร้อมของมหาวิทยาลัยมีบ้างไหมนะคะดิฉันทราบมาว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นพงศ์สุดภักดีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้นำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรรวมไปถึงข้อมูลการบริหารมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการบริหารงานบุคคลงานงบประมาณนำเสนอผลที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยขอแอบประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าในวันที่6และ7สิงหาคม2569จะมีการรวมตัวของอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศประมาณ150แห่งเลยนะคะในงาน Thai University Presidential Forumในงานจะมีการนำเสนอผลการใช้ AI ที่นำมาวิเคราะห์ความพร้อมของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเนี่ยนะคะในงานนั้นเนี่ยยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆลองนำเทคนิคของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปลองใช้ว่าได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าบางมหาวิทยาลัยแอบกระซิบว่าได้ลองใช้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยผนวกเข้าไปเพื่อเพิ่มความหลากหลายและความลึกของข้อมูลท่านผู้ฟังอาจจะนึกแล้วมหาวิทยาลัยบางแห่งที่เขาอาจจะมีทุนไม่เพียงพอทั้งคนทั้งเครื่องมือจะทำยังไงใช่ไหมคะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอก็ลองนำ AI มาลองวิเคราะห์หลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบ KeyCast หรือระบบกลางในการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบ KeyCast สามารถนำข้อมูลที่เอา AI วิเคราะห์แล้วเนี่ยไปใช้ในการบริหารหลักสูตรได้แบบฟรีๆเลยนะคะคราวนี้มาถึงคำถามต่อไปค่ะถ้าสมมุติว่าเรานำ AI มาวิเคราะห์ความพร้อมเหล่านี้มันจะส่งผลต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้อย่างไรดิฉันก็ขอแบ่งเป็น2มิติหลักๆนะคะมิติแรกค่ะเป็นการบริหารข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนนะคะโครงสร้างการศึกษาแบบเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่า one size for allfit all นะคะคือเสื้อตัวเดียวใส่ทุกคนหลักสูตรก็ต้องหลักสูตรเดียวตอบสนองทุกคนได้แต่ผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อมมีความไม่เท่ากันในเชิงของต้นทุนชีวิตและสไตล์การเรียนรู้เมื่อเราใช้ AI มาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของผู้เรียนสถาบันการศึกษาจะสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริงจะช่วยลดปัญหาว่าเด็กบางคนเรียนไม่ทันพัฒนาทักษะแบบตกหล่นนะคะมันอันนี้ก็จะช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะมิติที่2นะคะคือการบริหารเพื่อตอบสนองสังคมค่ะการศึกษาที่พัฒนาแล้วเนี่ยต้องไม่แยกการเรียนรู้ออกจากสังคมนะคะหลายประเทศเนี่ยได้ใช้ AI มาวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนกับทักษะที่สังคมและก็ตลาดแรงงานต้องการทำให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วไม่ผลิตผู้เรียนที่ล้าสมัยออกสู่สังคมที่สำคัญ AI ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้กระจายไปสู่ผู้เรียนที่ขาดแคลนได้อย่างถูกจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ฟังแม้ว่า AI จะดูเหมือนมีความชาญฉลาดในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ความพร้อมของมหาวิทยาลัยได้มากเพียงใดแต่สิ่งที่เราในฐานะนักการศึกษาต้องยึดมั่นไว้เลยคือ AI เป็นแค่เครื่องมือค่ะแต่หัวใจของการจัดการศึกษาคือมนุษย์การนำ AI มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาไม่ใช่นำอัลกอริทึมมาตัดสินอนาคตของผู้เรียนหรือมาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแต่ที่สำคัญคือ AI เนี่ยเอามาช่วยแบ่งเบาภาระงานเอกสารเพื่อให้เวลาของผู้บริหารครูอาจารย์เนี่ยไปใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนำเวลาที่ใช้เหลือนะคะจากการต้องไปแบกงานเอกสารเนี่ยมาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดก็คือการให้ความรักความเข้าใจคอยเป็นโค้ชและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนค่ะการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัลนี้นะคะจึงเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดกับหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เข้าใจสังคมนั่นเองค่ะเวลาของรายการวิถีทัศน์พัฒนาศึกษา

0: ในวันนี้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำตามช่องทางนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอุบลวรรณหงส์วิทยากรขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: โดยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
3: ้คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรนะคะนางสาวธนิศราคำมีอ้ายหรือว่าบีบีค่ะวันนี้เราจะได้ไปยินมุมมองใหม่ๆจากนิสิตนะคะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเมืองแร่นะคะเป็นนิสิตกิจกรรมเนาะ
5: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะก็วันนี้นิสิตจะมาเล่ามุมมองเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองนะคะกิจกรรมที่เขาสนใจแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตมีความคิดอย่างมีความสุขนะคะก็สวัสดีอีกครั้งค่ะบีบี
5: สวัสดีค่ะอาจารย์สราค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันก่อนด้วยเนื่องจากว่าคุณเพิ่งอยู่ปี2เองนะคะว่าคุณมีวิธีการปรับตัวปรับความคิดหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังที่ยังเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าช่วงเยาวชนในการที่ก่อนที่จะก้าวข้ามมาสู่จากวัยมัธยมจนกระทั่งถึงมาปริญญาตรีนะคะ
5: ค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงมัธยมนะคะจริงๆการเปลี่ยน

0: จากช่วงมัธยมมามหาลัยเนี่ยค่ะค่อนข้างจะมีความแตกต่างอยู่ในเรื่องของการอ่านหนังสืออาจจะด้วยคณะของหนูที่กำลังศึกษาอยู่เป็นสายแบบวิทย์คณิตใช่ไหมคะแต่ว่าวิศวะเนี่ยก็จะมีการอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วก็จุฬาเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งแบบว่างานในคณะหรือว่างานนอกคณะนะคะก็จะแบบมีกิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งแบบในช่วงที่เราเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะตื่นเต้นกับกิจกรรมนั้นแล้วก็ไปร่วมด้วยหมดเลยแต่ว่า อยากให้ระวังในเรื่องของการแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวันไหนมิราเคิลเหมือนตอนมัธยมได้แล้วค่ะเพราะว่าด้วยจำนวนเนื้อหาที่แบบว่ามันเยอะมากๆซึ่งแบบการของคณะวิศวะนะคะมันจะมีการอ่านหนังสือที่เรียกว่าการเข้าเดือนค่ะซึ่งก็คือการเริ่มอ่านตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสอบจะเป็นระยะประมาณ1เดือนค่ะซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ในคณะวิศวะก็จะเข้าเดือนกันเพราะว่าในช่วงกลางภาคหรือว่าปลายภาคเนี่ยค่ะวิชาส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแบบสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติหรือว่าบางวิชาจะเป็นการสอบเก็บคะแนนเป็นการสอบแบบ 50-50 ก็คือการภาค50ปลายภาค50เลยซึ่งถ้าเราภาคในช่วงไหนไปเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเกรดเราจากตัวอักษรหนึ่งไปตัวอักษรหนึ่งได้เลยเพราะงั้นก็อยากจะให้ระวังในเรื่องของการแบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ดีแล้วก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมถ้าแบบมีโอกาสก็ไปเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสได้เจอกับแบบว่าเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าอาจารย์ต่างๆค่ะได้แบบทำความรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะบางคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครูมองที่ตัวครูสมัยก่อนเหมือนกันค่ะว่าตอนที่เข้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยชอบคิดว่าถ้าเราแบบวันในมิราเคิลใช้คำของ BB นะคะคือถ้าอ่านหนังสือคืนหนึ่งแล้วมันจะเข้าใจได้ตามจริงแล้วเนื้อหาบางอย่างอ่ะเป็นเนื้อหาที่ต้องค่อยๆเข้าใจวันละนิดวันละหน่อยเนาะสิ่งสำคัญเลยต้องให้เวลากับมันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตดีๆนะคะการอ่านหนังสือก่อนล่วงหน้าการแบ่งเวลาแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างที่จำเป็นหรือว่าที่เรารู้สึกว่าเราสนใจนะคะง
0: ั้
1: นคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่เราควรจะเข้าหรือเราจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรเอ่ย
0: ก็จริงๆอยากให้น้องๆลองไปร่วมกิจกรรมก่อนอย่างแบบคณะของวิศวะนะคะในช่วงแบบสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยหลายๆชมรมเขาจะมีการจัด First Meet ค่ะก็คือเป็นการที่ให้น้องๆเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรม First Meet เป็นการที่แบบทำความรู้จักกับชมรมเบื้องต้นแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นโอกาสในการหาเพื่อนใหม่ไปด้วยเลยเพราะว่าเป็นวันแรกเป็นช่วงแรกของการเปิดเทอมสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะแบบยังหาเพื่อนไม่ค่อยได้ก็ไปหาเพื่อนจากชมรมก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราลองเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนค่ะแบบว่าอย่าไปกลัวว่าถ้าทำไปแล้วผิดพลาดมันจะเป็นอะไรไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะแบบไม่ได้เป็นผลกระทบที่ตามมาร้ายแรงขนาดนั้นก็ลองไปทำก่อนจะได้รู้ว่าแบบสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เดินออกมาแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมดีกว่าการแบบเรากลัวแล้วเราไม่กล้าเปิดใจลงมือทำอะไรเลยเราก็จะแบบไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนี้จะเข้ากับเราหรือเปล่าค่ะ
1: ชอบ mindset นี้ค่ะคือเราเปิดใจก่อนเราลองนะคะว่ามันใช่เราไหมไม่มีอะไรผิดพลาดถูกเสมอนะคะกับการลองกับการพบเพื่อนใหม่แล้วก็เจอกิจกรรมใหม่ๆว่าแต่ BB เองทำกิจกรรมอะไรคะช่วงนี้หรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมทำประจำอยู่แล้วยามว่างบ้าง
0: ก็อย่างตัวหนูเนี่ยตอนเข้ามาปีหนึ่งค่ะวันแรกหนูก็ไป First Meet ของชมรมโต้วาทีเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นนักโต้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ขอแอบขายของนิดนึงค่ะเดี๋ยวอินเทอร์เนียดีเบตของเรานะคะจะมีการจัด First Meet วันที่3สิงหานะคะสำหรับน้องๆที่ฟังอยู่ทางแบบตอนนี้ก็สามารถมาเจอกันได้ถ้าใครแบบเรียนวิศวะหรือว่าคณะอื่นนะคะก็มีเช่นกันอย่างแบบคณะของอาจารย์ใช่ไหมคะอาจารย์มาจากคารุศาสตร์ใช่ไหมคะคารุศาสตร์ก็มีชมรมโต้วาทีเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็เจอกันไปในการแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ในยัตติแรกเลยค่ะซึ่งชมรมโต้ของคารุศาสตร์นี่ก็ฝีมือดุเดือดอยู่เหมือนกันค่ะ
1: มาแข่งกันในแต่ละคณะนะคะค่ะก็แล้วทำไมถึงอยู่ดีๆปุ๊บไปเลือกเลยหรือว่าคือเราเปิดใจแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบใจเราเรียกร้องให้ไปถึงตรงนี้ตั้งแต่ปีหนึ่ง
0: ก็จริงๆก็ตามใจไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างตอนมัธยมเนี่ยค่ะก็จริงๆค่อนข้างชื่นชอบการพูดระดับนึงแต่ว่าด้วยตอนมัธยมเนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสมากขนาดนั้นแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่เข้ามามหาลัยแล้วก็เจอชมรมนี้พอดีแล้วเป็นชมรมที่เกี่ยวกับการพูดด้วยก็เลยรู้สึกว่าลองไปดูก่อนก็ได้เผื่อจะแบบว่าได้สานฝันในสิ่งที่เราแบบไม่ได้ทำในวัยมัธยมสำหรับแบบน้องๆคนไหนที่แบบตอนมัธยมอาจจะรู้สึกว่าเราถนัดด้านนี้หรือว่ามีความสนใจด้านนี้แต่ว่าช่วงนั้นอาจจะโฟกัสกับการอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยหรือว่าการเก็บผลงานทำพอร์ตอะไรเงี้ยก็เลยพลาดโอกาสในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปก็ในตอนนี้นะเข้ามหาลัยได้แล้วก็มาเริ่มทำใหม่ในตอนนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วตั้งแต่ในสมัยคุณบอกว่าคุณสนใจตั้งแต่มัธยมหรือเปล่าเนาะแต่ว่าคือเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำนะคะอันนี้เป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากจะทำเนาะสนใจอะไรอื่นๆอีกไหมคะนอกจากการโตวาทีหรือว่าคุณมีความฝันอะไรณขณะนี้ตอนเป็นนิสิตปริญญาตรีปีหนึ่ง
0: คือปีสองจริงถ้าความฝันในตอนนี้อาจจะเป็นการตั้งใจเรียนและได้เกียรติ A ค่ะแต่ว่าก็มีงานอดิเรกอื่นแต่ว่าเป็นการเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็มีเล่นดนตรีบ้างค่ะเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่อ่านหนังสือค่ะ
1: การเล่นดนตรีนี่คือเข้ามาในชีวิตเราตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ย
0: เข้ามาตั้งแต่ช่วงเด็กมากๆเลยค่ะช่วงประมาณ 6-7 ขวบค่ะแต่ว่าช่วงนั้นอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนแบบมีศูนย์ดนตรีพอดีแล้วก็ด้วยคุณแม่กับคุณพ่อก็เหมือนแบบอยากให้ฝึกสมาธิแล้วก็ตอนเด็กหนูเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขียนหนังสือแบบไม่ค่อยเก่งแบบเหมือนคุณครูเขาก็จะกังวลเรื่องแบบพัฒนาของกล้ามเนื้อมือว่าแบบเออเขียนหนังสือไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งไปเรียนเปียโนหรือว่าเป็นการแบบฝึกกล้ามเนื้อมือค่ะแล้วก็เรียนเล่นเรียนเปียโนมาเรื่อยๆแล้วก็แบบมีการแบบสอบเกรดแล้วก็แข่งขันมาเรื่อยๆจนถึงแบบว่าช่วงประมาณม.5แล้วก็มีช่วงพักเบรกไปเพราะว่าเตรียมสอบเข้ามหาลัยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แบบจริงจังเท่าเมื่อก่อนแล้วกลายมาเป็นงานอดิเรกมากกว่าเพราะว่าด้วยแบบคณะที่เรียนอยู่ก็เลยต้องโฟกัสเนื้อหาแบบค่อนข้างหนักอยู่ค่ะ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราเรียนดนตรีเพื่อค้นพบสิ่งที่ใช่หรือว่าสิ่งที่เรามีพรสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะเรียนดนตรีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็นำสิ่งนี้ไปเป็นกิจกรรมยามว่างในอนาคตเนาะเพราะว่าดนตรีก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้เรามีสุนทรียะต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องดนตรีคลาสสิกด้วยเหมือนกันนะคะก็นอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณพูดว่าคุณมีความฝันอะไรนะคะซึ่งความฝันตอนนี้เราอาจจะยังเล็กๆอยู่คือทำสิ่งปัจจุบันให้ดีของการตั้งใจเรียนนะคะคุณคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณคือช่วงไหนเอ่ยแล้วเพราะอะไรถึงคุณคิดว่าถึงมันเป็นจุดเปลี่ยนนั้นแล้วมีประสบการณ์อะไรอยากจะแชร์ท่านผู้ฟังให้ฟังว่าจุดเปลี่ยนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อยากจะให้ข้อคิดแง่คิดดีๆกันกับท่านผู้ฟังค่ะ
0: จริงๆแบบว่าช่วงชีวิตเราก็มีจุดเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเอาเหตุการณ์ล่าสุดเลยก็น่าจะเป็นช่วงสอบเข้ามหาลัยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจริงๆแบบว่าก็มีความฝันว่าแบบอยากเป็นวิศวกรแต่ว่าด้วยนิสัยส่วนตัวอาจจะไม่ได้เป็นคนขยันอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วก็แบบชอบตอนนั้นชอบแบบยังชอบเล่นดนตรีอยู่ชอบแบบเรียนภาษามากกว่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยคิดว่าแบบหรืออยากจะไปเรียนสายภาษาแบบอักษรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเป็นเด็กวิทย์คณิตมาหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนวิทย์คณิตมาตั้งเยอะเราไม่อยากจะทิ้งสิ่งนี้เลยก็เลยตัดสินใจแบบว่ามาสอบเข้าวิศวะแล้วก็ด้วยแบบได้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นท่านแบบแนะนำว่าให้แบบอยากให้มาเข้าที่จุฬาเพราะว่าจะได้แบบเปิดโอกาสแบบเปิดหูเปิดตาเพราะว่าแบบหนูอยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็คืออาจารย์เขามองว่าแบบถ้าได้เข้ามาเรียนในเมืองกรุงเนี่ยเราจะได้แบบฝึกการใช้ชีวิตด้วยแบบตัวคนเดียวบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าแบบอย่างอยู่ที่แบบบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็แบบไปรับไปส่งตลอดเลยแล้วก็ถ้าแบบว่าไปอะไรถ้าแบบยังอยู่ที่เดิมค่ะก็จะแบบเหมือนอยู่กับเพื่อนๆแก๊งเดิมอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่ได้เป็นการแบบเปิดโอกาสใหม่ๆเปิดสังคมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็จะแบบอยู่กับสิ่งเดิมๆอาจารย์ก็เลยแบบอยากให้แบบลองออกมาผจญภัยท่องโลกกว้างบ้างอ่ะก็เลยแบบแนะนำให้มาเรียนจุฬาค่ะแล้วซึ่งแบบพอเข้ามาก็เปลี่ยนจริงๆค่ะทั้งแบบว่าเรื่องการอ่านหนังสือที่พูดไปหรือว่าแบบการได้เจอแบบชมรมที่เมื่อก่อนเราก็คิดว่าอาจจะแบบไม่มีโอกาสได้ทำแล้วเพราะว่าช่วงแบบ จบมาเรียนมหาลัยก็คงแบบได้โฟกัสแต่การเรียนแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมีชมรมแบบนี้มากรวมถึงแบบรายการวิทยุที่แบบว่าพูดอยู่ตอนนี้ก็ไม่เคยคิดว่าแบบจะได้มีโอกาสมาแต่ว่าพอแบบได้เข้ามาเรียนจุฬาก็เจออะไรเยอะๆแล้วก็แบบได้รับโอกาสมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะเปลี่ยนประสบการณ์เรานะคะคุณบอกว่าการเปลี่ยนจากอยู่ต่างจังหวัด

0: มาอยู่กรุงเทพนะคะทำให้เราเปิดโลกเปิดสิ่งใหม่ฝึกการใช้ชีวิตว่าแต่ช่วงแรกๆอะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนที่มาใหม่ๆเลยจากที่เราต้องปรับทุกสิ่งอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตหรือคุณอาจจะขยายความการใช้ชีวิตก็ได้ที่เราต้องปรับเนี่ยค่ะฝึกมันการใช้ชีวิตมันคืออะไรเอ่ย
1: ช่วงแรกก็อาจจะมีเรื่องของการเข้าสังคมอ่ะเป็นการหาเพื่อนคือเพื่อนที่แบบมาจากโรงเรียนเก่าหนูเนี่ยมีค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็อยู่คณะอื่นด้วยซึ่งแบบมาวันแรกหนูไม่มีเพื่อนเลยหนูก็แบบยังโทรหาเพื่อนเก่าแบบขอไปกินข้าวเที่ยงด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาแบบเรียนคนละคณะใช่ไหมคะเหมือนสถานการณ์เนี่ยมันก็บีบบังคับให้เราต้องหาเพื่อนใหม่จากแบบปกติหนูเป็นคนที่ไม่กล้าเข้าไปคุยกับคนอื่นก่อนเพราะแบบกลัวว่าเขาจะแบบไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าแบบเราเข้าไปคุยด้วยแล้วเขาไม่ชอบเราเราจะทำยังไงแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วมันไม่มีเพื่อนเลยสักคนจริงๆมันก็แบบบังคับให้หนูต้องแบบลองกล้าไปคุยกับเขาก่อนซึ่งแบบถ้าเขาไม่ได้อยากคุยกับเราแล้วก็ปรับ mindset ว่าโอเคแบบเขาอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เข้ากับเราแล้วก็แบบไปหาเพื่อนคนใหม่ได้แล้วก็ อีกอย่างนึงที่ก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันคือเรื่องของการจราจรนะรถติดมากค่ะแล้วก็ คืออย่างเมื่อก่อนหนูสามารถแบบตื่น7โมงครึ่งแล้วไปเรียน8โมงทันได้แต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ทำไม่ได้จริงๆค่ะ
0: ค่ะก็ปรับตามสิ่งแวดล้อมนะคะรู้จักว่าแต่พูดถึงเรื่องการปรับเวลาคุณมีปัญหาเรื่องการปรับเวลามาให้เรียนให้ทันหรือว่าการจัดการกับการเดินทางอะไรยังไงบ้างที่อยากจะแนะนำ
1: โอ้มีแรกๆนี่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะคือเมื่อก่อนเราชินกับแบบว่าเราเป็นเด็กบ้านใกล้โรงเรียนอะว่าแป๊บเดียวก็แวบถึงแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าต้องเผื่อเวลาคุณแม่ก็จะแบบบอกตลอดว่าแบบเอ้ยกรุงเทพเนี่ยไม่สามารถแบบออกแล้ว15นาทีถึงที่หมายได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยแบบเวลาจะไปไหนก็ต้องแบบวางแผนดีๆว่าแบบจะออกบ้านกี่โมงถ้าแบบออกบ้านช้าไปแค่แบบ10นาทีอะไรเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนได้เลยว่าจะสายหรือไม่สายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการวางแผนก็เป็นอะไรที่ต้องปรับมากๆจากที่แบบปกติไม่ได้คิดอะไรมากอยากไปก็ไปเลย
0: ค่ะแล้วความคิดที่เรารู้สึกปรับได้อะว่าแบบเราแต่ก่อนเรามานั่งคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงแต่ปัจจุบันนี้เราก็มันไม่เห็นจะต้องไปคิดเยอะใช่ไหมคะกับความคิดตรงนั้นมันยากไหมมันเปลี่ยนยังไงมันทำได้ยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นการปรับ mindset เรานิดนึงค่ะว่าเราอย่าไปรับพลังลบจากคนอื่นมามากๆถ้าแบบอย่างวันนี้มีคนมาอารมณ์เสียใส่เราเนี้ยถ้าเราเก็บมาคิดอ่ะเราก็จะทำให้วันของเราเนี่ยกลายเป็นแบดเดย์ไปเลยแต่ว่าถ้าเราแค่มองว่าเขาเนี่ยอาจจะแบบมีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็แบบบังเอิญผ่านมาเจอเราเฉยๆอาจจะเป็นแบบจังหวะที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ได้ตั้งใจใส่เราหรอกเราก็แค่แบบมองว่าเออวันนี้อาจจะเป็นแบบสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนึงไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บมาคิดแล้วก็ปล่อยไปเพราะว่าถ้าเราเก็บมาคิดสุดท้ายเราก็แบบเครียดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บมาคิดเราก็ไม่เครียดแค่นั้นค่ะ
0: ค่ะการปล่อยความคิดฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ถ้าเราทำบ่อยๆก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงๆนะคะหลังจากที่เราคุยกันมาเยอะแยะแล้วนะคะ อยากจะให้คุณเกริ่นแนะนำละกันถึงกิจกรรมที่คุณได้เป็นคนจัดด้วยนะคะในเรื่องของ Wikipedia Camp นะคะว่าได้ยินมาจากอาจารย์มานพที่เป็นพูดเป็นวิทยากรนะคะของเราเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์พูดถึงว่าคุณได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม WikiCamp ด้วยค่ะอยากจะให้อธิบายว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรตัว Wikipedia เนี่ยเผื่อบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะก็วิกิพีเดียค่ะจริงๆเป็นแหล่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ค่ะเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะไว้แต่ว่าด้วยในยุคปัจจุบันเนี่ย AI แบบกำลังเข้ามาใช่ไหมคะแบบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะหันไปเซิร์ชข้อมูลจาก ChatGPT Gemini Notebook LM AI ที่เข้ามาในแบบปัจจุบันมากกว่าโดยที่แบบบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ Google แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้วิกิพีเดียแล้วทำให้แบบวิกิพีเดียเนี่ยค่อนข้างจะเลือนหายไม่หายหน้าหายตาไปจากแบบสังคมในเด็กยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแบบ วิกิมีเดียไทยแลนด์เนี่ยเขาก็เลยจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาก็คือเป็นกิจกรรมสัมมนาที่จะไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับว่าวิกิพีเดียเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างซึ่งถ้าคนที่รู้จักวิกิพีเดียอยู่แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบเราเข้าไปหาข้อมูลไปเสิร์ชข้อมูลแล้วก็แบบเอาก๊อปมาทำรายงานทำงานอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกิพีเดียเนี่ยเราก็สามารถเป็นแอดมินได้เหมือนกันค่ะก็คือเราเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขบทความได้ค่ะเป็นบทความที่มีอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปอ่านเนี่ยแล้วเราอาจจะเห็นถึงแบบจุดผิดพลาดที่เราแบบอยากแก้เราก็สามารถสร้าง account ของเรานะคะแล้วก็ไปแก้ได้เลยหรือว่าจะเป็นการแปลบทความค่ะคือมีบทความนี้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นในภาษาอื่นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ได้แล้วเราก็แปลมาเป็นบทความภาษาไทยอันนี้ก็ถือเป็นการเขียน1บทความหรือว่าอีกอันนึงเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการเขียนบทความขึ้นมาใหม่เลยค่ะก็คือบทความนี้เนี่ยไม่มีอยู่เลยทั้งแบบในภาษาไทยหรือว่าในภาษาใดก็ตามค่ะซึ่งแบบว่าทุกคนก็สามารถเข้าไปเขียนได้ขอแค่แบบว่ามี account ของวิกิพีเดียค่ะแล้วก็ถ้าเราแก้ไขบทความบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะยื่นเรื่องไปขอว่าแบบเป็นแอดมินได้ไหมซึ่งแบบพอมีหน้าที่แอดมินเข้ามาเนี่ยก็จะนอกจากแก้ไขบทความธรรมดาแล้วก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของแบบความถูกต้องด้วยหรือว่าอาจจะมีในการจัดการที่แบบบางครั้งอาจจะมีแกนคีย์บอร์ดที่แบบเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่แบบว่ามันผิดเพี้ยนไปก็ต้องคอยแบบไปจัดการในส่วนนั้นค่ะ
0: อืมค่ะเป็นเหมือนแบบตำรวจไปในตัวนะคะก็เลยเสริมข้อมูลจากที่บีบีพูดก็คือวิกิพีเดียเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ใช่มีแอดมินเป็นของกลุ่มเป็นของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเหมือนเว็บไซต์ทั่วๆไปแต่เป็นเหมือนกับเว็บไซต์ที่เปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาสร้างความรู้ข้อมูลให้กันและกันได้ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คุณสามารถเข้าไปเหมือนกับเวลาผู้อ่านก็เหมือนกันก็แสดงว่าตอนเราอ่านเราก็ต้องรับรู้ว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ได้ถูก 100% เลยเราก็เลยเหมือนมีส่วนทำให้คิดมากขึ้นว่าไหมคะบีบีในมุมมองของ
1: อ๋อใช่ค่ะก็ปกติเวลาเราอ่านอะไรเราก็จะแบบเชื่อในสิ่งที่เขาพาดหัวข่าวมาเลยหรือสิ่งที่เขาโน้มน้าวผ่านบทความแต่ว่าอันนี้เราก็จะต้องแบบมีการฉุกคิดนิดนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันอยู่ในบทความนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะต้องมีการรีเช็คข้อมูลอีกทีนึงค่ะ
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณรีเช็คแล้วว่ามันไม่ถูกต้องจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ตรงนี้ต่อยอดไปให้คนอื่นได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะเป็นการไม่ส่งต่อความรู้ที่แบบผิดไป
0: อ่ะอืมน่าสนใจค่ะนอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศโลกใบนี้ได้แล้วค่ะมีประเด็นอื่นๆอีกไหมที่วิกิพีเดียเขาได้ใหเหมือนมีวิสัยทัศน์หรือเขาตั้งใจที่จะให้กับชุมชนองค์ความรู้ค่ะ
1: อ๋อก็อย่างวันที่17ที่ผ่านมานะคะอาจารย์มานพก็มีไปงานวิกิพีเดียที่หาดใหญ่ค่ะเป็นวิกิพีเดียเขาจะเปิดวิกิพีเดียของภาษายาวีขึ้นมา อีกอันนึงค่ะซึ่งแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วก็วันที่ผ่านมาเนี่ยทางวิกิพีเดียก็เพิ่งประกาศแต่ว่ารางวัลผู้ที่ชนะในการส่งภาพค่ะคือทางวิกิพีเดียเนี่ยเขามีการเปิดการแข่งขันให้แบบว่าสามารถส่งรูปภาพที่ถ่ายเองนะคะในหัวข้อที่เขาเปิดแต่ละรอบเนี่ยส่งเข้ามาแล้วก็จะมีการแบบคัดเลือกแล้วก็ให้รางวัลค่ะซึ่งก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งประกาศผลไปส่วนครั้งต่อไปนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวสารค่ะว่าจะมีการจัดอีกเมื่อไหร่ค่ะ
0: มีการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละประเทศด้วยนะคะเพื่อทำให้แบบว่าความรู้เนี่ยเข้าถึงในทุกๆภาษาอันนี้เยี่ยมมากค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: สอบถามได้ไหมคะว่าแล้วเวลาที่เราเปิดภาษายาวีนั่นหมายความว่าจะต้องไปรีครูทหรือไปชักจูงคนเฉพาะกลุ่มมาไหมเอ่ยแล้วมีวิธีการทำอย่างนั้นยังไงบ้างนอกเหนือไปจากว่าลงไปที่มีการลงแคมป์ไปที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะก็เหมือนแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยหนูไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าติดงานกิจกรรมของคณะค่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นอาจารย์แบบว่าอาจารย์มาเล่าให้ฟังก็คือเหมือนจะเป็นการแบบเชิญคนที่แบบมีความรู้ด้านนี้มาแล้วก็แบบว่ามาคุยกันว่าแบบจะทำยังไงแบบว่าเปิดเป็นแบบอีกหนึ่งภาษาขึ้นมาเลยอะค่ะ
0: อืมใช่ค่ะอ๋อแต่ดีมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งภาษาของภาษาของวิกิพีเดียเลยนะคะว่าแต่วิกิพีเดียเนี่ยทุกคนมักจะคิดว่ามีภาษาเฉพาะแต่จริงๆแล้วคือมีทุกภาษาทั่วโลกเลยเนาะ
1: มีเกือบ เกือบครบเลยค่ะก็อาจจะแบบมีบางภาษาที่ยังไม่มีอย่างเช่นภาษายาวีที่แบบเปิดใหม่ขึ้นมา
0: ที่เป็นส่วนท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยเฉพาะนะคะที่เป็นจะว่าไปก็คล้ายๆกับส่วนหนึ่งของภาษาไทยเล็กๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเป็นคำถามก่อนสุดท้ายนะคะว่าคุณคิดว่าจากกิจกรรมที่คุณทำมาทั้งหมดการที่เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นจากตอนมัธยมก้าวมาสู่ปริญญาตรี

0: ดีนะคะแล้วก็การทำกิจกรรมโตว่าที่การไปจัดกิจกรรมวิกิแคมป์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆหลากหลายเลยเนี่ยค่ะมันให้อะไรกับเราบ้างแล้วก็คุณได้เรียนรู้อะไรจากการที่1ปีกว่าผ่านไปจากการที่เราเป็นนิสิตปริญญาตรีนะคะที่จุฬา
1: จริงๆทุกกิจกรรมเนี่ยให้ในหลากหลายด้านมากค่ะทั้งแบบการได้เจอเพื่อนใหม่แบบในชมรมเลยเจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราไม่คิดว่าความแบบความสัมพันธ์สายสัมพันธ์จะแบบแน่นแฟนขนาดนี้รุ่นพี่ที่แบบจบไปแล้ว 2-3 ปียังแบบกลับมาช่วยแบบในการซ้อมเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ได้เลยก็คือแบบเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยแหละค่ะก็คือพอเราทำกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยใช่ไหมคะเรา manage เวลาค่อนข้างจะยากมากๆถ้าเราแบบไม่มีวินัยจริงๆซึ่งตัวหนูก็ยังทำไม่ได้ขนาดนั้นกำลังพยายามอยู่เหมือนกันค่ะคือการที่แบบเราไปทำกิจกรรมเนี่ยเราได้หลายๆอย่างทั้งแบบว่าสังคมความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่แบบไม่เคยได้รับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่แบบเราอย่าลืมโฟกัสเลยก็คือเรื่องของการเรียนค่ะแบบว่าไม่ว่าเราจะแบบไปร่วมกิจกรรมแค่ไหนแล้วก็ห้ามให้การเรียนเราเสียค่ะก็คือเน้นแบบหลักๆก็คือเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยแหละค่ะถ้าแบบเราแบ่งเวลาได้เราก็จะสามารถทำหลายอย่างในชีวิตได้ค่ะ
0: งั้นขอเสริมต่อได้ไหมคะว่าคุณได้วางแผนไว้ไหมเอ่ยว่าหลังจากที่จบแล้วจะไปทำอะไรในอนาคตตอนนี
1: ้ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าภาคของหนูกำลังจะมาในเรื่องของแร่เอิร์ธค่ะถ้าจบ
0: เมืองแร่
1: ใช่ค่ะถ้าจบแบบภาคเหมือนแร่ไปแล้วแบบยังอยากทำงานสายวิศวกรอยู่ก็คงจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกแร่ลงเหมืองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าส่วนแบบของการเป็นสายไม่ใช่วิศวกรก็ยังไม่ได้มีแบบชัดเจนค่ะอาจจะไปเป็นครูสอนดนตรีก็ได้ค่ะแบบว่าใช้ความรู้ที่เรียนมาในสมัยเด็กให้เกิดประโยชน์
0: ได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้คืออาชีพเราเนาะในวัยค้นหาตนเองก็ว่าได้นะคะในปริญญาตรีสามารถเปิดกว้างได้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเผื่อท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮ็อบบี้สามารถออกมาเป็นอาชีพหลักเราได้ในอนาคตทั้งนั้นเลยถ้าเราเปิดใจนะคะงั้นไปสู่คำถามสุดท้ายค่ะว่าทราบมาว่าคุณน่ะอยากจะเป็นเหมือนกับครูเนี่ยเนาะคือเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวิทยุจุฬาด้วยอะไรด้วยนะคะหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการอาจจะเป็น MC วิทยากรในรายการอื่นค่ะคืออันนี้คือมีแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างแล้วก็มาตอนไหนแล้วก็คุณอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังในการที่ใครจะไปรู้แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการใดรายการหนึ่ง
1: ค่ะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่สมัยเด็กที่ชอบดูรายการทีวีค่ะแบบว่าทั้งรายการแข่งขันหรือว่าวาไรตี้โชว์แล้วก็รู้สึกว่าพิธีกรเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างสำคัญในรายการนั้นคือเขาได้ทำให้ทั้งแบบแขกรับเชิญแล้วก็ผู้ชมอาจจะเป็นผู้ชมในห้องส่งหรือว่าผู้ชมที่แบบฟังทันบ้านเนี่ยมีความสุขซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่เก่งมากที่สามารถแบบสร้างความรู้สึกสร้างความสุขให้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเขายังสามารถที่จะชวนแขกรับเชิญคุยแล้วทำให้ผู้ฟังเนี่ยสนุกในสิ่งที่เขาชวนคุยออกมาได้ก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบเก่งจังเลยแล้วก็ประจวบกับแบบว่าช่วงที่เข้าชมรมโต้ด้วยแล้วก็ได้อยู่กับแบบคุกคีกับการพูดค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าการพูดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้แบบเรียนรู้อยู่เสมอแบบว่าการโต้ก็เป็นแบบนึงการมาพูดแบบรายการวิทยุก็เป็นอีกแบบนึงคือมันมีการพูดที่แบบหลากหลายมากมันแบบเหมือนดูซีรีส์แล้วแบบไม่จบสักทีมีตอนต่อไปให้ติดตามเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนุกดีค่ะก็ยังแบบวันนี้ก็แบบต้องขอบคุณอาจารย์ที่แบบว่าให้โอกาสมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเหมือนกันค่ะก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันค่ะ
0: ใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องเอาเป็นวิทยากรก่อนแล้วในอนาคตใครจะเดี๋ยวเราจะน่าจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะมั่นใจว่าในวันหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่คุณพูดชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการพูดมันมีหลากหลายสไตล์มากเนาะก็เหมือนชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไปแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายหลากหลายกับมันนะคะแล้วจากการที่ได้มาพูดวันนี้เนี่ยตอนท้ายรายการนี้แล้วนะคะคุณคิดว่ามีอะไรที่อยากจะแบ่งปันข้อคิดอะไรหรือว่ารู้สึกอย่างไรนะคะในการที่ได้มาพูดในวันนี้อันนี้อาจจะสั้น
1: ๆได้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะคะอย่ากลัวในการที่จะลองอะไรใหม่ๆค่ะถ้าอย่างวันนี้หนูกลัวแล้วแบบหนูปฏิเสธคำชวนของอาจารย์หนูก็จะไม่ได้รับโอกาส

0: ที่เคยแบบไม่สามารถไม่สามารถหาได้ที่ไหนค่ะเพราะงั้นถ้าแบบมีโอกาสเข้ามาในชีวิตก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจและคว้ามันไว้ก่อนค่ะจะได้รู้ว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะธนิศราคามีไอหรือว่า BB นะคะนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะภาคเมืองแร่ปี2ที่มาให้ข้อคิดดีๆความรู้กับเรามาชวนคุยสนุกสนานในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 น. ถึง 8:55 น. รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
4: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าราชาทรงพระเจริญขับร้องโดยพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ภัยรัตน์ภัยพันรัตน์ร้องคู่กับอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีและอีกบทเพลงชื่อเพลงถวายพระพรรัชกาลที่10ขับร้องโดยคุณจินกรไกรลาศผู้ประพันธ์เพลงนี้คืออาจารย์อภิชาติดำดีค่ะท่านผู้ฟังเป็นบทเพลงถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรเนื่องในวโรกาสในวันอังคารที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนะคะท่านผู้ฟังยังมีบทเพลงอีก2บทเพลงเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10และ2บทเพลงนี้มีชื่อว่ารัชกาลที่10ทรงพระเจริญขับร้องโดยคุณเอกชัยศรีวิชัยผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณเจษดาเรืองนามและอีกบทเพลงชื่อเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ขับร้องโดยคุณนกน้อยอุไลพรครูดอยอินทนนท์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆอันทรงคุณค่าและมีความหมายยิ่งเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ในวันอังคารที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ฟังและยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากทางแฟนรายการมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังอีกด้วยกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามิตรแห่งความดีขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงหัวใจให้เธอขับร้องโดยคุณนวลสวาสชื่นชมบุญครูสุรพลพรภักดีเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังไปรับฟังกันต่อกับอีก2บทเพลงนี้แฟนรายการแนะนำมาและผู้ดำเนินรายการขออนุญาตนำอีกบทเพลงมาเปิดติดต่อกันกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าช่อทิพย์รวงทองขับร้องโดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงที่นำมาเปิดติดต่อกันชื่อเพลงสาวชาวนาขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะครูสำเนียงม่วงทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือline@id@juladio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังยังมีบทเพลงที่แฟนรายการได้แนะนำผ่านการเขียนจดหมายแนะนำบทเพลงมาอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นความคลาสสิกในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ครวดเร็วทันใจแต่ความคลาสสิกในจดหมายนั้นหาไม่ได้อีกแล้วนะคะแฟนรายการท่านนี้ท่านได้ย้อนเวลาไปถึงยุคสมัยที่เมื่อก่อนนั้นนะคะอยากจะแนะนำบทเพลงต้องเขียนจดหมายไปหานักจัดรายการหรือดีเจทางวิทยุอีกด้วยและวันนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับจดหมายจากคุณสมคเนธิตฐานนะคะถือว่าท่านได้ย้อนวานๆสร้างความคลาสสิกกลับมาอีกครั้งขอขอบคุณคุณสมคเนธิตฐานอีกครั้งมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะและบทเพลงที่ท่านขอมานั้นมีชื่อว่ากระดังงาลนไฟนะคะขับร้องโดยคุณทูลทองใจครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขออนุญาตเปิดอีกบทเพลงติดต่อกันเลยกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเกลียดนักผู้ชายขับร้องโดยคุณบุภาสายชนค่ะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ังมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่นำพาอดีตนะคะย้อนวันวานกลับมาโดยการเขียนจดหมายแนะนำบทเพลงมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะยังมีบทเพลงที่ตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังสองบทเพลงนี้เป็นบทเพลงขับร้องแก้กันที่มีชื่อว่าน้ำตาจ่าโทขับร้องโดยคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงน้ำตาแม่ไม้ขับร้องโดยคุณพองศรีวรนุชค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะมีเรื่องเล่าอยากแบ่งปันเล็กๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะคุณสุรพลสมบัติเจริญหรือครูสุรพลนั้นก่อนที่ท่านจะรับราชการเป็นทหารอากาศนั้นท่านได้สมัครเป็นทหารเรือมาก่อนและก็ประจำการจนครบ2ปีต่อมาท่านได้ไปทำงานกับเรืออากาศตรีปราโมทวรรณพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายมวยคณะเลือดชาวฟ้าโดยมีหน้าที่เป็นคนงานของกรมช่างอากาศโยธาและด้วยท่านเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อวงดนตรีลูกฟ้าหรือกองดุริยางทหารอากาศมีงานร้องเพลงที่ไหนนะคะคุณสุรพลท่านก็จะติดตามไปที่นั่นด้วยท่านชื่นชอบและชอบร้องเพลงเชียร์รำวงนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังต่อมาคุณสุรพลได้หัดแต่งเพลงและเพลงแรกที่ท่านแต่งนั้นชื่อเพลงชูโชคสองกุมารและได้ร้องให้เพื่อนๆทหารอากาศฟังเรืออากาศตรีปราโมทท่านได้ยินเสียงคุณสุรพลขับร้องเพลงท่านก็ชื่นชอบจึงสนับสนุนคุณสุรพลโดยย้ายจากคนงานกรมช่างอากาศโยธาเข้าไปประจำการกองดุริยางทหารอากาศหุ้งมหาเมฆโดยเป็นข้าราชการประจำเมื่อวันที่2มิถุนายนปีพุทธศักราช2497นั่นเองนะคะและเมื่อท่านได้อายุครบ24ปีท่านได้รับยศเป็นจ่าอากาศตรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุรพลนั่นเองนะคะและต่อมาได้เลื่อนขั้นลำดับยศเป็นพันจ่าอากาศโทสุรพลสมบัติเจริญในเวลาต่อมาค่ะจึงหยิบเอาบทเพลงน้ำตาจาโทมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในบทเพลงนี้ที่คุณสุรพลหยิบยกมาไว้ในเนื้อเพลงน้ำตาจาโทนั้นคือสุภาษิตคำเตือนใจโบราณกับคำว่าบรรดาช้างสารงูเห่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรไว้วางใจนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้คุณสุรพลนำมาสอดแทรกเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะคุณสุรพลสมบัติเจริญได้บันทึกเสียงครั้งแรกกับห้างต่อเง็กชวนในปีพุทธศักราช2496บทเพลงแรกที่ท่านได้บันทึกแผ่นเสียงมีชื่อว่าน้ำตาลาเวียงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังค่ะ

านผู้ฟังคะยังมีบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาอีก2บทเพลงไปฟังกันต่อค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเบรกรักเบรกรถนะคะขับร้องโดยคุณสุมิตรสัจเทพร้องคู่กับคุณยุพินแพรทองค่ะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และมีอีกบทเพลงท่านแนะนำมาด้วยเช่นกันกับบทเพลงที่มีชื่อว่าด่วน2แถวหรือชื่อเต็มๆคือ1 2 3ด่วน2แถวนะคะขับร้องโดยครูสวงสันติค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: บริการฟรีมีคันนี้คันเดียวในประเทศไทยครับขึ้นกี่เที่ยวกี่เที่ยวไม่ต้องเสียตังค์ถ้าใครลงปลายทางขอสตังค์ด้วยนะครับบาทเดียวครับบาทเดียวฮะ
1: นี่ตังค์ทอนใช่ไหมจ๊ะ
0: ฮะคุณแบงค์อะไรครับ
1: กับแบงค์สิบไงล่ะ
0: ขอโทษทีครับลืมฮะลืมฮะ
1: แหมลืมเรื่อยเชียบอกให้ทอนตั้งสองทีแล้วไม่เห็นทอนสักทีหนึ่ง
0: มันเคยตัวครับมันเคยตัวให้เรียบร้อยไป

0: ดป้ายแล้วจ้าควันใจของผู้ชราออกที่เบรกที่เสทลาหัวห้อยหัวคลอนอยู่ไปมาแสงซ้ายแสงขวาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเชิญครับเชิญเลยครับท่านที่จะไปเทเวศบางโพบุคโลบางปิ่งวังคิงสะพานควายเกียกกายบางซ่อนสะพานมอนโอเดียนบางกุนเตียนโรงเวียนใหญ่สะพานใหม่ดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานขาวลาดยาวบางปูตลาดผู้หัวลำโพงพระขนงประตูน้ำสะพานดำสะพานแดงจัดแจงขึ้นกันได้เลยครับขึ้นได้เลยเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวออกแล้วครับ
1: ไปจะไปไหนกันเนี่ย
2: ไปไหนก็หมด
0: เรียบร้อยลูกพี่ไปเลย

0: เอาเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับคนหน้าเดินหลังด้วยฮะคนหลังถอยหน้านะครับชิดขวาชิดซ้ายชิดในชิดนอกแถวซ้ายได้อีก5แถวขวาได้อีก6ห้อยโหนได้ตามสบายครับไม่ตายถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกก็ไม่ตายนะฮะ
1: แล้วถ้าหากว่ามันตกล่ะ
0: ก็ตายดิครับเรียบร้อยลูกพี่ไปดวล
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะเปิดบทเพลง1 2 3ด่วน2แถวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วนั้นจริงๆแล้วบทเพลงนี้มีภาคต่อของบทเพลงถึง2ภาคด้วยกันนะคะและเมื่อนำเอาภาคแรกมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วนั้นนะคะอรรถรสมันจะหายไปถ้าหากไม่ได้ฟังในภาค2และภาค3ดังนั้นวันนี้ผู้ดำเนินรายการนำเอาภาค2และภาค3มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อค่ะกับภาค2มีชื่อว่า456ด่วน2แถวนะคะภาค3มีชื่อว่า789ด่วน2แถวค่ะ2บทเพลงนี้ครูสวงสันติเป็นผู้ขับร้องและท่านก็ประพันธ์เพลงเองเช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

เชิญครับเชิญขึ้นเลยครับเชิญคุณลุงคุณป้าเชิญคุณน้าคุณอาทั้งคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาเฮียอากูลุงปุ่นลุงแป้นทั้งป่าแฉ่มป่าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีดหนูแอดนะแป้นมือปืนนั่นนะปืนมือมีดนะฉับนะเฉิบนะเกลิบนะกลิ่งลุงขิงป้าขันนะมั่นยายแม่นหนุนยายมุดยายแม่นั่นป่าแพนลุงปุ๋ยน้าตุ๋ยยายตุ้มน้าพุ่มยายพวงน้าห่วงยายไหน้าชัยยายชอนน้ากรอนยายกลับน้าพลับยายพลิ้งเด็กเล็กเล็กก็ไอจุกไอโกนนไอโลนไอเปียไอต่ำไอเตี้ยไอบู้ไอบึ้งไอปึ้ง

0: ไอ้ปุ้ยไอ้แดงไอ้ดำไอ้เขียวไอ้ขาวไอ้ยาวไอ้สั้นขึ้นได้เลยครับรถจะออกแล้วครับ
1: ไปกันเนี่ยมี
0: อ
1: ะไร
0: ถึ
1: งว
0: ่
1: า
0: เหนื่อย
1: ว่า
0: เ
1: ขาคนแค่นี้เอง
2: นะใส่จะบ้าแล้วมั้งเนี่ย
3: มีอะไรบอกให้เด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปเลยด้วย

0: ขอบคุณครับขอบคุณที่ท่านเรียกใช้46ด่วน2แถวของเรานะครับเอาขอค่าโดยสารด้วยครับทุกคนนะฮะเพื่อความเรียบร้อยครับพี่ครับขอค่าโดยสารหน่อยฮะพี่ขอค่าโดยสารด้วยครับ
1: โพลิสครับโพลิส
0: อ๋อตำรวจนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์รับบริการฟรีอยู่เลยครับแล้วพี่คนโน้นนะครับขอค่าโดยสารด้วยฮะ
2: รั้วของชาติ
0: อ๋อทหารนะครับ
2: เบาไอ้น้องเบา
0: ๆอ๋อครับครับรั้วของชาตินะครับรั้วของชาติเราบริการฟรีครับเราไม่เก็บเงินท่านอยู่แล้วนะครับแล้วลุงคนที่นั่งในโน้นนะครับผมมาเก็บตั้งสองเที่ยวลุงก็นั่งเฉยลุงเป็นอะไรล่ะครับ
3: ก็ไอ้หนูเองไม่เห็นว่าลุงเป็นเกื้อนนี่เหรอเป็นเกื้อนอยู่ที่คอเนี่ยนึกว่าเองเห็นแล้วนะเนี่ย
0: เป็นเกื้อนไม่เกี่ยวกันนี่ครับลุงต้องเสียฮะต้องเสียเงินด้วยครับ
3: เออแล้วเสียเท่าไหร่ล่ะไอ้หลานชาย
0: ก็2บาทครับค่าคนบาทหนึ่งค่าเกื้อนของลุงอีกบาทหนึ่งถูกต้องเอ้ยถูกต้องไหมครับลุงฮะ
3: ถูกต้องของเองเว้ยหนูเอ้ย
4: มีอะไรไปนะ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปด้วย

0: ้คืนได้ทุกเที่ยวใกล้ๆ ก็แค่บาทเดียวเด็กในท้องแถมปลีให้ด้วยเชียวบริการแบบนี้มีคันเดียวแถมให้ทุกเที่ยวคนละป้ายสองป้าย
1: นี่ๆบอกให้จอดป้ายจอดป้ายคุณนี่พูดไม่รู้เรื่องจะบ้าหรือไง
0: ไม่บ้าหรอกครับได้ยินชัดแล้วครับลูกพี่จอดป้ายหน้าด้วยจอดจอดครับจอดจอดจอดนะจอดนิ่งนิ่งผู้หญิงจะลงจอดช้าช้าคนผ่าเขาจะลงครับ
1: ตายตายมาว่าฉันบ้าเหรอเนี่ย
0: ผมเปล่าว่าคุณเนี่ยฮะ
1: ก็บอกให้จอดตั้งแต่หัวเลี้ยวนั่นแล้วนี่เลยมาต้องสองป้ายแล้วจะจอดตรงไหนกันแน่เนี่ยบริการไม่เอาไหนเลยทีเงินแล้วจะเอาจะเอา
0: เอานี่คุณไม่รู้อะไรเลยครับเนี่ยผมแถมให้คุณตั้งสองป้ายยังไม่ชอบอีกแม่ผมบริการคุณดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยคนอื่นผมแถมป้ายเดียวเท่านั้นครับแม่เราอุตส่าห์ขาดทุนยอมแถมไม่ตั้งสองป้ายยังไม่ชอบแปลกไงสงสัยยายคนนี้สติไม่ค่อยดีแม่แปลกจริง
1: ๆคุณนั่นแหละสติไม่ดี
2: มีอะไรไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรลูกพี่ไปดู

0: ปวดหัวขับแล้วคนแก่ก็ว่าขับชาที่โกก็โวย
1: มีอะไรไปเด
0: ้อไม่มีอะไรลูกพี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องด่วน
2: มาแล้วมาอีกแล้วครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ตอน1 2 3ก็แหมช่วยเหลือกันดีครับเสีย6ก็ช่วยเหลือกันเสด็จเที่ยวนี้7 8 9โอ้ยออกใหม่ป้ายแดงตัดเลยต้องขออภัยนะครับบริการของเราอาจจะดีเกินไปครับ

0: เอาขึ้นได้เลยครับอีกคนเดียวออกนะครับอีกคนเดียวเท่านั้นนะออกนะครับ
1: เมื่อไรจะออกสักทีก็ไม่รู
0: ้อีกคนเดียวออกนะครับ
1: นี่เมื่อไรจะออกสักทียะ
0: ก็อีกคนเดียวออกครับพูดอยู่เนี่ยฮะ
1: ก็เห็นคนเดียวคนเดียวอยู่นั่นน่ะขึ้นมาตั้ง10กว่าคนแล้วร้อนก็ร้อน
0: อ้าวเขาขึ้นทีละตั้ง 4-5 คนนี่ก็ผิดกติกานี่ครับ
1: ไม่ขึ้นคนเดียวนี่จริงๆตอน1 2 3ก็ไม่ยอมทอนตังค์มา 4-5 6ก็จอด

0: เอาขึ้นกันทีเดียวครับเชิญเลยครับท่านที่จะไปอยุธยาภาชีสระบุรีโคราชหาดใหญ่สงขลายะลาปัตตานีลพบุรีอัมพวาปาจินกบินบุรีศรีสะเกษเขตอรัญจันทบุรีบ้านมีเชียงใหม่สุโขทัยร้อยเอ็ดเมืองเพชรสกลนครบ้านดอนสะแก้วบ้านแถวสมุทรสาคร
1: เดี๋ยวครับอันอุดรนี่บ่ไปบ่ครับอุดรแม่บ่ไป
0: อ๋อจะจอยอุดรบ่
1: ครับ
0: อุดรหนองคายเชียงรายลำพูนเอาเชิญคุณขึ้นดิครับไปครับอุดรก็ไปครับ
1: อุ้ยสมดีแท้ไปอุดรก็4สลึงซั่นบ่ครับนี่แม่นอีหลีบ่บ่ทั่วอีหลีบ่ครับ
0: โอ้ย4สลึงนี่ไปแค่ขนส่งแค่สายเหนือสายใต้เอกมัยจะกลับบ้านก็ไปต่อเองที่กลับไม่ถูกไงมาอยู่กรุงเทพก็หน่อยทําบินเซอร์แล้วไงพวกคุณ
2: มีอะไรไปเดินออกแล้ว
0: อ๋อก็ดีเหมือนกันลูกพี่ไปอ่ะดู

0: เอาเชิญครับเชิญครับไม่ได้เชิญขึ้นนะครับเชิญลงครับหมดระยะเงินแล้วครับนั่งกันมานานแล้วนะฮะเรียบร้อยใช่ไหมครับงั้นลูกพี่กลับรถเลยเอาถอยถอยถอยมาเลยขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายหมดเลยลูกพี่ซ้ายหมดหมดหมดเลยหมดเลยหมดแล้วหมดแล้ว
1: เหมือนเลย
0: พี่หมดแล้ว
1: ท่านเมิดล้านคอยนี่ตอน1 2 3ก็เสียวไปก็เสียวมาก2แถวมหาปะไลนี่ตอน4 5 6มันก็สวีทไปสวีทมาพอ7 8 9นี่ก็ซ่อนล้านคอยจนได้โอ้ยกองเท่านี้คอยแหลกให้ประแดกคอยมุนเครื่องนอกเครื่องในคอยเละอุ้ยปุ้ยแบบนี้บ่ได้บ่ยอมบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องคุยกันต้องคุยกัน
2: โอ้ยเด้อมันไม่ได้บอกให้รู้เรื่องให
1: ้โอ้ยแบบนี้จะต้องเอาเงินเอาเงินมาต้องเสียใส่ค่าเสียหายล้านต้องเสียใครค่าเสียหาย
2: ไปเด้อ
0: ไม่มีอะไรพี่ด้วน
2: มีอะไรไปเด้อ
1: ไม่มีอะไรพี่ด้วน
2: มีอะไรไปเด้อ
1: ไม่มี
2: ไม่มีไปอยู่ทำไม
1: อยู่ไปเดี๋ยวกันเถอะว่า
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะได้รับฟังบทเพลงด่วนสองแถวทั้ง3ภาคด้วยความสนุกขำขันเพลิดเพลินกันนะคะผลงานการขับร้องของครูสวงสันติและท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เองผ่านเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสโดยการโดยสารด่วน2แถวมาด้วยกันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังค่ะผู้ดำเนินรายการจำได้ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาแฟนรายการได้แนะนำบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาสาวตกค่ะร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั้นผู้ดำเนินรายการไปติดตามหาบทเพลงนี้ไม่พบแต่ไปพบอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าน้ำตาสาวตกค่ะร้องโดยคุณศรีสะอางตรีเนตรจึงอยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและนำเอาบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกด้วยนะคะกับบทเพลงน้ำตาสาวตกคุณศรีสะอางตรีเนตรเป็นผู้ขับร้องคุณสมานมิตรเกิดกำแพงเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้บทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงลูกทุ่งใจเด็ดขับร้องโดยคุณสมานมิตรเกิดกำแพงท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงที่ขับร้องแก้กันเพราะๆนะคะคุณสมานมิตรเกิดกำแพงนั้นท่านคือเจ้าของฉายาลูกทุ่งคอมพิวเตอร์3มิตินะคะท่านได้รับฉายานี้เนื่องจากท่านมีความสามารถพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ในการร้องเพลงสลับเสียงเป็นชายและหญิงได้อย่างแนบเนียนภายในตัวของท่านเองเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและยังอดีตท่านเคยเป็นพระเอกลิเกและยังเป็นนักพากย์ภาพยนตร์ในยุคภาพยนตร์16มม.อีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังนับว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถมากมายหลายด้านเลยทีเดียวค่ะไปฟังเพลงกันต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงขับร้องแก้กัน2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าโอ้ชาวนาขับร้องโดยคุณสดใจรุ่งโพทองค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและอีกบทเพลงขับร้องแก้กันชื่อเพลงสาวชาวนาขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะคุณสดใจรุ่งโพทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลย

ค่ะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆขับร้องแก้กันนะคะโอ้ชาวนาและสาวชาวนาค่ะท่านผู้ฟังช่วงชั่วโมงที่2ผ่านมาพอสมควรแล้วเราไปส่งกำลังใจให้กับทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนกันค่ะท่านผู้ฟังและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราส่งกำลังใจให้กับทหารพรานแล้ววันนี้เราไปส่งกำลังใจให้กับทหารอากาศกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าทหารอากาศขาดรักนะคะขับร้องโดยคุณเสกสรรผู้กันทองค่ะครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้บทเพลงที่ขับร้องแก้กันมีชื่อว่าแฟนทหารอากาศขับร้องโดยคุณจุพินแพรทองค่ะคุณพิมพ์สุพรรณเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงเพราะๆมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่29ที่จะถึงนี้คือวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้คือวันเข้าพรรษานะคะผู้ดำเนินรายการมีบทเพลง2บทเพลงมาฝากมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงแรกวันอาสาฬหบูชาขับร้องโดยคุณเชิดชัยวัชราพรท่านประพันธ์เพลงนี้เองติดตามมาด้วยอีกบทเพลงวันเข้าพรรษาขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงดีๆอันทรงคุณค่าและความหมายในช่วงใกล้ที่จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่29และวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ฟังคะผู้ดำเนินรายการอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับช่วงเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงซึ่งจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนโดยคุณจันงามชูตระกูลค่ะและวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมพบกับช่วงเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงโดยคุณจันงามคุณจันงามมีเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงเรื่องไหนที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังนั้นเชิญชวนรับฟังด้วยกันนะคะและดิฉันฝนรินชนาทิพย์ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พร้อมกับเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ทุกเสียงเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองมีความหมาย
2: เบื้องหลังบทเพลงที่คุณคิดถึงยังมีเรื่องราวพ้องวานๆที่คุณอาจไม่เคยรู
1: ้ย้อนล้ำลึกถึงอดีตหรือความทรงจำของการเวลา
2: ที่ถูกบันทึกไว้ผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งที่คุณรัก
1: เรื่องเล่าผ่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจันงามชูตระกูลช่วงเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงวันนี้นำเสนอเรื่องบทเพลงพุทธประวัติ4ชุด86เพลงจากศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนผู้ขับร้องและประพันธ์บทเพลงพุทธประวัติด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์หน้าจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา2วันด้วยกันวันแรกคือวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569และวันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานวันนี้จึงอยากนำเอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับบทเพลงพุทธประวัติ4ชุด86เพลงจากปลายปากกาและผลงานการขับร้องของคุณเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2555ค่ะก่อนที่คุณเพลินพรมแดนจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงชุดพุทธประวัตินั้นเคยสร้างสรรค์ผลงานเพลงเกี่ยวกับประวัติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนและหลวงปู่ม่านภูริทัตโตเอาไว้ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีผู้ติดตามฟังและร่วมทำบุญช่วยชาติเป็นจำนวนมากต่อมาพระลูกศิษย์หลวงตามหาบัวได้ขอให้คุณเพลินพรมแดนแต่งเพลงเกี่ยวกับพุทธประวัติซึ่งคุณเพลินพรมแดนได้บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และยากเกินความสามารถเป็นอย่างมากในขณะที่พระลูกศิษย์หลวงตามหาบัวได้บอกว่าจะรอฟังเพลงพุทธประวัติจากคุณเพลินพรมแดนแม้ว่าจะต้องรออีก5ปีหรือ10ปีก็จะรอด้วยคำพูดนี้ทำให้คุณเพลินพรมแดนเกิดความซาบซึ้งใจและตัดสินใจเริ่มศึกษาพุทธประวัติอย่างจริงจังและได้หาหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าจำนวนมากมาศึกษาอย่างจริงจังและได้เริ่มด้วยการศึกษาพระปฐมสมโพธิกถารวมถึงเริ่มใช้เวลาคิดเขียนและเรียบเรียงอย่างหนักระหว่างการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงพุทธประวัตินั้นคุณเพลินพรมแดนต้องเผชิญกับความกดดันทางจิตใจอาการนอนไม่หลับความเครียดจากการสร้างสรรค์ผลงานเพลงความรู้สึกว่าภารกิจนี้ยากที่สุดในชีวิตคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าด้วยแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของคุณเพลินพรมแดนทำให้ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงชุดพุทธประวัติออกมาได้ทั้งหมด4ชุด86เพลงหรือ86ตอนโดยใน86เพลงที่ประพันธ์ขึ้นและขับร้องนั้นส่วนใหญ่เป็นเพลงพูดซึ่งก็คือเมื่อร้องเพลงจบแล้วจะมีการบรรยายพุทธประวัติต่อไปจนจบเพลงแต่บางเพลงจะเป็นเพลงร้องล้วนๆตามปกติซึ่งในช่วงการบรรยายนั้นจะมีคุณเพลินพรมแดนบรรยายเนื้อความตามปกติและมีนักพากย์มืออาชีพมาร่วมบรรยายด้วยคือคุณปริพันธ์วัชรานนท์หรือที่รู้จักกันในนามโต๊ะพันธมิตรพากย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระอัญญาโกฏัญญะคุณอรนุชลาดพันนาพากย์เป็นนางสุชาดาคุณโคสิทธิ์กฤตินันพากย์เป็นพญาวสวัตดีมานพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าพิมพิสารพระอุรุเวลกัสสปะพระเทวทัตและนี่คือบทเพลงแห่งศรัทธาอันแรงกล้าอันยิ่งใหญ่ที่คุณเพลินพรมแดนได้สร้างสรรค์งานเพลงขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาคุณเพลินพรมแดนได้กล่าวไว้ว่าการแต่งเพลงพุทธประวัตินี้ทำให้เราได้แตกฉานมีความรู้สึกลึกซึ้งและเป็นเพลงที่แต่งยากที่สุดยาวที่สุดและใช้เวลาแต่งนานที่สุดตั้งแต่แต่งร้องจนทำเป็นเพลงชุดสำเร็จนี่ใช้เวลาถึง5ปีและออกวางจำหน่ายในช่วงปีพุทธศักราช2555ถึง2556การสร้างสรรค์งานเพลงพุทธประวัตินี้เป็นพุทธบูชานำรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายมอบให้วัดเกตมวดีศรีวรารามซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาจึงขอนำบทเพลงพระธรรมคือพระศาสดาเป็นบทเพลงลำดับที่22ในชุดที่4หรือบทเพลงลำดับที่82จากทั้งหมด86เพลงขอส่งท้ายรายการด้วยบทเพลงพระธรรมคือพระศาสดาและพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ออกกำลังกายแล้วน้ำหนักขึ้นบ้างครับอาจจะไม่ค่อยแปลกนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านที่เล่นเวทหรือว่าต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อแต่สำหรับท่านอื่นๆที่มักจะไปวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อหวังจะลดน้ำหนักแต่กลับกลายเป็นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโอ้เสียดื้อเลยนะครับพาให้รู้สึกเซ็งหรือหมดแรงหมดกำลังใจในการออกกำลังกายไปเลยบางครั้งก็มีซึ่งท่านใดที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่นะครับไม่ต้องตกใจหรือเครียดเกินไปเราลองมาค่อยๆ คิดหาสาเหตุวิเคราะห์ไปด้วยกันครับในวันนี้แล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับ 1. การวิ่งอาจจะส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับโดยที่การออกกำลังกายโดยการวิ่งนั้นน่ะร่างกายก็จะมีการเคลื่อนไหวและการออกแรงเช่นกันนะครับเหมือนกับที่เรายกเวทเลยโดยเฉพาะท่านใดที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วน้ำหนักตัวเยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งจะทำให้การออกกำลังกายในช่วงแรกนั้นน้ำหนักไม่ลดแต่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้เช่นกันครับ 2. ร่างกายมีการสะสมน้ำมากขึ้นเมื่อเราออกกำลังกายแล้วนะครับร่างกายจะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติในช่วงของการซ่อมแซมหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับร่างกายอาจจะมีการสะสมน้ำไว้กับตัวเนี่ยมากขึ้นเช่นกันดังนั้นเมื่อมีน้ำเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เมื่อเราออกกำลังครับ 3. ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อเราออกกำลังกายนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ออกกำลังกายหนักเกินไปร่างกายอาจจะเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับความเครียดของร่างกายจากการออกกำลังกายกับความเครียดที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยคนละส่วนกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักและหักโหมอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยเก็บสะสมไขมันเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ระบบเผาผลาญต่ำลงได้เช่นกันครับ 4. เจริญอาหารมากขึ้นซึ่งข้อนี้นะครับก็มักจะเป็นกันเยอะครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายแล้วน้ำหนักขึ้นโดยเฉพาะท่านที่มักจะมีความคิดว่าออกกำลังกายแล้วจะกินอะไรก็ได้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ควรระวังแล้วก็ควรปรับแก้ครับเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็จะกินอะไรโดยที่ไม่คุมเลยนั้นมักจะทำให้เรากินอาหารได้เยอะกว่าปกติได้ง่ายขึ้นครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือเราเริ่มจากการควบคุมปริมาณอาหารของเราให้เหมาะสมเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพนะครับปรุงด้วยวิธีการต้มนึ่งอบเป็นส่วนใหญ่เลี่ยงของทอดของมันอาหารรสจัดรวมไปถึงพยายามดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักไว้ก่อนครับท่านใดที่ออกกำลังกายแล้วจะต้องดื่มเกลือแร่หรือว่าน้ำหวานอันนี้ก็อาจจะต้องขอให้ปรับมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับถ้าเกิดรับประทานอาหารแล้วรู้สึกจานแรกหมดแล้วยังไม่อิ่มอาจจะรอดูประมาณสัก 15-20 นาทีก่อนรับประทานอาหารยังมีสตินะครับแล้วก็ดูว่าเรายังหิวอยู่ไหมเมื่อเรารอแล้วจากนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือยังคงต้องหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับด้วยความหนักที่เหมาะสมกับความแข็งแรงของตัวเองไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนง่ายเกินไปนั่นเองครับเป็นอะไรบ้างครับกับเนื้อหาที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจากเพจอวรินสมาร์ทรันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์ สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
4: กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
5: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพื่อความรู้สู่ประชาชนแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชวัฒน์ค้ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับอาจารย์ชวัฒน์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย
5: ์วันนี้ก็มีสงครามในตะวันออกกลางก็ตอนนี้คงไม่รู้จะเรียกว่าอิหร่านวอร์หรือสงครามสหรัฐอิหร่านหรือว่าเรียกสงครามตะวันออกกลางแล้วนะเพราะมันขยายวงกว้างก็ไปมากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
5: น้ำมันก็ขึ้นไปร้อยเหรียญต่อบาร์เรลไปแล
6: ้
5: ว
6: ก็
5: เป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันขยายวงมาถึงทางทะเลแดงแล้วก็ช่องแคบบับเอามันดับซึ่งตรงนั้นยิ่งแคบกว่าช่องแคบฮอร์โมนสิกนะครับ
6: ครับ
5: บับเอามันดับนี่ช่วงช่องแคบเนี่ยมีความกว้างประมาณ20กิโลเท่านั้นเอง21กิโลเท่านั้นเองในขณะที่ช่องแคบของมูสเนี่ยกว้างประมาณ33กิโลนะครับ
6: ครับ
5: คือ20ไมล์ทะเลแล้วก็ทางนี้ประมาณ14ไมล์ทะเลทาง บับเอามาดับ14ไมล์ทะเลก็ประมาณ20กิโล21กิโลครับ
6: ครับ
5: ตรงเนี้ยเป็นช่องทางส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย
6: ครับ
5: ก็ซาอุดิอาระเบียกับปูตินก็คู่รักคู่แค้นกันมาสู้รบกันมาแล้วก็ทำความตกลงสันติภาพกันมาแล้วแต่ตอนนี้ก็ปูตินก็ลูกสมุนอิหร่านก็บอกว่าจะเริ่มโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียก็โดนปูตินทำลายหรือว่าโจมตีไปใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็
6: ใช่
5: แล้วซาอุดิอาระเบียก็ไม่นิ่งเฉยเลยก็โจมตีฮูตี้ในเยเมนทันทีนะคือตรงเนี้ยมันก็ลำบากมากเพราะว่าถ้าบอกก็ได้ปิดช่องแคบบับเอามันดับเนี่ยมันมีผลสองอย่าง
6: ครับ
5: ก็คือน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียที่มาสู่เอเชียและจีนเนี่ยตรงนั้นอะประมาณ 5% ของปริมาณน้ำมันของโลกแล้วช่องแคบของมูสอีกวัน 20% ของมันคือ 25% ของน้ำมันเนี่ยมีปัญหาไปละเรียบร้อย
6: ครับครับ
5: แต่ว่าตรงนั้นนะมันจะเป็นช่องทางผ่านระหว่างเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปที่มาจากยุโรปซึ่งเข้ามาทางช่องแคบยิบราลตาร์มาทางเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าของยุโรปอื่นที่มาทางเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ทะลุคลองสุเอซเข้าทะเลแดงแล้วก็มาออกมาสมุทรอินเดียได้ใช่ไหมครับออกอาระเบียนซีหรือตรงนั้นเรียกอาระเบียนซีมั้งใช่ไหมครับทะเลอาหรับตรงนี้ก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของคาร์โก้ของโลกอ่ะใช้ช่องทางนี้
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นนอกจากกระทบน้ำมันแล้วนี่กระทบการขนส่งสินค้าอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของโลกที่ต้องผ่านช่องแคบช่องคลองสุเอซและผ่านเข้ามาตรงนี้อีกตายเลยคนนี
6: ้โอ้โห
5: มันก็จะกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างมากเลยถ้าตรงนี้ไม่มีการแก้ไขหรือว่ายุติปัญหานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อคืนเข้าใจเมื่อคืนวันศุกร์น่าจะเป็นคืนแรกที่ ไม่มีการ
6: ตอบโต้จ
5: ากสหรัฐถล่มอิหร่านมา13คืนใช่ไหมครับก็เมื่อคืนวันศุกร์ดูเหมือนจะเงียบๆไม่มีการถล่มของสหรัฐไม่รู้ว่ามีการคุยกันหรือเปล่าซึ่งทางท่านทรัมป์ท่านก็บอกว่ายังไงท่านก็อิหร่านก็อยากคุยอิหร่านก็อยากคุยกับผมอยากจะเจรจาผมแต่ผมอ่ะคิดว่ามันยังไม่พร้อมที่เขาจะยอมรับเงื่อนไขได้ผมยังไม่อยากจะคุยอะไรเขาไม่รู้แล้วผมจะออกทางไหนแต่ตอนนี้และขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีสงครามนะท่านพีทแท็กเซสท่านรัฐมนตรีสงครามท่านก็ไปชี้แจงกับคองเกรสแล้วว่าสงครามเนี้ยซึ่งตอนแรกท่านทรัมป์บอกว่าจะเป็น 4-6 สัปดาห์ใช่ไหมอาจารย์ครับ
6: เริ่ม
5: ต้นใหม่ๆอ่ะตอนนี้มันเป็น 4-6 เดือนหรือเปล่ายังไม่รู้หรือจะเป็น 4-6 ปียังไม่รู้จะไปข้างไหนนะแล้วก็ป่านนี้ก็เข้ามา5เดือน6เดือนไปแล้วเนี่ยนะใช้เงินไปแล้ว 37,500 ล้านเหรียญก็น่าจะตกประมาณล้านกว่าล้านบาทอ่ะนะจะประมาณล้าน 200,000 ล้านบาท
6: ครับนี่ประเมินอย่างต่ำๆนะอาจารย์
5: เมื่อต่ำๆใช่ประเมินเพื่อไปบอกคอนเกรสจริงๆเท่าไหร่ไม่รู้
6: ใช่แล้วทำว่าไงแม่อาจารย์พอคล้ายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะสงครามมันจะขยายตัวแล้วก็เริ่มมีคนตายฐานอเมริกันตายใช่ไหมตอนนี้ก็รวมประมาณ18ก็เอาข้อมูลมาดูซิสงครามในอัฟกานิสถานน่ะ20ปีตายไปเท่านั้นเท่านี้สงครามเวียดนามเท่าไหร่10ปีตายไปบอก 200,000 ด้วยนะความจริงตาย 50,000 กว่า 50,000 ถึง 60,000 นะก็พยายามลิสต์ไล่สงครามที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปก่อสงครามที่ต่างประเทศน่ะแล้วก็ตายมากกว่าที่เขากำลังทำอยู่อ่ะอาจารย์นึกออกใช่ไหมพยายามให้คนเป็นการเห็นโอ้ยผมยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยตายไปแค่นี้เอง
5: อันนี้มันเทียบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์เพราะว่าทรัมป์ไม่ได้เรียกสงครามนะทรัมป์เรียกอันนี้ว่าเป็น excursion จะจำได้ไหมเขาบอกว่าเป็น
6: การทั้งกัน
5: เป็นจริง excursion แปลว่าการไปเที่ยวก็ได้ใช่ไหมอาจารย
6: ์ excursion เปล่า skirtsmith ด้วยฮะ skirtsmith ไม่ได้ใช้คำว่าสงครามตอนหลังเนี่ยใช่ไหมฮะก็คล้ายๆปะทะกันหรือเอ็กเคอร์

0: ดาวเพลย์ไอ้ความสำคัญสงครามที่ตัวเป็นขุนท่อแล้วสร้างความเสียหายไปทั่วโลกเนี่ยอาจารย์อันนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพูดต่ออาจารย์พูดต่อหน่อยนึงคือผมเคยชอบคอลัมนิสต์ของ New York Times เนี่ยโทมัสฟิชแมนเนี่ยผมว่าโอ้พูดได้ถูกใจมากเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยในโลกเราตอนนี้มีผู้นำ3คนนะฮะคือท่านทรัมป์ท่านเนทันยาฮูและปูตินเนี่ย3คนเนี่ยมีบุคลิกภาพอาจจะแตกต่างกันนะแต่ทั้ง3คนเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เหมือนกันนะครับคือแต่ละคน3คนเนี่ยเวลาเข้ามาไม่ว่าในห้องไหนเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาดที่สุดนะครับแล้วก็จะครอบล้อมไปด้วยพวกคนประจบสภ.เนี่ยนะฮะแต่พวก3คนเนี่ยตัดสินในการทำการตัดสินอะไรเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นการตัดสินที่งี่เง่าที่สุดนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรนะครับอันนี้ผมว่าพูดได้ตรงประเด็นวิจารณ์ได้ตรงประเด็นมากเลยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในตัวกลางทั้งในยุโรปสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับครับโอเค
1: ก็คราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็คืออิหร่านก็ยังใช้วิธีกลยุทธ์โจมตีสหายทั้งหลายใช่ไหมพันธมิตรของสหรัฐไปถึงอิรักก็โดนแล้วนะตอนนี้
0: ใช่
1: อิรักตอนเหนือก็ยังโดนอีกนะโดนอิหร่านโจมตีเพราะฉะนั้นมันก็ทั่วภูมิภาคตอนออกกลางแล้วก็กลายเป็นสงครามตอนออกกลางจริงๆแล้วมันก็เกิดสงครามคู่ใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับจากระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฮูตี้ในเยเมนตอนนี้มันครบถ้วนแล้วมันครบถ้วนที่ประเทศแล้ว
0: นี่อาจารย์ขยายไปด้วยนะยูเครนก็รวบวงไปบูนด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีรายงานข่าวยูเครนเนี่ยรัสเซียอ้างอิหร่านอ้างว่าไปโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านนะฮะในขณะที่อิหร่านโทษทีฮะในขณะที่ยูเครนอ้างว่านั่นเป็นเรือของรัสเซียที่บรรทุก อุปกรณ์ทางทหารในทะเลแคสเปียนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหที่อาจารย์พูดน่ะสงครามมันเริ่มขยายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะหาทางออกกันจะได้อย่างไรเนี่ยยังไม่มีใครบอกได้เลยอาจารย์ตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: แต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังมีความหวังริบปรีอยู่นะเพราะว่าตอนนี้โอมานกับอิหร่านก็เริ่มคุยกันใหม
0: ่
1: ตอนนั้นโอมานกับอิหร่านก็เริ่มเปิดรอบการเจรจาระดับยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซ
0: พอเรื่องพูดถึงเรื่องเจรจานะอาจารย์มันก็มีรายงานข่าวจริงๆนะว่ามีความเห็นต่างกันนะฮะระหว่างผู้นำรัฐบาลของอิหร่านรวมทั้งท่านประธานรัฐสภาแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศกับฝ่ายของอะไรล่ะสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านนะครับที่ออกมาเซ็นเซอร์ไอการให้สัมภาษณ์ของผู้นำทางรัฐบาล3คนเนี่ยเกี่ยวเรื่องเจรจานะแต่ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยสถานีของรัฐของอิหร่านที่ถูกควบคุมโดยพวกเขาเรียกอะไรพวกสายแข็งมากอ่ะไม่อยากจะให้มีการเจรจาแบบอะไรล่ะไปต้องคือพูดง่ายๆต้องการจะล้างแค้นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ออกมาท่านประธานดีออกมาเลยบอกว่าเนี่ยไปเซ็นเซอร์ไปเซ็นเซอร์บางตอนที่ให้สัมภาษณ์เพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์ว่าในสมัยที่อิหร่านกับอิสราเอลอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะมีการไปโจมตีอิหร่านใช่ไหมครับแล้วก็ท่านผู้นำจิตวิญญาณท่านที่เพิ่งถูกสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลสังหารไปเนี่ยนะฮะก็ออกมาพูดในที่สาธารณะว่าจะไม่ยอมเจรจาใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานาธิบดีบอกว่าเนี่ยท่านผู้นำ

0: แม้แต่ท่านผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยในที่ส่วนตัวเนี่ยก็บอกขอให้เจรจาใช่ไหมครับอันนี้พูดง่ายๆคือพระนาติกำลังจะบอกไงเรื่องการเจรจาเนี่ยมันเป็นทางออกนะครับในการแก้ปัญหาทางหนึ่งนะฮะแล้วก็ผู้นำอดีตผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยก็เคยเห็นด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยคำสัมภาษณ์ตรงเนี้ยก็ถูกเซ็นเซอร์โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิไอของอิหร่านนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์ก็เปิดเผยอ่ะในการรายงานความขัดแย้งทางความเห็นเนี่ยเรื่องจะเจรจาหรือไม่เจรจากับสหรัฐอเมริกาครับก็เลยเสริมตรงนี้หน่อย
1: แล้วมันจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงเนี่ยอาจารย
0: ์ก็อาจารย์คือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ยอมรับนะว่าในระหว่างที่ตอบโต้กันด้วยกำลังทางทหารของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็การเจรจาก็ยังมีช่องทางการเจรจากันอยู่ใช่ไหมครับแล้วล่าสุดที่อาจารย์บอกเนี่ยอิหร่านกับโอมานก็กำลังจะปรึกษากันในเรื่องการเจรจาหาทางออกกันนะครับครับ
1: ครับที่มะนิลามีการประชุมอาเซียน
0: ฟอร์มินิ
1: สติ้งเชมเอเอเมนพีเอ็มซีซึ่งท่านมาโครูบิโอไปด้วยตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วท่านมีประโยคนึงมีคนถามว่าการปะทะกันระหว่างการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันเป็นแบบตาต่อตาใช่ไหมท่านดูวิโอบอกว่าไม่ใช่ตาต่อหัวตามาฉันฟันหัว
0: จะตอบโต้หนักไปกว่าตาเนี่ยไม่ใช่ตาเนี่ยเอาหัวเลยด้วยครับก็ดีแล้วอาจารย์พูดเรื่องประชุมที่มะนิลาอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมประเด็นที่อาจารย์พูดค้างอยู่เนี่ยก็เรื่องที่มีการแถลงการร่วมว่าอาเซียนก็ออกมาเป็นห่วงอย่างมากนะครับพัฒนาการที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันทำลายไอ้ความพยายามที่จะมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติภาพโดยการเจรจาโดยวิธีการทางการทูตนะใช่ไหมครับแล้วก็เรียกร้องตามสายการทูตนะก็เรียกร้องว่าขอทุกฝ่ายรับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดใช่ไหมฮะหลีกเลี่ยงการกระทำอะไรที่จะสร้างปัญหาให้ย่ำแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรียกร้องขอให้มีการหยุดจริงกันอย่างทันทีและอย่างสมบูรณ์นะยุติการปฏิบัติต่อกันในทุกฝ่ายทุกด้านในตะวันออกกลางโอ้โหอาจารย์พูดให้ตายไปเถอะนะครับไอ้พวกขัดแย้งกันนะไม่พยายามทำอย่างเงี้ยมันก็ยากอาจารย์ใช่ไหมครับ
1: มันก็เรื่องแหมอาจารย์ to be expected ไหมล่ะก็ต้องคาดหวังเขียนกันอย่างนี้แหละ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นตามการทูตแต่ที่น่าสนใจมากอาจารย์คืออาเซียนผมก็สังเกตดูนะไอตอนที่แถลงการเมื่อเกิดเหตุการณ์สหรัฐกับอิสราเอลและไปโจมตีอิหร่านเนี่ยก็บอกเลยเนี่ยไอการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยริเริ่มโดยการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับก็แสดงว่าอาเซียนก็แหมขนาดพูดแบบระมัดระวังนะก็ยังใช้คำว่าริเริ่มโดยพูดง่ายความขัดแย้งครั้งนี้ริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลนะครับอันนี้น่าสนใจก็สังเกตทั้งที่อาเซียนระมัดระวังมากนะครับเรื่องที่จะไม่เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งหรือประกาศสนับสนุนหรือต่อต้านฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับอันนี้ก็
1: แต่ที่การประชุม MMPMC คราวนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการพบกันระหว่างท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐคือมาโครูบิโอกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียใช่ไหมครับเซอร์เกย์ราฟรอฟมีการประชุมกันซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ออกมาบอกว่าคุยอะไรกันแต่ว่ารูบิโอออกมาพูดทำนองว่าก็คุยกันได้ดีซึ่ง
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้มันจะนำไปสู่อะไรใน
0: ต่อไป
1: ยูเครนได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่เดี๋ยวเราต้องพูดเรื่องยูเครนอีกเยอะหน่อยกลับมาเรื่องนี้นิดนึงอาจารย
0: ์
1: เรื่องตะวันออกกลางนิดหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีเลบานอนไปเยือนสหรัฐ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่จะถึงนี้บีบี้เดทันยาฮูก็จะไปสหรัฐเช่นเดียวกันฉะนั้นมันจะช่วยทำให้ทรัมป์ช่วยแหมถ้าทรัมป์จะทำตรงนี้ได้นะคือทรัมป์ก็ชื่นชมเลบานอนมากนะเป็นประเทศที่โอ้โหดีงามต่างๆมีญาติเพื่อนฝูงเยอะแยะเป็นคนเลบานีสประธานาธิบดีก็เป็นคนที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็ต้องให้ความช่วยเหลือเลบานอนฉะนั้นถ้าทรัมป์ทำได้จริงนะแล้วก็ทำให้อิสราเอลในประเทศอิสราเอลซึ่งจะมาเยือนในสัปดาห์หน้าเนี่ยสามารถที่จะหยุดการโจมตีเลบานอนได้ก็จะทำให้ปัญหามันก็คลายความตึงเครียดลงไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าขณะเดียวกันท่านบีบี้ท่านก็หันไปโจมตีกาซาอีกแล้วนะ
0: นั่นสิโอ้แบบไร้มนุษยธรรมเลย
1: เ
0: หตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อิสราเอลยังไปโจมตีที่กาซาแล้วก็มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์โอ้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายคนใช่ไหมครับในไหนไอเดี๋ยวอีกนิดเดียวที่ตัวออกกลางอาจารย
1: ์
0: ที่มีรายงานข่าวว่าทรัมป์จะไปยอมตกลงกับซาอุที่จะให้พัฒนาพลังงานนิวเคลียร
1: ์ครับแต่มีข้อแม
0: ้ตอนแรกยังไม่บอกข้อแม้นะแล้วไม่รู้ว่ารายงานเนี่ยไม่รู้ทรัมป์ได้ตั้งข้อแม้หรือไม่ที่ว่าตอนหลังเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าต้องอาจมีต้องมีข้อแม้ว่าอิสราเอลเอ้ยโทษครับ
1: ซาอุดิอาระเบีย
0: ต้องทำซาอุดิอาระเบียจะต้องทำอับราฮัม
1: ต้องเข้าเป็นภาคีของ
0: ภาคี
1: อับราฮัมเรดคอร์เพื่อที่จะคืนความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอล
0: ใช่ครับอันเนี้ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะลำบากที่จะทำเพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าอิสราเอลจะต้องยอมรับไอ้รัฐปาเลสไตน์นะฮะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมพัฒนาการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะโอเคครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนทันยาฮูก็จะต้องมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมใช่เขาจะต้องทำอะไรก่อนหน้าการเลือกตั้งไหมผมก็ไม่รู้มันจะต้องทำอะไรที่จะทำให้เขาได้รับการเลือกตั้งอีกทีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
0: ใช่ใช่พออาจารย์พูดถึงเนทันยาฮูที่จะมีการเลือกตั้งนะก็ส่วนหนึ่งอิสราเอลก็คัดค้านนะครับที่จะให้ซาอุนั้นพัฒนาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งอาจจะพัฒนาไปสู่อาวุธนิวเคลียร์ได้ใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนทันยาฮูเดือนตุลาก็เรียกว่าเป็นความตายของเขาเลยนะทางการเมืองอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเขาแพ้ไม่ได้เป็นนายกเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีต่อไอ้เรื่องปัญหาคอร์รัปชันเขาอ่ะครับ
1: ครับก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องท่านเซเลนสกี้พูดถึงเรื่องของท่านรูบิโอกับราฟรอฟได้เจอกันก็ไปพูดถึงยูเครนหน่อยไหมครับอาจารย์ครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ต้องเล่าหย่อนตอนนี้มันมีการประท้วงของคนรุ่นใหม
0: ่
1: ซ
0: ึ
1: ่งก็เป็นเจเน
0: เ
1: รชั่นxy เนี่ยนะ y แซ่ตัดจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะxy เยอะหน่อยเนี่ยนะ y เยอะที่สุดเนี่ยนะในสองประเทศสำคัญแล้วก็เป็นการประท้วงที่มีนัยยะทางการเมืองที่สำคัญทั้งสองอันเลยก็คือว่าการประท้วงที่ยูเครนแล
0: ้
1: วก็การประท้วงที่อินเดียใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: การประท้วงที่ยูเครนนั้นก็เราก็เล่าไปสัปดาห์ที่แล้วแต่มันยังไม่จบใช่ไห
0: ม
1: เกิดจากการที่ท่านเซนสกี้ท่านไปปลดรัฐมนตรีกลาโหมก็คือฟีดอรอฟซึ่งเป็นคนหนุ่มวัย35เป็น คนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่การสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมากเลยทีเดียวแล้วก็6เดือนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของยูเครนอย่างมากใช่ไหมครับแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็ไม่ถูกกับกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดในที่สุดท่านประธานเซเลนสกี้ก็ตัดสินใจเลือกผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนใช่ไหมครับแล
0: ้
1: วก็ปลดท่านเฟดอรอฟออกไปแต่ปรากฏว่า ท่านเซนสกี้ก็บอกเองบอกว่าโอ้มันก็เนี่ยมันต้องทำอย่างเงี้ยมันยากลำบากอะมันจะทำยังไงได้เพราะว่าสองคนเนี่ยเขาอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้เขาไม่พูดกันเลยเขาไม่มองหน้าอยู่ห้องเดียวกันในห้องแตกแน่นอนที่จะต้องขอให้คนหนึ่งไปก็คือขอให้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมไปแต่เสร็จแล้วการประท้วงก็ไม่หยุดก็เรียกร้องต่อไปจนทั้งในที่สุดแล้วท่านเซนสกี้เลยต้องปลดผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยใช่ไหมครับแล้วเอาคนใหม่เข้ามาอายุ40กว่าท่านเองซึ่งก็เป็นคนที่คนยูเครนยินดีอยากให้เป็นใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานี้การประท้วงก็ไม่หยุดอีกก็บอกอ้าวก็ถ้าอยู่ให้เฟดอรอฟเขาออกไปเนี่ยนะโดยบอกว่าเขากับผู้จัดการสูงสุดเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้คนหนึ่งต้องไปเนี่ยก็ในเมื่อผู้จัดการสูงสุดตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยก็เอาเฟดอรอฟกลับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสิซึ่งตอนนี้เซนสกี้ยังไม่ยอมเราต้องไม่ลืมว่าการประท้วงที่ยูเครนเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เป็นการประท้วงใหญ่อาจารย์เวลาเดียวกันของปีนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเวลาเดียวกันเนี้ยคือกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประท้วงใหญ่ที่ยูเครนเช่นเดียวกันเป็นการประท้วงที่ตอนนั้นท่านเซนสกี้ไปยอมให้รัฐสภาออกกฎหมายลดอำนาจของปปช.งานจะปปช.ของยูเครนไปลดอำนาจคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของยูเครนประชาชนก็มาโวยประท้วงกันเป็นการใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในที่สุด10วันต่อมาบ้างหรือ7วันต่อมารัฐสภาต้องยอมเซนสกี้ต้องยอมแล้วก็สภาก็ออกกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าคืนอำนาจให้กับปปช.ไปอันนี้ประชาชนซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่าคาร์ดบอร์ดโปรเทสคราวนี้ก็เป็นคาร์ดบอร์ดโปรเทสเหมือนกันก็คือว่าไอ้ป้ายยกเนี่ยเอามาจากฝาก
0: ล่องกระดาษ
1: ทั้งนั้นเลยจะเห็นคือดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไมมันไปเขาจงใจให้เรียกว่าเป็นคาร์ดบอร์ดโปรเทสคราวนี้ก็เหมือนกันคราวนี้ประชาชนก็หวังว่าจะเอาชนะเซนสกี้ได้อีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้จะสำเร็จไหมนะเซนสกี้ไปเสนอตำแหน่งต่างๆให้กับเฟดอรอฟไม่รับสักตำแหน่งหนึ่งบอกว่าจะรอตำแหน่งเดียวคือว่าให้เขากลับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใหม่ซึ่งคนยูเครนก็บอกว่ามันต้องอย่างนี้แหละมันต้องเอาเฟดอรอฟกลับมาแล้วเอาคนใหม่มาเป็นผู้จัดการสูงสุดสองคนนี้ทำงานด้วยกันได้ดีชนะแน่นอนสงครามนี้ถ้าสองคนนี
0: ้คนหนุ่มด้วยกัน
1: เออ
0: คนหนุ่มเหมือนกันจะได้เข้าขากัน
1: ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะยูเครนภายใต้สงครามเนี่ยเขาก็ยังมีเปิดโอกาสให้มีการประท้วงอะไรกันเหมือนอย่างกับยังอยู่ในประชาธิปไตยเสรีภาพในการออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยแต่ตรงกับข้ามคู่สงครามของยูเครนคือรัสเซียปูตินของปูตินเนี่ยยากอะที่จะเห็นใครออกมา
1: เหมือนไม่เหมือนกันเลย
0: ทวงกัน
1: คนละระบอบกัน
0: แต่พูดถึงยูเครนก็มีประเด็นหนึ่งนะอาจารย
1: ์
0: ที่ถูกรัสเซียถล่มงานแสดงอาวุธน่ะใช่ไหมแล้วก็ไอ้การกำลังสอบสวนว่าใครเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยมาจัดงานแสดงอาวุธได้อย่างไรเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้รัสเซียมาถล่มไอ้อาวุธที่จัดแสดงอยู่อะ เนี่ยแสดงว่าอย่างที่พูดเนี่ยนะในสังคมเปิดสังคมยังเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามีสงครามแล้วจะห่อบกไปกันหมดนะครับของคน ในสังคมประเทศเช่นนี้นะครับโอเคครับ
1: คราวนี้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าเฟดอรอฟเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงนะเขาก็มองตัวเขาเองว่าเขามีโอกาสถ้าสงครามยุติเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะลงสมัครแล้วมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแทนเซเลนสกี้นะ
0: ใช่ก็ด้วยเซเลนสกี้เลยก็ต้องอะไรฮะตัดไฟแต่ต้นลม
1: ตัดไฟต้นลม
0: เพราะว่าเหมือนกับว่ายุคนี้แหมคนหนุ่มสาวกำลัง
1: จริงๆอ่ะเซนสกี้มาเป็นประธานดีได้เมื่อปี2019ใช่ไห
0: ม
1: เพราะเฟดอรอฟนะ
0: ใช่เขาเป็นคน
1: อายุแค่28-29เองเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ทำเรื่องโซเชียลมีเดียให้กับเซนสกี้มากมายก่ายกองจนกระทั่งคะแนนล้นหลามเลยอ่ะใช่ไหมครับ
0: ใช่ชนะแบบท่วมท้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นั่นก็ และอีกการหนึ่งที่นักวิเคราะห์กำลังรอดูอยู่ก็คือว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่ทางเซนสกี้ประกาศเรื่องของ40วันที่จะทำสงคราม40วันให้ตัดอะไรล่ะทำให้ไครเมียกลายเป็นเกาะให้ได
0: ้อ๋อครับครับ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ทั้งหลายทางยุทธศาสตร์การทหารทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ยูเครนทำการสงครามตรงด้านใต้เนี่ยรุดหน้าไปเยอะมากแล้วก็โอกาสที่ไครเมียจะถูกตัดขาดจริงๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากก็ต้องตอนนี้ก็เข้ามาประมาณเกือบจะ30วันแล้วมั้งครับก็คงอีกสัก10วันต้องรอดูว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่สำเร็จเพราะมันเกิดชะงักงานเรื่องของรัฐบาลกลาโหมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ใช่ครับครับ
1: ครับอันนี้พูดครับอาจารย์เชิญ
0: เชิญถ้าอาจารย์เชิญจะพูดเดี๋ยวเลยจะครึ่งเลยเวลาไปแล้วอย่างอาจารย์จะยังไงต่อ
1: เมื่อกี้ผมบอกมีประเทศสองงานก็จะค้าไว้ก่อนว่าประเทศอันที่สองเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันประเทศอันที่สองก็คือการประท้วงในอินเดียซึ่งเป็นการประท้วงครั้งใหญ่มากซึ่งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ที่วอชิงตันก็มีงานที่จัดขึ้นแทนเมื่อสัก3เดือนที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการคนพยายามเข้าไปลอบยิงท่านทรัมป์ในงานเลี้ยงของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งทำเนียบขาวอันนี้ก็ได้จัดใหม่เรียบร้อยไม่มีใครไปยิงใครแต่ภรรยาไม่มานะก็แค่ภรรยาสุภาพสตรีมาได้ถึงมา
0: แต่เมื่อคืนก็ไม่มาแว็กก็ไม่มาโรบิโอก็ไม่มา
1: อันนี้ท่านทรัมป์ก็ได้มีการพูด1ชั่วโมงเต็
0: ม
1: เป็นการพูดที่ผมประหลาดใจมหัศจรรย์มาก
0: ว่าม
1: ันไม่มีประเทศคนไหนอะขึ้นมาพูดที่จะด่ารายตัวอาจารย์ พูดถึงคนนั้นว่าไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนโน้นไม่ดีคนนั้นแย่ว่าไปถึงขนาดผู้สื่อข่าวของผู้ทำรายการดำเนินรายการของ CNN ซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะว่าเขาต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนะแล้วก็ว่าทุกคนดีหมดเลยยกเว้นคนเดียวที่เขารักมากนี่คือบีบี้รักบีบี้มากบีบี้คนดีมาก
0: ครับครับ
1: แล้วก็คือแล้วก็ทำเป็นเรื่องแบบว่าคนอื่นต่างๆเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปเลยใช่ไหมจันครับ
0: ใช่คือแล้วก็จริงๆเนี่ยงานเนี้ยเขาจัดขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้ประธานาธิบดีเนี่ยมาพูดอะไรที่เบาๆในลักษณะที่
1: นี่ไงเบา
0: เล
1: ยไง
0: เดี๋ยวเบาขนาดเดียวกันก็พูดแบบแซวตัวเองอ่ะนะที่เรียกว่า self deprecating humor ใช่ไหมฮะพูดอะไรก็ได้ที่ตัวเองให้คนอื่นขำขันตัวเองอ่ะพูดถึงปมด้อยหรือจุดอ่อนในตัวเองอ่ะซึ่ง
1: ไม่มี
0: คนอ่อนเขา
1: ไม่มีทำยิ่งใหญ่ทำเก่งทำไม่มี
0: ใช่แล้วนี่แล้วไปแซวอะไรบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยตามรายงานข่าวเนี่ยแป๊ดหมดอ่ะไม่มีใครขำด้วยเลย
1: อาจารย์ฟัง
0: หรือเปล่าไปเดินผมไม่ได้ฟังทั้งหมดนะ
1: ผมฟังตลอดผมฟังสดเลยเมื่อวานนี
0: ้นั่นแหละ
1: ผมนั่งฟัง
0: เบื่อฟัง
1: นั่งฟังด้วยความงงมากว่าเฮ้ยจะไปกระทบกระเทียบคนแบบเยอะแยะมากทั้งคนที่เรารู้จักชื่อแล้วไม่รู้จักชื่อนะ
0: ใช่มันอย่างยังไม่รู้ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์จึงควรฟังเพลงเนี่ยนะครับมีความหมายดีมากเลยสำหรับทำนะโดยเฉพาะที่สองประโยคแรกกับสองประโยชน์หลังเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกหน่อยเพลงอะไร
1: แต่อาจารย์ไม่บอกเองเขาเริ่มจากคือเพลงชื่อ I Started a Joke ใช่ไหมของ BG ตกลงเขาได้เริ่มโจ๊กใช่ไหมเริ่มเล่าเรื่องตลกใช่ไหมหรือเขาไม่ได้เล่า
0: ใช่เขาจะทำเรื่องตลกมาแต่บอกคนฟังเนี่ยกับร้องไห้แต่เสียใจไม่ตลกด้วยนะแต่พอเขาจะเสียใจเนี่ยคนทั้งหลายกลับเฮฮา
1: แล้วตอนท้ายของ
0: การ
1: พ
0: ู
1: ดทีนี้หนึ่งตอนท้ายการพูดเขาไปหยิบหมวกที่เขียนว่าทรัมป์2028มาใส
0: ่จะเป็นสมัยที่4
1: ก็ไม่รู้เป็นสมัยที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
0: คือที่เนี่ยอีกการหนึ่งที่มันแป๊กเนี่ยคนไม่เอาด้วยเนี่ยมันพูดแบบเพื่อนจริงๆไงเ ขาเนี่ยอยากจะสมัครสมัยที่3นะซึ่งรัฐธรรมนูญที่แก้

0: ก้ไขครั้งที่22เนี่ยให้เป็นแค่2สมัยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะติดกันหรือไม่ติดกัน2สมัยเนี่ยทั้งก็กำลังคิดว่าเอา2สมัยใช่มั้ยเอ้ยเอาสมัยที่3ตอนนี้บอกว่าจะเอาสมัยเป็นสมัยที่4
1: ก็นี่ไงเป็นโจ๊กไอ้สตาร์ทจะโจ๊ก
0: เพราะว่าตัวเองรวมด้วยที่แพ้ไปสักทรัมป์เนี่ยสมัครเป็นไปแล้วปี3ครั้งใช่มั้ยแพ้1ครั้งอ่ะก็จะเหมาว่าเขาชนะมาทั้ง3ครั้งอ่ะอาจารย์
1: โอเคครับครับ BG ครับว่าคุณทรัมป์ท่านเริ่มเล่าเรื่องโจ๊กยังไงนะครับไอ้สตาร์ทจะโจ๊กเดี๋ยว BG ฉันครับ

0: ไอสตาร์เตอร์โชว์นะครับขับร้องโดย BG ท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอาจารย์เดี๋ยวไปอินเดียแล้วจ
1: ะเอาเลยอินเดียเอาเลยอินเดียแล้วไปอังกฤษนะเอาเลยเอาอินเดียก่อน
0: อินเดียก็อาจารย์เป็นการประท้วงที่ยาวนานมากนะเป็นการประท้วงที่ยาวนานมากแล้วก็ในที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการประท้วงคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นการประท้วงท่านโมดีเรื่องของระบบการศึกษาในอินเดียแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างมากแต่ปัญหาที่หนักที่สุดที่คนรุ่นใหม่ออกมาประท้วงก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและการสอบเข้าเรียนแพทย์
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องข้อสอบอาจารย
1: ์เดี๋ยวผมเองก็มีปัญหาอาจารย์ตอนสอบไอ้เรื่องข้อสอบรั่วเดี๋ยวรุ่นผมอะ
0: อ๋อรุ่นอาจารย์ใช่ไหม
1: รุ่นผมข้อสอบรั่วป.5เนี่ย
0: นั่นป.5
1: เอาของดีเดียวกว่าอาจารย์

0: อันนี้คือการสอบเข้าเรียนแพทย์เนี่ยมันเรื่องหนักมากแล้วคนนักศึกษาก็คนที่ต้องการสอบเข้าเนี่ยเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็ทำงานหนักมากเขาแบบเป็นความหวังของชีวิตมากใช่ไหมอาจารย์ครับที่จะได้เป็นแพทย์และปรากฏว่าการสอบเนี่ยมันก็มีการข้อสอบรั่วใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องยกเลิกการสอบซึ่งผู้ไปสมัครไปจำนวนมากอ่ะคือเสียใจอ่ะคือเสียใจอยากฆ่าตัวตายกันไปหลายเป็น10คนเลยเป็น10คนเลยเสียใจฆ่าตัวตายกันแล้วก็ไอ้การสอบระบบการศึกษาทั้งหลายมันก็ยังเป็นการแบ่งชั้นวรรณะทำให้คนที่ชั้นวรรณะดีกว่ามีโอกาสมากกว่าต่างก็มีปัญหามากแล้วปรากฏยิ่งไปกว่านั้นก็เกิดปัญหาของคนว่างงานคนจบมหาวิทยาลัยของอินเดียนะอาจารย์ผมฟังจากอัลจาซีรานะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันตัวเลขมันจริงหรือเปล่านะแต่ฟังแล้วน่าตกใจว่าคนจบปริญญาตรีในจากมหาวิทยาลัยอินเดียบัณฑิตเนี่ยตกงานประมาณ 40% ซึ่งเยอะมากนะอาจารย์อ
1: ินเดียต้อง 1,400 ล้านกว่าคน 1,400 ล้านกว่าคน
0: โอเคไม่ใช่แต่มันจบมหาวิทยาลัยเท่าไหร่ไม่รู้กี่ล้านไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าปัญหาคนว่างงานเนี่ยมันคงเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดวันมีคดีหนึ่งผมไม่รู้คดีมันเรื่องอะไรนะแต่ว่ามีท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านไปคอมเมนต์เรื่องของคนว่างงานคนตกงานเยาวชนคนตกงานในอินเดียว่าพวกนี้เหมือนแมงสาบใช่ไหมเหมือนแมงสาบมันก็เลยกลายเป็นพวกนี้ก็ตอนแรกก็โกรธแล้วก็เลยเอาคำเนี้ยแล้วก็เกิดการประท้วงแล้วเอาคำนี้มาใช้เป็นการอะไรล่ะประชดประชันซะเลยก็เลยการประท้วงอันนี้ก็เลยเรียกว่า cockroach protest การประท้วงแบบแมงสาบแล้วเป็นการตั้งพรรคขึ้นมาแต่ไม่ใช่พรรคการเมืองนะเป็นพรรค
1: ไม่ได้จดทะเบียนเป็นพรรคการเมือง
0: แต่ไม่ได้ลงไปแข่งการเมืองใช่ไหมชื่อ cockroach janta party ใช่ไหมครับแล้วก็คือเอาคำว่าแมงสาบนี่แหละมาใช้ประชดประชันกันเลยเรียกว่าฉันก็จะไปแมงสาบให้ดูนี่แหละก็เลยประท้วงกันเป็นการใหญ่มหาศาลมากในอินเดียที่ผ่านมามีการปะทะกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับผู้ประท้วงเยอะแยะมาหมดนะฝ่ายค้านท่านผู้นำฝ่ายค้านกันดีท่านก็เข้ามาร่วมเห็นด้วยกับฝ่ายประท้วงท่านโมดีท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่พูดเลยไม่คอมเมนต์เรื่องนี้อยู่พักใหญ่เลยฝ่ายเยาวชนที่มาประท้วงก็เรียกร้องให้รัฐมนตรีการรัฐมนตรีศึกษาลาออกซึ่งท่านโมดีก็บอกแล้วบอกว่าจะไม่มีใครนะลาออกจากรัฐบาลฉันในที่สุดก็เมื่อวันเสาร์ท่านรัฐมนตรีศึกษายอมลาออกแต่ว่าลาออกก็ยังบอกว่าพูดว่าเนี่ยจะยอมให้คนเหล่านี้มีความคิดเหล่านี้มาทำลายประเทศเราไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยจากคำกล่าวที่ท่านลงใน X ในการลาออกของท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียก็เป็นพลังของคนเจเนเรชั่นเจน Y นะเนี่ยเจนเหมือนกับที่ยูเครนประมาณเดียวกัน XY X ปลายๆ Y ซะส่วนใหญ่เนี่ยออกมาประท้วงจนได้รับความสำเร็จไประดับหนึ่งแต่ก็ยังบอกว่าไม่พอก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนที่ฆ่าตัวตายไปจากการที่ปล่อยให้ข้อสอบรั่วได้มีปัญหาต่างๆนานาในการสอบซึ่งเป็นอนาคตของเขาแล้วก็อนาคตก็ดับบู้ไปเพราะว่าชีวิตเขาครับ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จริงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่จงรักภักดีต่อโมดีมากเลยนะ
0: แต่ถึงโมดีบอกไม่มีใครออกนะจะไม่ยอมไม่มีใครออกนะ
1: ใช่แล้วเป็นคนแรกนะในคณะรัฐบาลของโมดีที่รัฐมนตรีต้องถูกกดดันจากผู้ประท้วงให้ลาออกเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าบูดโมดีเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคนหนุ่มสาวนะตอนที
0: ่
1: สมัครเลือกตั้งสมัยแรกอ่ะใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
1: ตอนเหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็แหมจริงๆนะไอ้น่าสนใจอ่ะไอ้เรื่องข้อสอบรั่วโดยเฉพาะยิ่งคณะแพทย์นะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายอ่ะคือพอข้อสอบรั่วใช่ไหมก็ต้องจัดก
0: ็ยกเลิก
1: ต้องยกเลิกก็สอบใหม่ไอ้คนที่เขาบริสุทธิ์เขาไม่รู้เรื่องไอ้ข้อสอบรั่วเนี่ยเขาก็แหมมันยาก

0: สอบแล้วได้แล้วคิดว่าตัวเองได้อะใช่ไหมฮะแล้วมายกเลิกอย่างเงี้ยโ
1: อ
0: ้หมายมั่นปั้นมือมาแล้วสอบใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสอบได้ดีเหมือนตอนสอบครั้งแรกหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์แล้วคนเนี้ยเขาเลยเรียกร้องอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้ต้องโหสิบล้านสิบล้านรูปีอ่ะหรือประมาณสิบล้านบาทประมาณนั้นนะว่าเนี่ยต้องรัฐบาลต้องจะให้ความชดเชยกับผู้ที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าผิดหวังจากข้อสอบรั่วและทำให้เขาพลาดที่จะได้เรียนแพทย์ใช่ไหมครับของอินเดียเนี่ยก็เนี่ยก็เลยผมเลยนึกถึงสมัยผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยสอบป.25เนี่ยต้องข้อสอบเดียวทั่วประเทศของอาจารย์ยกเลิกแล้วใช่ไหมสอบอาจารย์ไม่มีใช่ไหมข้อสอบท
1: ั่
0: วประเทศเลยเหมือนกันฮะมีเหมือนกันใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ที่อาจารย์ติดบอร์ดเนี่ย1ใน50ของประเทศเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ยังทันนะก็เนี่ยสอบไป2วันสมัยผมอะโอ้โหคนที่แหมได้ข้อสอบรั่วมาตอบเรียนแย่ๆนะพอได้ข้อสอบมาสอบ2วันแรกเนี่ยเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ผมจำได้
1: ปี12 13ใช่ไหมจ๊ะแถวนั้นใช
0: ่ใช่ใช่12 12 12ครับ
1: 12คือแปลเก้าเดี๋ยวผมเข้า2512นะครับไม่ใช่2512นะครับไม่ใช่2012
0: 2512 2512ผมก็แบบประสบมาด้วยตนเองเลยนะไม่นึกไม่ถึงนะอาจารย์ก็จริงๆเลยไอ้ผมเนี่ยก็มีเพื่อนเนี่ยไปซื้อข้อสอบมาแล้วมันก็เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นะแล้วก็ทำไม่ได้ไงข้อสอบคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนข้อสอบสังคมมันไปตรวจไอ้นั่นได้ใช่ไหมไปตรวจเช็คตำราแล้วก็หาตอบเองได้แต่พอข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องให้คนช่วยแก้โจทย์อะเสร็จแล้วผมก็ตกใจเลยว่าไอ้ทำไมมันตรงกับไอ้ข้อสอบที่เราเห็นว่าเนี่ยในสุด2วันเท่านั้นแหละไอ้เรื่อง
1: ต้องสอบใหม่ป่ะสอบใหม่ทั้งหมด
0: สอบใหม่เนี่ยสอบใหม่ผมก็จำได้เลย
1: ไม่มีใครฆ่าตัวตายนะ
0: ไม่มีฆ่าตัวตายแต่เสียใจคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนตกกันหล่นนะสอบวันแรกนะอู๋ทำได้ดิเพราะเขาสอบด้วยและแล้วการเฉลยนะสอบเสร็จวันนั้นอ่ะกลับไปโรงเรียนคุยใหญ่เลยบอกโอ้อาจารย์ผมแต่ตอนที่ผมสอบได้เนี่ยได้ดีเลยนะจะให้อาจารย์ชื่นใจอ่ะโอ้ที่ไหนได้พอยกเลิกคดีเสร็จเลย
1: แล้วพอสอบใหม่ก็เป็นไงคร
0: ับ ก็พอได้แต่ก็แบบตกหล่นๆนะก็เกี่ยวจิ๋วไม่ได้ก็เนี่ยฮะพอมีประเด็นข้อสอบรั่วที่อินเดียเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะผมว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ซื้อขายกันนะไอ้สมัยผมก็เป็นเรื่องซื้อขายคือถ้าซื้อขายข้อสอบเนี่ยนะถ้าคนซื้อเนี่ยไม่มีเงินจ่ายคนเดียวนะก็จะตัวเองก็จะเรียกว่าอาจจะได้ที่หนึ่งแห่งประเทศไทยก็ได้นะคราวนี้ตัวเองเนี่ยพอไปซื้อบรมทุนไปอ่ะก็ต้องไปขายข้อสอบต่อใช่ไหมฮะเพื่อที่ได้เงินมาจ่ายให้สินบนกับคนที่เอาข้อสอบมาขายอ่ะนะฮะก็เนี่ยฮะไอ้เรื่องนี้ก็ผมก็คงเหมือนกันอ่ะทีนี้ข้อสอบยิ่งแพทย์มันคงแข่งขันกันสูงอ่ะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ก็คงจะเนี่ยฮะไอ้คนมาขายข้อสอบคนซื้อข้อสอบเนี่ยก็คงจะเป็นทำนองเนี้ยนะครับเรื่องมันเลยแตกครับผมโอเค
1: โอเคอังกฤษมีนายกคนใหม
0: ่เป็นไงบ้างอาจารย์โอกาสนายกคนใหม
1: ่ครับก็อย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วก็มันก็คือท่านเคียร์สตาร์เมอร์ท่านประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ก็เลยจะไม่ต้องเลือกเพราะว่ามีผู้สมัครคนเดียวคือแอนดี้เบอร์นัมซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์อยู่10ปีแล้วก็ลาออกจากตรงนั้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมที่เขตเลือกตั้งในแมนเชสเตอร์แล้วก็ได้รับเลือกตั้งเพราะว่าคนที่จะเป็นนายกได้ต้องเป็นส.ส.เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะกลับมาเป็นส.ส.แล้วกลับมาได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาแล้วก็มาสมัครลงเป็นผู้นำคนใหม่หัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเลเบอร์ซึ่งปรากฏว่าไม่มีใครลงแข่งเลยแล้วก็ส.ส.พรรคเลเบอร์300กว่าคนลงชื่อสนับสนุนเพิ่มก็เลยลอยมา ป็นหัวหน้าพรรคเพราะเป็นหัวหน้าพรรคเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ท่านเกียร์สตาร์เมอร์ก็เข้าเฝ้าพระเจ้าชาวที่3ใช่ไหมครับแล้วท่านก็ขอลาออกระบบของอังกฤษเนี่ยก็น่าสนใจดีจันครับก็คือว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปทูลเกล้าต้องไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลเกล้าว่าขอลาออกจากตำแหน่ง
0: ครับ
1: กษัตริย์ก็คือถ้าจะเป็นพระราชินีถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็องค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะถามต้องถามเป็นธรรมเนียมต้องถามว่าโอเคถ้าออกไปแล้วจะให้ใครมาเป็นผู้นำคนต่อไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนายกที่ลาออกไปเนี่ยต้องถวายคำแนะนำว่าจะให้ใครเป็นผู้นำคนต่อไปซึ่งถ้ามาจากการเลือกตั้งถ้าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จถึงแม้ว่าฝ่ายค้านได้ชนะใช่ไหมครับก็ต้องทูลไปว่าผู้นำฝ่ายค้านที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตรงนี้เป็นธรรมเนียมเพื่อให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ส่งเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องการเมืองในประเทศ
0: ครับ
1: เป็นแค่ซิมโบลิกว่าต้องไปลาออกจากพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นคนตั้งส่งตั้งนายกคนใหม่ฉะนั้นเกียร์สตาร์เมอร์ก็ต้องทูลไปว่าเห็นว่าแอนดี้เบิร์นเนมเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อเสร็จแล้วพระเจ้าชาร์ลส์ก็ส่งให้แอนดี้เบิร์นเนมเข้าเฝ้าแล้วก็ขอให้เบิร์นเนมบอกว่าฉันข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งรัฐบาลใหม่ก็จบกระบวนการแต่มันง่ายแค่นี
0: ้ครับคือ
1: ทุกอย่างเสร็จหมดเลยตาออก
0: ปุ๊บใช่
1: 15นาทีต่อมาได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาก็ตั้งครม.ภายในเสร็จวันเดียวจบเรียบร้อย
0: ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือยังไงให้พระมหากษัตริย์รับทราบเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจารย์รับทราบ
1: ก็ทรงเป็นพระราชอำนาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นพระราชอำนาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่พระราชอำนาจเนี้ย
0: แต่ในทางปฏิบัติ
1: ใช้เองไม่ทรงใช้โดยตรงใช้ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งไปครับ
0: แล้วก
1: ็ครับ
0: แล้วก็
1: จริงๆไม่มีการต้องสาบานตนตรงนี้นะครับแต่ว่ามีการสาบานตนในการเข้าไปรับตำแหน่งคือพอเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยก็ได้เป็นองคมนตรีโดยปริยายเป็น Privy Councilor โดยปริยายเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นที่มีการประชุม Privy Council หลังจากแต่งตั้งเป็นนายกแล้วเนี่ยท่านก็แค่ไปสาบานตนรับตำแหน่งในนั้นเท่านั้นเองครับ
0: อืมครับครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีซึ่งอันเนี้ยมันก็ตลกมากเลยคือว่าทุกคนก็บอกว่าแล้วยังไงล่ะอันเนี้ยตอนเลือกตั้งเมื่อปี2024ก็ไม่เคยมีแอนดี้เบิร์นัมอยู่เลยไม่ได้เป็นส.ส.มันเลยไม่เคยต้องหาเสียงไม่เคยรู้ว่านโยบายคืออะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เขาก็บอกก็เป็นไปตามที่นโยบายของพรรคเลเบอร์ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แต่แอนดี้เบิร์นัมเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่อะไรล่ะสื่อสารกับประชาชนได้ดีใช้โซเชียลมีเดียเยอะแล้วก็เป็นคนที่พยายามทำอะไรที่พลีสคนอะว่างานเถอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถูกมองว่าน่าจะทำให้คนหันมาชอบพรรคเลเบอร์และรัฐบาลพรรคเลเบอร์มากขึ้นเขาพอเขารับตำแหน่งปุ๊บปกติแล้วนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเมื่อจะลาออกหรือรับตำแหน่งใหม่เนี่ยก็จะมายืนบนโพเดียมหน้าประตูหมายเลข10ใช่ไหมครับแล้วก็พูดกับประชาชนพูดกับสื่อแอนดี้เบิร์นัมเป็นคนแรกที่ไม่ใช้โพเดียมมายืนพูดและมายืนพูดโดยไม่มีสคริปต
0: ์
1: พูดอยู่กับ10 นาที 10 นาทีโดยไม่มีสคริปต์เลยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อังกฤษที่มีใครทำอย่างนี้ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนทำเลยก็แปลว่าเขานี่ก็มีความตั้งใจอยู่เยอะว่าเขาอยากทำอะไรซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ครับก็มีบุคลิกแบบเป็นกันเองนะดูแล้วต่างกับเกียร์สตาร์เมอร์ค่อนข้างแข็งๆนะ
1: มันที่มาคนละอย่างการเกียร์สตาร์เมอร์ท่านเป็นอัยการสูงสุดมาก่อนแล้วท่านก็ต้องเข้าอยู่ในการท่านเข้ามาอยู่การเมือง 10 ปีเองนะครับอาจารย์

0: หรือว่าน้อย
1: การเมืองน้อยมากในขณะที่แอนดี้เบอร์นัมเนี่ยอยู่การเมืองมา26ปีแล้วอาจารย์
0: ใช่ใช่แล้วคุกคีกับท้องถิ่นอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุคลิกเลยต้องเข้ากับคนได้ง่าย
1: ใช่แล้วไปทำให้แมนเชสเตอร์เนี่ยมีการพัฒนาเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยครับแต่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์สักไทยจริงนะเป็นแฟนฟุตบอลเอเวอร์ตัน
0: อ้าวกลายไปกันไป
1: เป็นแฟนฟุตบอลเอเวอร์ตัน
0: ครับ
1: ครับก็แต่ว่าพอเข้ามารับแต่งปุ๊บก็โทรศัพท์หาทรัมป์
0: เออ
1: คือทรัมป์ได้เคยบอกว่าไม่รู้จักกันนะแต่ว่าคิดว่าเขาเป็นคนที่มันลิเบอรัลมากๆเลยแต่ลิเบอรัลภาษาทรัมป์ก็แปลว่าสายจัดกันนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แต่ก่อนหน้ารับตำแหน่งทรัมป์ก็เคยบอกว่าน่าจะดีนะเพราะว่าเขาพูดถึงว่าเขาจะให้เปิดการเจาะขุดเจาะน้ำมันในทะเลเหนืออีกนะครับซึ่งผมยังไม่เชื่อว่าเบอร์นัมอยากจะให้ทำอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าไงก็ตาม
0: ทำหาเพื่อน
1: ในสุดก็โทรหาทรัมป์ก็รู้สึกดูเหมือนว่าการพูดคุยก็จะเป็นไปด้วยดี
0: ครับ
1: อาจจะต้องสองเหตุผลนะที่หนึ่งคือเบอร์นัมเป็นคนสนุกอ่ะง่ายๆสนุกแล้วก็ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นฝ่ายชนะทรัมป์ก็ชอบอ่ะใครชนะฉันคุยด้วยจะชอบอ่ะ
0: ครับ
1: โอเคผมเวลาจากมาจะหมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: จะคอมเมนต์หน่อยนิดหน่อยไหมครับเหลือ15วินาที
0: อ๋อครับก็ปัญหาหนักนะเพราะว่าปัญหาทางโครงสร้างนะที่อังกฤษนะใช่ไหมฮะไอ้การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต่ำช้าแล้วก็รัฐบาลก็มีหนี้สินสูงใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ใช่แล้วก็ปัญหาเรื่องบริการสาธารณสุขอะไรด้วยโอ
1: ้ไม่น่าจะครับต้องหาเงินมาเรื่องนี้ด้วยอาจารย์เรื่องเสื้ออาวุธ
0: โอ้ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ภาระหนักอะครับ
1: โอเคครับพบกับมนต์ตามโลกใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์ดร.ชวัฒน์คำชูผมสรศักดิ์สุนทรต้องขอสวัสดีท่านฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการมนต์ตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชวัฒน์คำชูและดร.สรศักดิ์เกษมสุวรรณ ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ป่ะ
3: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
3: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
6: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
7: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
3: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
8: รู้จักดีเลยวันก่อนน่ะมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
3: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนนึงน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
9: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
3: สุดยอดเลย
9: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
3: ฟังแล้วหัวใจฟู
9: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
3: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย 2

0: าง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
1: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดังพันธวี
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
0: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
5: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรองค์ความรู้จากธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นความรู้ให้กับทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ครับผมอยู่กับท่านอาจารย์ดร.ชานนท์สิริธรจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาของเราซึ่งจะได้มาพูดคุยถึงกิจกรรมของภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงที่ได้ไปทำในพื้นที่จุฬาสระบุรีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชานนท์ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์ธนสินและผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีมากๆเลยครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการที่ท่านอาจารย์ธนสินได้เกริ่นไว้นะครับที่เราภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงได้ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมที่พื้นที่จุฬาสระบุรีครับ
5: ครับน่าสนใจมากๆได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งกลับมาจากสระบุรีสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับสดๆร้อนๆเลยครับตอนนี้ก็เพิ่งไปจัดกิจกรรมมาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนมากๆเลยครับอาจารย์ธนสินก็คือคักมากครับมีทั้งภาคส่วนของคณาจารย์เราเองเนาะแล้วก็มีการดึงการมีส่วนร่วมของนิสิตมาด้วยครับรวมไปถึงผู้คนในพื้นที่ด้วยครับก็คือเครือข่ายของคุณครูในพื้นที่นั่นเองครับ
5: น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกิจกรรมของภาควิชาที่เพิ่งได้ไปดำเนินการมาหลายๆท่านหรือเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าวาทวิทยาเลยครับอาจารย์ชานนท์ครับไม่แน่ใจว่าวาทวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรครับ
6: ครับผมเวลาเราพูดถึงวาทวิทยาใช่ไหมครับจริงๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นกับคำว่าวาทศิลป์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือศิลปะของการพูดนั่นเองใช่แต่ว่าเราพูดถึงวาทวิทยานะครับหรือว่าสาขาของเราเนี่ยเราเรียกสาขาวิชาว่าวาทนิเทศนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการพูดเท่านั้นนะครับแต่ว่าวาทวิทยาหรือว่าวาทนิเทศของเราเนี่ยนะครับเป็นสาขาที่ว่าด้วยเรื่องของพลังการสื่อสารที่มาจากตัวของคนเรานั่นเองก็คือตัวมนุษย์เนี่ยแหละครับจริงๆแล้วในทางนิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ธนสินเราแบ่งกันเนาะว่าการสื่อสารเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยบ้างก็ใช้สื่อต่างๆบ้างก็ใช้ช่องทางต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าวาทวิทยาหรือว่าวาทนิเทศเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า speech communication เนี่ยเราย้อนกลับมามองว่าสื่อที่ทรงพลังที่สุดนะครับช่องทางที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสารก็คือตัวของคนเรานั่นเองเราใช้ตัวเราเนี่ยแหละนะครับเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสื่อสารนะครับในการคิดผลิตคำพูดในการคิดการสื่อสารต่างๆในการคิดถ้อยคำในการคิดการแสดงต่างๆอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัวบุคคลในการ ออกแบบซึ่งการสื่อสารแล้วทำให้เกิดผลตามที่คาดหวังนั่นเองครับ
5: น่าสนใจมากๆเลยครับคือบางทีเรานึกถึงนิเทศศาสตร์เนาะอาจารย์เราอาจจะนึกถึงสื่อประเภทต่างๆใช่ไหมครับทีวีโทร
6: ใช่
5: ทัศน
6: คร
5: ์
6: ับ
5: ใดๆก็ตามทีแต่ว่า
6: ใช
5: วา
6: ่
5: ทวิ
6: ใช
5: ท
6: ่
5: ยาเนี่ยคือสื่อบุคคลก็คือตัวของเราเองใช่ไหมครับเราด้วยเอ๊ะว่าเราจะใช้ตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ประสบความสําเร็จเข้าไปเปลี่ยนใจคนเข้าไปทําให้ผู้อื่นเนี่ยประทับใจนะครับรวมถึงสื่อสารที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปอย่างไรน่าสนใจมากๆเลยครับและได้ข่าวว่าสาขาวาทวิทยาหรือสาขาวาทนิเทศของคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
6: ใช่แล้วครับอาจารย์ธนสินก็ต้องพูดว่าเป็นสาขาแรกและสาขาเดียว
5: โอ
6: ใน
5: ้
6: ประเทศไทย
5: ค
6: น
5: ระ ับ
6: ตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะว่ากันตามเรื่องของศาสตร์นะครับถ้าพูดถึงที่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆเรื่องของ speech communication เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับมีทั้งฝั่งของอเมริกาเองมีทั้งฝั่งของยุโรปเองด้วยครับจุดมุ่งเน้นอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่ามีความเป็นspeech communication เนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะมีจุดร่วมหรือว่ารากกำเนิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ต่อขยายมาที่ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนตามตรงว่าบูรพาจารย์ของสา
5: ค
6: ข
5: รา ับ
6: วิชาเราเนี่ยนะครับก็จบมาจากทางอเมริกาหรือยุโรปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาก่อตั้งสาขาวิชาที่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็เป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวเลยครับแต่ว่าข้างในของสาขาวิชาเองก็จะแบ่งวิธีการสื่อสารหรือว่าหัวข้อย่อยในการสื่อสารเนี่ยออกไปตามแขนงต่างๆย่อยๆนะครับแต่ว่าจุดเชื่อมโยงหลักก็ยังอยู่ที่คําว่าสื่อบุคคลตามที่ท่านอาจารย์ธนสินกล่าวสรุปให้เมื่อสักครู่นี่เองครับ
5: น่าสนใจนะครับเผื่อว่าเด็กๆน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนในสาขานี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วสาขานี้เนี่ยเอ๊ะเรามีแต่ปริญญาตรีไหมครับท่านอาจารย์หรือว่าเรามีปริญญาโทปริญญาเอกด้วยครับ
6: นะครับผมก็ปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีปริญญาโทรองรับด้วยครับปริญญาโทเนี่ยก็จะเป็นปริญญาโทในสาขาวิชาทางวาทนิเทศโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงของการที่พูดคุยกันเรื่องการปรับนะรูปแบบหรือว่าเนื้อหาของสาขาวิชาในปริญญาโทให้เข้มข้นหรือมีความข้ามสาขากันมากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเรียนตามตรงเนี่ยนะครับสาขาวิชาวาทนิเทศเนี่ยอยู่ร่วมกันกับสาขาวิชาสื่อสารการแสดงเนาะอยู่ในภาควิชาเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเรามีจุดเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันยังไง
5: จะ
6: ได้
5: ยัง
6: บ
5: ไง
6: ้าง
5: นี้
6: ใช่ครับก็รอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับของสาขาวิชาวาทนิเทศเราในระดับปริญญาโทนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะเป็นการยึดจุดหลักในการทําสื่อบุคคลให้ทรงพลังนี่แหละแต่ว่าวิธีการในการนําเสนอวิธีการในการสื่อสารการแสดงออกเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ
5: น่าสนใจมากๆว่าเราคงจะได้เห็นการเชื่อมโยงเนาะอาจารย์สำหรับวิทยาและสื่อสารการแสดงที่ชัดเจนมากขึ้นทีนี้อาจารย์ครับอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องของกิจกรรมที่อาจารย์ได้ลงไปทำที่จังหวัดสระบุรีมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือกิจกรรมอะไรและที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ
6: ได้เลยครับอาจารย์ก็ต้องเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์ของภาควิชาเลยนะครับแล้วก็เป็นโครงการยุทธศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาด้วยนะครับชื่อโครงการเต็มๆเนี่ยชื่อยาวมากครับอาจารย์ชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพันธกิจและเชื่อมโยงสังคมด้วยวาทศาสตร์ใช่ไหมครับอันนี้โอ้ชื่อยาวมากแต่จริงๆแล้วใช่แต่วัตถุประสงค์ครับอาจารย์ธนสินก็เรียนตามตรงว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการที่เราต้องการจะนําองค์ความรู้ในด้านวาทศาสตร์วาทศิลป์วาทวิทยาของเราเนี่ยแหละเอาไปช่วยเหลือสังคมครับนะครับแต่ทีนี้เราก็มาตีโจทย์กันว่าเอ๊ะการที่เราอยากจะเอาองค์ความรู้ของเราไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับมันทําได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับจุดที่เราสนใจมากๆเนี่ยก็คือว่าเรามองไปที่ผู้นําในชุมชนครับเราใช้คํานี้ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารหรือว่าประสิทธิภาพศักยภาพด้านการสื่อสารให้กับผู้นําในชุมชนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นข้อต่อสําคัญเลยในการที่จะสื่อสารสิ่งดีๆให้กับคนในชุมชนในลําดับต่อๆไปแบบนี้ครับก็เสมือนเป็นคล้ายๆเป็น key opinion leader เนาะนะครับเป็นผู้นําทางความคิดอะไรแบบนี้ครับในแต่ละสังคมนั่นเองทีนี้ก็มาพูดคุยกันก็ต้องเรียนตามตรงว่าโครงการที่เราจะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยนะครับจะทำเพียงลำพังเนี่ยเนาะก็คงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็มองว่าเอ๊ะไหนๆเราจะลงชุมชนเนาะเราก็ควรจะต้องมีพันธมิตรนะครับเราก็เลยมาขอจับมือกันนะกับศูนย์พัฒนาเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับก็จะได้ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเนาะนะครับแล้วก็ดูแลพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับในต่างจังหวัดของประเทศไทยอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่เราขอปรึกษากับทางศูนย์พัฒนาเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพื้นที่สระบุรีนั่นเองซึ่งเรามีศูนย์จุฬาสระบุรีอยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยแบบนี้ครับทีนี้คำว่าผู้นำชุมชนหรือผู้นำทางความคิดในชุมชนเนี่ยตอนนั้นก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเรา

0: คนกลุ่มคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือกลุ่มคุณครูในพื้นที่นั่นเองนะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําทางความคิดเนาะผู้นําในการมีอิทธิพลต่อคนต่างๆในชุมชนรวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนด้วยแบบนี้ครับตอนนั้นเราก็เลยได้ทิศทางที่เป็นรูปเป็นร่างของโครงการมากขึ้นว่าเราจะเอาความรู้ด้านวาทวิทยานี่แหละเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับคุณครูในพื้นที่สระบุรีนะครับเพื่อที่ว่าเราก็คาดหวังว่าคุณครูเองก็จะมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดสิ่งดีๆต่างๆให้กับทั้งนักเรียนและคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยครับอาจารย์
1: น่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆน่าสนใจของอาจารย์ที่ได้พูดถึงในเรื่องของตัว Key Opinion Leader เนาะอาจารย์เอ๊ะว่าเอ๊ะใครจะบ้างล่ะจะเป็นผู้นำทางความคิดบางทีเนี่ยพอเราพูดถึงผู้นำทางความคิดเนี่ยเราก็จะนึกในมิติของการเมืองการปกครองเป็นสำคัญทางฝ่ายของฝ่ายการเมืองการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าในมิติของทางคณะนิเทศศาสตร์มองเนี่ยมองว่าเอ๊ะคุณครูเนี่ยครับซึ่งแน่นอนละมีหน้าที่ภารกิจที่จะต้องสอนเนาะนักเรียนของเราใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆทีนี้พอเราลองซูมอินเข้ามาในพื้นที่สระบุรีเนี่ยครับแน่นอนมีจุฬาสระบุรีอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทางภาควิชาเนี่ยครับได้ไปดำเนินการหรือติดต่อประสานงานกับโรงเรียนไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับผมก็สำหรับพอเราได้ทิศทางแล้วใช่ไหมครับเรากำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้วว่าเป็นฝั่งสระบุรีอย่างเงี้ยครับก็ได้รับคำแนะนำนะและความช่วยเหลืออย่างมากเช่นเดิมครับจากศูนย์พัฒนาเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละนะครับในการที่แนะนำว่าจริงๆแล้วพื้นที่ของสระบุรีเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแก่งคอยนะครับที่จุฬาสระบุรีตั้งอยู่เนี่ยนะครับก็มีการเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนแก่งคอยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแม่ข่ายด้วยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงนะครับการทํางานกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่อำเภอแก่งคอยด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งเป้านะครับไปที่การพูดคุยนะกับทางโรงเรียนแก่งคอยก่อนครับก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเลยครับในการเชื่อมโยงให้นะของศูนย์พัฒนาเพื่อสังคมนะครับในการที่จะพูดคุยกับทางโรงเรียนแก่งคอยให้ทางโรงเรียนก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะไปจัดโครงการนี้ครับทีนี้จุดหลักสําคัญอย่างหนึ่งเนาะผมว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ธนสินเวลาเราอยากจะทําโครงการให้กับสังคมให้กับชุมชนเนี่ยบางทีเราก็จะมองว่าเอ๊ะเรามีองค์ความรู้อย่างนั้นเรามีกิจกรรมอย่างนี้เรามีดีอันนู้นอันนี้อันนั้นเนาะอยากจะไปให้ชุมชนแต่บางทีเราอาจจะยังไม่เคยไปถามว่าเอ๊ะแล้วชุมชนเขาอยากได้ตามที่เราอยากจะให้ด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหลักของโครงการนี้มากๆเลยครับว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เนี่ยอันนี้เราทดไว้ในใจก่อนแต่เราอยากไปฟังก่อนว่าคนในชุมชนคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนเนี่ยครับที่เราต้องการจะไปพัฒนาศักยภาพการสื่อสารให้คุณครูเนี่ยเขาต้องการตามที่เราตั้งใจไว้จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดขั้นตอนของการที่ลงไปสำรวจพื้นที่ก่อนครับลงไปเซอร์เวย์ก่อนนัดหมายท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยครับรวมไปถึงท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับในการเข้าไปพูดคุยกันก่อนครับก่อนที่เราจะจัดงานจริงเนี่ยประมาณสักผมว่า2เดือนได้เลยครับจริงๆการที่ไปพูดคุยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ไปคุยเรื่องเนื้อหาความต้องการที่เขาต้องการเท่านั้นเนาะนะครับแต่ว่าการทำงานกับพื้นที่เนี่ยเราทำงานละเอียดถึงขั้นว่าวันเวลาในการจัดงานด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราจะเอาสะดวกเราอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เนาะเราก็ต้องไปพูดคุยกับทางนั้นว่าการที่เราจะจัดเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ลงไปเนี่ยนะครับเนื้อหาแบบไหนที่เขาต้องการบ้างแล้วก็วันเวลาแบบไหนที่ทางนั้นจะสะดวกนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของชีวิตเนาะนะครับของผู้คนที่เราจะลงไปคาดหวังให้เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยครับว่าสมมติชีวิตของคุณครูเนี่ยนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็สอนเต็มที่แล้วสมมติเราจะไปขอจัดอบรมช่วงเย็นอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่เราก็เลยได้ข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะต้องจัดงานเป็นช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นหลักมากกว่าแบบนี้ครับเพื่อที่คุณครูจะได้สะดวกในการเดินทางมามากขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เรื่องของวันเวลาส่วนเรื่องของเนื้อหาครับอาจารย์ขออนุญาตเล่าให้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะเราก็จะเอาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของวาทนิเทศวาทวิทยานี่แหละเอาลงไปอบรมให้กับคุณครูเนาะเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลเรื่องการสื่อสารกลุ่มเรื่องการสื่อสารในองค์กรในแบบเนี้ยตอนแรกเรามองแบบนั้นนะครับปรากฏว่าจริงพอไปพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอยรวมถึงทีมผู้บริหารด้วยเนี่ยท่านก็ ยินดีมาก

0: มากในการที่เราเอาความรู้ด้านนี้ลงไปนะครับท่านก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยว่าเราสามารถอบรมเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยครับเรื่องของการสื่อสารเป็นทีมเรื่องของการสื่อสารผ่านการศึกษาอะไรแบบนี้ครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งที่ท่านพูดถึงด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของ AI ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าท่านก็มองว่าในยุคสมัยนี้เนาะเรื่องความรู้ในด้าน AI เนี่ยเอามาผสมผสานกันกับความสามารถของตัวบุคคลเนี่ยอย่างไรได้บ้างทําอย่างไรที่ศักยภาพในการสอนของคุณครูเนี่ยที่มีดีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะสามารถใช้ AI ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมาเสริมประสิทธิภาพในการทําให้การสื่อสารของคุณครูหรือว่าการสอนของคุณครูเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับโจทย์ว่าอ๋อโอเคนอกจากเราจะต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารของตัวบุคลากรก็คือคุณครูโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาด้านการสื่อสารเป็นทีมของคุณครูด้วยแล้วเนี่ยเนาะก็จะมีแง่มุมของการเรียนรู้ด้าน AI และการใช้ AI มาประกอบการเรียนการสอนแบบนี้ครับทำยังไงที่จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เลยได้เป็นหัวข้อสำคัญเลยครับในการเอามาดีไซน์เนื้อหาของการจัดอบรมครั้งนี้ครับให้มีแง่มุมที่ครบถ้วนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดตอบโจทย์ผู้ที่เราต้องการจัดลงไปสร้างประโยชน์ให้เขาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยครับอาจารย์
1: นั้นน่าสนใจมากๆเลยครับจริงๆที่อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสะท้อนเนี่ยผมว่าเป็นคีย์หลักสําคัญก็คือว่าการที่เราจะทํางานกับชุมชนเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเออเราอยากจะให้อะไรเขาอย่างเดียวหรือเรามีอะไรที่จะไปเติมเขาอย่างเดียวแต่ว่ามันมีบริบทที่มันซ้อนทับหลายเลเยอร์อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเราอยู่ในอุดมศึกษาอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์บางทีเรามองกลับไปยังการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยบริบทแตกต่างกันชัดเจนเลยทีเดียวเราคงไม่สามารถเอาบริบทของอุดมศึกษาไปสวมกับบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งจริงๆอีกมิติหนึ่งที่อาจารย์ได้กรุณานําเสนอและน่าสนใจมากคือมิติเชิงพื้นที่บริบทของพื้นที่เนี่ยน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของในอําเภอสระบุรีที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่มีเรื่องของมีบริบทของการเป็นโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนลูกข่ายหรือโรงเรียนเครือข่ายกันนอกจากนั้นเนี่ยในมิติของสระบุรีเนี่ยครับยังน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสระบุรีเป็นเมืองผ่านเนาะอาจารย์อันนี้ก็น่
0: ค
1: าร
0: ั
1: ส
0: บ
1: นใจมากๆว่าการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของประชากรที่เป็นเด็กเนี่ยเข้ามาตามมิติของแรงงานก็ดีอะไรก็ตามทีเนี่ยอันนี้ก็จะมาเข้ามาสู่ตัวบริบทโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือว่าเอ๊ะอาจารย์บางทีเรานึกถึงเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเรามองข้ามมิติของการสื่อสารในชั้นเรียนหรือในบริบทโรงเรียนไปใช่ไหมครับวันนี้เราบอกว่าโอ้เราคุยกันอยู่แล้วเราสอนได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการทําให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ใช้มิติของการสื่อสารเข้าไปช่วยมากทีเดียวซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้อาจารย์กรุณานําเสนอเมื่อกี้ว่ามันมีสาขาหนึ่งเลยนะที่ว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนหรือ instructional communication อันนี้เป็นมิติหนึ่งที่ทางภาควิชาเนี่ยก็สามารถที่จะบริการให้กับสังคมหรือโรงเรียนได้นอกจากนั้นเนี่ยครับในมิติของ AI นี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวว่า AI เนี่ยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารเนี่ยอย่างไรซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยเล่าให้นิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆวันที่เราจัดงานเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีใครมาเข้าร่วมบ้างแล้วก็เราทําอะไรกันบ้างครับตัวงานที่เราทํากันครับ
0: ได้เลยครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องตัวงานที่ทําก่อนแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ได้ไปพูดคุยลงพื้นที่แล้วก็สอบถามความต้องการของทางทีมผู้บริหารโรงเรียนมาแล้วนะครับก็คือฟังจากเสียงคุณครูจริงๆนะตัวจริงเสียงจริงว่าเขาต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราก็ได้เอามาออกแบบนะครับตัวหลักสูตรอบรมของเรานะครับก็ผมเรียกว่าเป็น3โมดูลแล้วกันนะครับ3โมดูลหลักก็คือโมดูลที่1เนี่ยเป็นเรื่องของ instructional communication ก็คือการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักเลยตามที่ท่านอาจารย์ธนสินได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ให้นะครับประเด็นที่2โมดูลที่2ก็จะเป็นเรื่องของ AI และทีนี้เราก็เสริมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการผสานพลังเทคโนโลยีและ AI เพื่องานการศึกษาครับอันนี้เป็นโมดูลที่2เลยนะครับว่าเอ๊ะนอกจากที่รู้แล้วว่าศักยภาพในฐานะที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเสริมทักษะการสื่อสารในการเรียนการสอนได้อย่างไรในโมดูลที่1แล้วเนี่ยนะครับการเสริมด้วย AI เนี่ยทำอย่างไรได้อีกบ้างนะครับโมดูลที่2เนี่ยก็เราก็ไม่ทํางานเพียงลําพังครับเราก็พูดตามตรงว่านอกจากเราทางภาควิชาพัฒนาวิทยาเนี่ยจะจับมือกับทางศูนย์พัฒนากิจเพื่อสังคมแล้วนะครับเราก็เลยไปจับมือกับตัวจริงเสียงจริงในด้านของการเรียนการสอนด้าน AI นะครับนั่นก็คือทางภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาเนี่ยแหละครับเราก็ได้ไปพูดคุยสอบถามเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ให้ฟังเนาะแล้วก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งนะครับจากทั้งท่าน

0: หน้าภาควิชาเองเลยนะครับทางท่านหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับก็คือท่านอาจารย์ประวิญญาเนาะนะครับท่านให้เกียรติให้ความสนใจมากๆแล้วก็ท่านมาร่วมอบรมให้ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเสริมโมดูลที่2อย่างแข็งแรงมากๆในเรื่องของ AI เนาะนะครับแล้วเราก็ปิดท้ายเนื้อหาด้วยโมดูลที่3กลับมาที่ทางภาควิชาวาทวิทยาเองนะครับในเรื่องของการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของทีมคอมมูนิเคชันนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเช่นกันเนาะเราก็เลยเติมโมดูลที่3เป็นเรื่องของpowerful team communication หรือว่าการเสริมประสิทธิภาพทีมงานเพื่อทำให้การสื่อสารเนี่ยทรงพลังมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากการตัวจิ๊กซอที่1นะก็คือเรื่องของ instructional communication นะครับการสื่อสารในด้านการเรียนการสอนเนาะนะครับเสริมด้วยเรื่องของพลังของ AI แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องการทำงานเป็นทีมด้วยเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำงานในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ถือเป็นองค์กรลักษณะหนึ่งเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่ตัวบุคคลนะครับสามารถมีประสิทธิภาพในการสื่อสารแล้วนะครับใช้ AI ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วนะครับแต่สุดท้ายถ้าไม่พูดคุยกันระหว่างทีมงานเดียวกันเนาะก็อาจจะคุยกันคนละทิศคนละทางได้เพราะฉะนั้นเรื่องของทีมคอมมิวนิเคชันหรือว่าการสื่อสารในทีมการสื่อสารในกลุ่มเนี่ยนะครับก็เลยสําคัญมากเลยว่าในเมื่อเราพัฒนาตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่ทีมจะพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยสื่อสารแล้วให้เข้าใจกันนะครับ1บวก1อาจจะมากกว่า2ก็ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดทีมทํางานด้วยกันอย่างสอดประสานเนาะนะครับสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นทวีคูณมากยิ่งขึ้นด้วยเราก็เลยปิดท้ายโมดูลที่3เรื่องของทีมเพิ่มเข้าไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหา3โมดูลหลักๆเนาะแล้วก็ปิดท้ายนะครับของวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใส่เนื้อหาในเชิงของโมดูลต่างๆอย่างเดียวแต่เราปิดท้ายด้วยเรื่องของเวิร์กช็อปด้วยครับอาจารย์
1: อ่าครับ
0: ในเราเวลาของการอบรมเนี่ยเราเชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องการสื่อสารขึ้นชื่อเรื่อง AI เนาะสุดท้ายต้องลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้นะไม่ว่าจะถูกจะผิดก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็จะเก็บเป็นประสบการณ์เก็บเป็นชั่วโมงบินนะของคุณครูนะครับในการที่จะต่อยอดประสบการณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงในโรงเรียนได้ครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาการอบรมก็จะเป็น3โมดูลปิดท้ายด้วยเรื่องของภาคปฏิบัตินั่นเองครับอันนี้เป็นเชิงของเนื้อหาครับเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์ธนสินตอนที่เราได้เนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้รายชื่อวิทยากรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทั้งทางคณะครุศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างที่เรียนไปรวมไป
1: คร
0: ถ
1: ั
0: ึง
1: บ
0: คณาจารย์จากทางนิเทศศาสตร์เราเองเนาะท่านอาจารย์ธนสินเองก็ให้เกียรติมากๆเป็นหนึ่งในวิทยากรให้เราด้วยแล้วก็เราก็ไปดึงนิสิตระดับปริญญาโทของเราครับที่เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการแล้วเราเกริ่นไปว่าภาควิชาเรามีหลักสูตรปริญญาโทด้วยเนี่ยเราก็ได้เชิญนิสิตปริญญาโทนะเป็นมาร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยในการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องของทีมคอมมิวนิเคชันนั่นเองครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนในเชิงของวิทยากรเลยพอเราได้เนื้อหาปุ๊บได้วิทยากรปุ๊บครับทำโปรโมทไปที่โรงเรียนนะ
1: ครั
0: อา
1: บ
0: จารย์ธนสินสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเลยก็คือว่าเนื่องจากเราจัดงานนี้เป็นงานปีแรกเนาะ
1: ครับ
0: เราก็อาจจะเอ๊ยยังไม่แน่ใจว่าคุณครูจะให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนยังไงเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะขอสักประมาณ30คนไม่เกิน40คนประมาณนั้นนะครับปรากฏว่าพอเราออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรแล้วก็ส่งไปประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยมีอาจารย์ในพื้นที่สระบุรีนะครับก็คือผ่านการโปรโมทของทางโรงเรียนแก่งคอยเนี่ยนะครับมีคนลงทะเบียนเนี่ยภายใน1สัปดาห์เนี่ยโอ้โหมีคนลงทะเบียนเกิน40คนไปแล้วเลยครับอาจารย์ก็เลย
1: ครับได้เส
0: ต
1: ี
0: ้
1: ย
0: อง
1: ง
0: ขอ
1: รับได้เสียงตอบ
0: ได
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ตอบ
1: ดี
0: รั
1: ม
0: บ
1: าก
0: ใช่ดีมากเกินคาดมากๆอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทางโรงเรียนแก่งคอยมากๆเลยครับกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการด้วยครับโปรโมทเป็นอย่างดีลงชื่อมา42คนเข้าไปแล้วก็เลยขออนุญาตปิดรับการลงชื่อไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าเนื้อหาต่างๆที่เราวางไว้รวมไปถึงภาคปฏิบัติที่เราต้องการจะทําด้วยนะครับมันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของจํานวนผู้เข้าร่วมด้วยเช่นกันผมเกรงว่าถ้ารับไปเยอะมากกว่านั้นเนี่ยพาร์ทที่เป็นเนื้อหาอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าพอพาร์ทที่เป็นปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักไงครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตเป็นเฟสหนึ่งก่อนละกันก็เลยว่าเฟสหนึ่งแล้วก็เลยปิดจํานวนผู้ที่ลงชื่อนะครับเป็นคุณครูในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่สระบุรีเนี่ยนะครับปิดอยู่ที่42ท่านครับแล้วก็
1: ครับ
0: พอถึงวันจริงก็ท่านก็มาคร
1: ค
0: บ
1: รบถ้
0: 42
1: วน
0: ท่านเลยนะครับใช่ครบถ้วนเล
1: ค
0: ย
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ่ใช่ว่าแบบลงชื่อไว้แล้วไม่มาด้วยนะอันนี้ก็ขอบพระคุณทั้งโรงเรียนขอบพระคุณทั้งคุณครูทุกท่านด้วยเช่นกันครับอาจารย์
1: น่าสนใจมากๆเลยครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเฟสหนึ่งเนาะอาจารย์ที่ได้เสียงตอบรับที่ดีแล้วก็คงจะได้มีพัฒนาเฟสสองเฟสสามเพื่อที่จะเรียนเชิญทางคุณครูเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไปทีนี้ประเด็นสุดท้ายสั้นๆที่อยากจะเรียนสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมซึ่งน่าสนใจมากๆก็คือว่าอาจารย์บอกว่ามีนิสิตได้เข้าร่วมด้วยคือนอกจากนิสิตปริญญาโท ของเราใช่ไหมครับเข้าใจว่าของทางคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยมีนิสิต

0: ปริญญาตรีที่เข้ามาร่วมด้วยและที่สําคัญเนี่ยอันนี้ก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดีเติบโตรอบทิศ
1: อ่
0: มีน
1: า
0: ิสิตเป็นศูนย์กลางก็อยากจะให้อาจารย์ในฐานะที่ได้ช่วยงานทางมหาวิทยาลัยในงานของกิจการนิสิตอย่างดียิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับผิดชอบโครงการนี้ครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงการบูรณาการการนำนิสิตปริญญาตรีตรงนี้ครับได้เข้ามาทำงานกับชุมชนตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับ
1: ครับได้เลยครับอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์เกริ่นไปแล้วเนาะสโลแกนหรือว่าทิศทางนโยบายที่ว่าเติบโตรอบทิศมีนิสิตเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เพียงนโยบายที่เอาไว้นําเสนออย่างเดียวแต่ว่าเราทําจริงนะครับในเชิงปฏิบัติด้วยโครงการนี้ก็เช่นกันครับถึงแม้จะเป็นการลงไปในชุมชนนะครับมีความท้าทายในการทํางานมากเลยเพราะว่ามีเรื่องของระยะทางอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ลืมนะครับในการที่จะดึงนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในทุกองค์ประกอบนะครับในทุกภาคส่วนเลยของการจัดกิจกรรมเนาะนะครับต้องเรียนว่านอกจากจะเป็นทีมงานหน้าบ้านแล้วเนาะอย่างเช่นนิสิตปริญญาโทที่เราดึงมาเป็นหนึ่งในวิทยากรเนี่ยนะครับนิสิตปริญญาตรีเราเองเนี่ยมีศักยภาพสูงมากๆเลยครับอาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงเนี่ยนะครับในฝั่งของสาขาวาทนิเทศเนี่ยมีการรับนิสิตที่เรียกว่านิสิตพอร์ตโฟลิโอเนาะนะครับรับตร
0: ค
1: ง
0: รั
1: เ
0: บ
1: นี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยในทุกปีนะครับปีละประมาณ10คนแล้วกันนะเราใช้ตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งมีศักยภาพสูงมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้โอกาสนี้นี่แหละนะครับในการดึงนิสิตเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานด้วยครับเป็นทีมหลังบ้านเนี่ยเต็มที่แบบเกือบ100%เลยคือผมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักเนาะในการกํากับดูแลนั่นนู่น
0: ค
1: น
0: ร
1: ี่
0: ับ
1: แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านิสิตเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนเนาะนะครับในการเตรียมงานด้านต่างๆครับเราใช้หลักการที่เรียกว่า train the trainer อย่างเงี้ยแล้วกันนะครับอาจารย์ก็คือเราพยายามเทรนนะนะครับนิสิตนะครับให้มาเรียนรู้นะได้มาเห็นทั้งเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าเล็กน้อยก่อนแล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับเมื่อเรามีเฟส2เฟส3ต่อไปของลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะนําน้องๆนิสิตเหล่านี้นี่แหละนะครับที่มาช่วยงานหลังบ้านก่อนเนี่ยแต่เขาได้เห็นงานหน้าบ้านด้วยตัวเขาเองแล้วเนาะนะครับต้องเล่าว่าไม่ได้เห็นเฉพาะวันงานด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับนอกจากอาจารย์จะไปลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกับโรงเรียนแก่งคอยแล้วเนี่ยเราพานิสิตนะตัวแทนของนิสิตไปตั้งแต่วันที่ลงพื้นที่เลยครับเขาจะได้เรียนรู้กระบวนการว่าเอ๊ะการทํางานกับชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่เนรมิตขึ้นมาง่ายๆมันไม่ใช่การพูดคุยกันทางโทรศัพท์2-3ครั้งแล้วจัดงานได้เลยเนาะแต่เราต้องลงไปเห็นในพื้นที่จริงๆความต้องการจริงๆไปพบปะพูดคุยกันแบบ face to face จริงๆแบบนี้ครับมันจะทําให้การทํางานเนี่ยไหลรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงจุดตรงใจมากยิ่งขึ้นด้วยแบบนี้ครับเราก็ดึงกระบวนการที่ให้นิสิตมามีส่วนร่วมเนี่ยตั้งแต่การลงพื้นที่แล้วเลยครับแล้วก็การเตรียมงานต่างๆไปจนถึงวันจริงพอเขาเห็นภาพงานอย่างคุ้นเคยเห็นกระบวนการต่างๆอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวครั้งต่อๆไปพอเป็นเฟส2เฟส3เนี่ยเราก็ค่อยๆยกระดับนะบทบาทหน้าที่ของเขามาเป็นหน้าบ้านมากยิ่งขึ้นเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ทําหน้าที่เป็น facilitator เนาะในการอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการหรือแม้แต่บางพาร์ทเราอาจจะยกระดับให้นิสิตของเรามาเริ่มนํากิจกรรมในบางส่วนได้เพิ่มมากขึ้นด้วยแบบนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะอยู่ในจุดที่นิสิตของเราอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนหรือว่ามีองค์ความรู้แล้วพอสมควรแบบนี้ครับอาจจะสักสมมติปี3ขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มมีความรู้เชิงทางวัฒนนิเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วอาจจะเริ่มให้นํากิจกรรมในบางส่วนได้มากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นการที่เราเทรนเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตของเราในการที่จะมามีบทบาทเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้องค์ความรู้ให้กับชุมชนได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยครับเป็นการพัฒนาผู้นําในอนาคตนั่นเองครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์เพราะเราเห็นการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ extra curricular activity นะครับเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้พัฒนานิสิตผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ experiential learning เลยเนาะได้ลงไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกจับเข่าคุยกันกับทางพื้นที่เลยนะครับจนถึง
1: ใช่
0: operate จัดงานจริงแล้วก็จนถึงการประเมินผลใดๆด้วยก็ถือว่าครบลูปแล้วก็คงจะได้พัฒนานิสิตตรงนี้เนี่ยเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำในการรับผิดชอบเป็นผู้จัดการใดๆต่อไปน่าสนใจ
1: ครั
0: อย
1: บ
0: ่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับก็
1: คร
0: เวล
1: ั
0: า
1: บ
0: ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับแต่เชื่อว่าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในภาคที่2ภาคที่3ในปีต่อๆไปอย่างแน่นอนและก็คิดว่าองค์ความรู้ด้านการสื่อสารหรือการพัฒนาสื่อบุคคลเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะเชื่อมโยงนะครับในการที่จะทําให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้นำทางความคิดกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในวันนี้ครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชานนท์สิริธรอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงและท่าน

0: ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราที่ได้มาร่วมแบ่งปันในวันนี้นะครับและสำหรับท่านผู้ฟังครับที่สนใจรับฟังรายการจุฬาเกษตรนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์และเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชานนท์อย่างยิ่งและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
3: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามศึกษาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: Exclusive T-Cast กับพี่นัทนัทยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Tcast นะคะสัญญาณนี้มาถึงเมื่อไรนั่นแปลว่าเวลา5 โมงครึ่งนะคะก็ได้มาถึงทุกๆครอบครัวแล้วช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงที่เราใช้วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์มานั่งล้อมวงพูดคุยกันกับเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลายสัปดาห์ต่อเนื่องค่ะเราเจาะลึกลงไปในตัวระบบ TCAS กันนะคะไล่กันไปตั้งแต่รอบ1รอบ2รอบ3วันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาของรอบที่4คือรอบ Direct Admission ซึ่งรอบนี้เป็นรอบเก็บตกนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเริ่มต้นที่ TCAS 70มีการประกาศชัดเจนแล้วว่าในการประกาศจำนวนที่นั่งในช่วงเริ่มต้นของการรับสมัครตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ระบบ MyTCAS เลยเนี่ยก็เริ่มมีตัวเลขออกมาแล้วนะคะหลังจากที่กลางเดือนนี้เดือนกรกฎาคมที่ได้มีการเปิดระบบ MyTCAS ข้อมูลต่างๆก็เริ่มเข้ามาแล้วอย่างเช่นรอบพอร์ตรอบต่างๆสิ่งที่ปี70มีการปรับอย่างชัดเจนคือจะมีการประกาศจำนวนที่นั่งของแต่ละรอบในรอบ1รอบ2รอบ3ออกมาก่อนรอบ4จะไม่ประกาศว่ามีที่นั่งเท่าไหร่ใช้หลักการคือถ้ารอบ1ยังไม่เต็มมีที่นั่งเหลือสามารถเอาไปรับเพิ่มในรอบ2ได้ไหมถ้ายังไม่ได้ยังไม่พอรอบ3ได้ไหมถ้า3รอบแล้วที่นั่งยังไม่เต็มจำนวนนั้นจะกลายเป็นการเปิดรับในรอบที่4ยกตัวอย่างเช่นวิศวะของมหาวิทยาลัยแห่ง1กำหนดการรับเอาไว้ที่100คนรอบ1รับแล้ว30คนไม่พอไม่เต็มได้มา20คนก็ยังเหลือที่นั่งอยู่อีก10คนรอบโควต้าวางแผนเอาไว้สัก10คนนะคะเด็กมาเป็น10คนอ่ะ40คนแล้วนะแต่ว่ายังเหลืออยู่อีก10แล้วก็รอบแอดมิชชั่นวางแผนเอาไว้50คนปรากฏว่า50คนมาเต็มน้องๆลองนึกภาพนะรอบพอร์ตรับ30แต่มา20แปลว่าเหลืออีก10รอบโควต้ารับ10มา10อ่ะไม่เหลือรอบ3รอบแอดมิชชั่นเปิดรับ50ได้50เพราะฉะนั้นเหลืออีก10ที่นั่ง10ที่นั่งที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอามาเปิดในรอบ Direct Admission ก็คือรอบ4รอบเก็บตกนะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการเพราะฉะนั้นแล้วนะวันนี้ภาพรวมของ Direct Admission เนี่ยเรารู้ไว้เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นทางสำรองมันเป็นแผน4ถ้ากรณีที่แผน1เราไม่ติดหรือเราไม่มีคณะให้เราเลือกหรือรู้สึกว่าคุณสมบัติผลงานไม่โดดเด่นขอข้ามรอบนี้ไปรอบ2ก็อาจจะไม่ชนะหรือชนะหรือโอ้โหอยากสมัครเลยแต่ว่าคุณสมบัติไม่ตรงเลยต้องมาลุ้นต่อในรอบ3ทั้งหมดของ1 2 3อ่ะค่ะเรามีโอกาสได้เลือกเพราะว่าเรารู้จำนวนรับแต่รอบ4เราจะไม่รู้ดังนั้นแล้วค่ะเราก็พยายามจบให้ได้ใน TCAS ไม่1ไม่2ก็3เพราะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าทางสำรองทางที่4เนี่ยมันมีที่นั่งให้เราได้ลุ้นเท่าไหร่แต่สุดท้ายถ้าถึงรอบ3รอบ3แล้วจบปุ๊บยังไม่มีที่นั่งก็อย่าเพิ่งเศร้าหรือเครียดจนเกินไปเพราะว่าเด็กหลายคนเลยนะคะก็มาติดกันในรอบที่4ซึ่งรายละเอียดของรอบที่4เนี่ยมีความน่าสนใจด้วยมีการประกาศผล2ครั้งมีโอกาสให้น้องๆเลือกได้หลากหลายมากๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาลงรายละเอียดกันใน TCAS รอบที่4เพื่อให้น้องๆเห็นภาพวิวเป็นโอเวอร์วิวทั้งหมดที่มองลงมาแล้วเห็นตัว TCAS ทั้ง4รอบได้อย่างชัดเจนซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงรอบที่4แล้วพักสักครู่หนึ่งตั้งหลักให้ดีแล้วกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ในช่วงที่2หลังจากเพลงนี้จบลงค่ะ

งานอยู่ด้วยกันนะคะ FM 100.5 Metaverse ค่ะกับพี่ณัฐ ณัฐยาวัฒนานะคะในวันนี้บอกแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันในเรื่องของ Direct Function ซึ่งก็ตรงกับ TCASรอบที่4นั่นเองนะคะรอบนี้ค่ะจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบสิ้นใน TCAS รอบ3ประกาศผลแล้วหลังจากการประกาศผลรอบที่2แล้วเราพบว่าเราสอบไม่ติดนะคะหรือว่าเราติดในคณะที่เราไม่อยากได้สุดท้ายแล้วเราไม่ใช้สิทธิ์เราไม่เอาแล้วเราไปเห็นข้อมูลว่าวิรอบที่4มีการเปิดรับเป็นคณะที่เราอยากเข้าเลยเป็นคณะที่เราเคยสอบไม่ติดในรอบพอร์ตโฟลิโอพอที่นั่งเขาไม่เต็มเขากลับมาเปิดรอบที่4ถ้าใครมีเหตุผลประมาณ 1-2 เหตุผลนี้ก็จะก้าวเข้าสู่ TCAS รอบที่4นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ใน TCAS รอบที่4นั้นต้องบอกเลยว่าเป็น variety zone มากๆเป็นการรับที่มีความหลากหลายมากจะบอกว่าใช้คะแนนมั้ยบางโครงการก็ใช้ถามว่าใช้พอร์ตโฟลิโอไหมบางโครงการก็ใช้ถามว่ามีสอบเพิ่มเติมได้ไหมเช่นสอบภาคปฏิบัติมีออดิชั่นมีการเข้าไปสอบบางวิชาเฉพาะที่เหมาะสมกับการจะเข้ารอบนั้นไหมก็ตอบว่าใช่จะบอกว่าทุกคณะมีครบแบบนี้ไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมคะว่าความหลากหลายแบบนี้มันทำให้รอบนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาเลยค่ะเช่นคณะนี้เนี่ยนะคะตอนเปิดรับรอบพอร์ตวางกติกาแบบนี้โควต้าแบบนี้แอดมิชชั่นแบบนี้พอรอบที่4อาจจะใช้กติกาเหมือนกับรอบพอร์ตก็ได้อาจจะใช้องค์ประกอบเหมือนรอบ2ก็ได้อาจจะใช้เหมือนรอบ3ก็ได้หรืออาจจะดีไซน์ใหม่ขึ้นมาเฉพาะรอบ4ก็ไ

หลายคนก็หัวแกรกๆเลยนะคะผมร่วงไป4-5 เส้นเลยคือตกใจเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรตายตัวเลยเหรอพี่คำตอบคือใช่ค่ะด้วยความที่ TCAS เป็นระบบรับตรง100%ในแต่ละรอบเนี่ยเขาก็สร้างองค์ประกอบในการคัดเลือกไม่เหมือนกันเพราะเขาต้องการให้เด็กเนี่ยนะคะมีความหลากหลายถ้าเกิดว่าเป็นรอบ3อาจจะเน้นเรื่องการใช้คะแนนอย่างเดียวอาจจะมองเด็กในเรื่องของคะแนนความเก่งจากการสอบความรู้ในทางวิชาการอาจจะประเมินกันด้วยคะแนนในรูปแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นรอบ1ก็อาจจะต้องการเด็กที่ทำกิจกรรมเด่นๆโดดแบบชัดเจนขึ้นมาเลยเป็นเด็กที่มีความประสงค์จะเข้าคณะนี้แบบมีความมุ่งมั่นมีความชัวร์มีความชัดมากๆส่วนรอบ2อาจจะต้องการความเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่งแต่พอมาเป็นรอบ4เป็นรอบเก็บตกก็อาจจะอยากหาจิ๊กซอว์บางส่วนที่หายไปจากรอบ1รอบ2รอบ3แล้วก็ดีไซน์องค์ประกอบขึ้นมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เช่นอาจจะแบบต้องการคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดูแค่เกรดในชั้นเรียนไหมต้องการเด็กที่ตั้งใจเรียนในโรงเรียนขอเกรดเฉลี่ยไม่เกินเท่านี้เราก็ยื่นพอร์ตเลยเป็นไปได้ไหมรอบ4มีพอร์ตกับเกรดเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีหลายที่ด้วยค่ะที่ไม่ได้ใช้คะแนนสอบใช้แค่เกรดกับพอร์ตโฟลิโอก็มีหรือบางมหาวิทยาลัยใช้รูปแบบการรับคล้ายกับรอบ3เลยคือใช้คะแนนการสอบไม่ว่าจะเป็น TGAT TPAT หรือ A-level แต่ว่าองค์ประกอบในการรับเข้าอาจจะต่างกันก็ได้เช่นรอบ3โอ้โหใช้ A-level ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยเด็กเข้าไม่เต็มรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันอาจจะมีข้อกำหนดที่หนักไปไหมโหดไปไหมคะแนนสูงไปไหมอ่ะแต่เล็กปรับลดลงมาหน่อยละกันเพื่อเป็นการให้เด็กเนี่ยมีความหลากหลายอาจจะไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษแต่เอาคะแนนตรงอื่นชูขึ้นมาหน่อยเด่นขึ้นมาหน่อยแบบนี้ก็สามารถทำได้จึงไม่มีเกณฑ์ตายตัวและก็มักจะไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่า direct admission มีการใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกอะไรรูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลายเราอาจจะพบความเสี่ยงคือเราไม่สามารถเตรียมการไว้ได้ล่วงหน้าความเสี่ยงของรอบนี้มี2แบบ1คือไม่ได้รู้องค์ประกอบล่วงหน้าเลยทำให้เราไม่ได้เตรียมการด้วยรอบนี้2ไม่รู้จำนวนที่นั่งรอบหน้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเปิดหรือไม่ถ้ารอบ1 2 3เต็มขึ้นมาจำนวนที่นั่งครบตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดเขาก็อาจจะไม่ได้เปิดรอบ4เพราะรอบ4วัตถุประสงค์คือเก็บตกจากที่ไม่ติดรอบ1รอบ2รอบ3เก็บตกจากสิ่งที่ไม่เต็มในรอบ1รอบ2รอบ3คณะเปิดรับแต่ที่นั่งไม่เต็มแบบนี้จึงเกิดเป็นรอบที่4นะคะเราไม่เปิดทุกสาขาและก็ไม่ได้เปิดทุกสถาบันด้วยแต่ความน่าสนใจของรอบนี้ที่ช่วยทำให้น้องๆมีโอกาสเพิ่มขึ้นคือมีการเปิดรับ2รอบก็คือ 4.1 กับ 4.2วิธีการ 4.1 ก็คือช่วงมิถุนายนเนี่ยจะเปิดรับ TCAT รอบ 4.1 ก่อนในการเปิดรับรอบนี้น้องๆต้องสมัครใหม่นะสมัครใหม่จ่ายเงินใหม่แต่ไม่ได้มีการสอบใหม่ถ้าการสอบนั้นเป็นการใช้ข้อสอบกลางก็คือ TCAT TPAT A-level ถ้าใช้ข้อสอบกลางไม่ต้องสอบใหม่เลยค่ะใช้คะแนนเก่าเขาบอกว่าใช้คะแนนอะไรระบบก็จะดึงคะแนนนั้นไปใช้เว้นแต่มีการสอบภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเช่นวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ครบสาขาทางด้านโค้ชฟุตบอลยังมีที่นั่งไม่เต็มแล้วต้องการที่จะรับเด็กที่มีทักษะในเรื่องฟุตบอลต้องมีการสอบภาคปฏิบัติอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งทางด้านดนตรียังไม่เต็มเลยรอบ4บอกช่วยเข้ามาออดิชั่นมาเล่นดนตรีหน่อยมีการสอบเรื่องของทฤษฎีโน้ตเพิ่มเติมขึ้นในรอบที่4อ่ะแบบนี้เป็นไปได้การจะสมัครหรือสอบอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีมากมีแค่บางสาขาเท่านั้นแหละที่เป็นเฉพาะทางเฉพาะเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีการสอบรอบที่4จะเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วคือคะแนนก็สอบกลางที่แกทีแพดเอเลเวลมีการใช้เกรดก็คือ GPAT หรือ GPA แต่ละวิชาที่แต่ละมอกำหนดนะคะมีการเรียกหาพอร์ตโฟลิโอได้แล้วก็มีเรื่องของคะแนนสอบสัมภาษณ์การเปิดรับรอบแรก 4.1 คุณก็ไปสมัครแต่ละมอเป็นการรับตรงอยากเข้ามอไหนไม่มีหน่วยงานกลางนะคะทบอไม่ได้เป็นหน่วยงานกลางเอาใครยังสอบไม่ติดมาทางนี้มาเดี๋ยวทบอจัดการเปิดรับสมัครให้ไม่มีมอไหนคุณต้องตามข่าวเองว่าตอนนี้มีมหาวิทยาลัยไหนที่มีการเปิดรับรอบ4คุณสามารถเข้าไปดูใน MyTCAS ได้แล้วก็เข้าไปดูการรับของแต่ละมหาวิทยาลัยได้นะคะพอรับจ่ายเงินค่าสมัครเองรับมอไหนจ่ายมอนั้นอยากเข้ามอไหนก็ต้องไปสมัครตรงจ่ายเงินพอเขาก็มีการประกาศผลออกมาปึ้งถ้าสอบติดก็จบเข้าไปยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ติดเขาจะมีการเปิดรับในรอบที่2ของรอบที่4เรียกว่า 4.2 แต่การรับ 4.2 นะ

ไม่ได้ใช้ฐานการสมัครเดิมของ 4.1 นั่นหมายความว่า 4.2 คุณต้องสมัครใหม่เช่นตอน 4.1 สมมุตินะพยาบาลของมหาวิทยาลัย A คุณไปสมัครใน 4.1 ปรากฏ 4.1 ไม่ติดสมมุติไม่ติดนะพอมาถึง 4.2 พยาบาลสถาบันกอไก่อีกเช่นกันตอน 4.1 ยังไม่เต็มรับเพิ่มอีกประมาณ20ที่แต่ยังไม่เต็มเหลืออีก10ที่เขาก็เปิดรับรอบ 4.2 แม้ว่าคุณจะเคยสมัครสาขานี้มอนี้ใน 4.1 แต่พอ 4.2 คุณไปสมัครใหม่คุณต้องสมัครใหม่เลยจ่ายเงินใหม่เลยทำทุกอย่างใหม่เลยซึ่งแตกต่างจากดับเบิลซอร์ติ้งของรอบที่3คือรอบแอดมิชชั่นที่รอบที่3เนี่ยคุณเลือก10อันดับพอประมวลผลครั้งที่2คุณไม่ต้องจ่ายเงินใหม่คุณไม่ต้องสมัครใหม่คุณแค่เลือกว่าจะประมวลผลอันดับไหนสลับอันดับไม่ได้เปลี่ยนอันดับไม่ได้แค่ขอประมวลผลใหม่ได้ในอันดับที่สูงกว่าหรือเท่ากับอันดับที่คุณสอบติดคุณทำเท่านั้นไม่เสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะฟรีในการประกาศผลครั้งที่2แต่รอบ4จ่ายเงิน 4.1 ต้องจ่ายเงิน 4.2 4.1 กับ 4.2 จะเป็นคณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตามต้องจ่ายเงินใหม่สมัครใหม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกใหม่คู่แข่งก็เปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่สมัคร 4.1 พยาบาลของม.เออาจจะติดไปแล้วเขาก็ไม่ใช่คู่แข่งคุณคนที่มาสมัครใน 4.2 ก็เข้าพยาบาลม.เออีกก็อาจจะเป็นคนที่ 4.1 ไม่ได้เลือกหรือเลือกแล้วไม่ติดก็มาลุยกันต่อไม่มีการยกข้อมูลไม่ได้มีการใช้ data เดิมนะคะน้องๆก็ต้องสมัครใหม่จ่ายเงินใหม่ทุกรอบอันนี้คือหลักการของคำว่าประมวลผล2ครั้งของ TCAS รอบที่4 Direct Admission เป็นการประมวลผล2ครั้งที่ต้องสมัคร2ครั้งคัดเลือก2ครั้งประกาศผล2ครั้งจ่ายเงิน2ครั้งโอเคนะนอกจากนั้นแล้วในกระบวนการสมัครก็สมัครตรงกับมหาวิทยาลัยคุณจะสมัครกี่ที่ก็ได้นะคะสมัครหลายที่ก็ได้สมัครที่ก็ได้หลายที่ก็ได้นะคะอันนี้สามารถทำได้แล้วก็ในการสมัครหลายที่ก็ได้นั้นเนี่ยนะคะคุณสามารถติดได้หลายที่เลยติดได้หลายที่เลยแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องยืนยันสิทธิ์เลือกแค่1ที่เท่านั้นนี่คือหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันเลยนะคะสมัครกี่ที่ก็ตามติดกี่ที่ก็ตาม 4.1 เปิดหลายมอเลยโอ้โหคุณสมัครหลายที่เลยนะคะ 4-5 มอเลยผลออกมาติด 4-5 มอเลยนะคะแต่คุณก็ยืนยันสิทธิ์เลือกได้แค่1ที่เท่านั้นแล้วก็ต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามประกาศของทบอแต่ TCAS รอบที่4ไม่มีการสลับสิทธิ์นะคะถ้า 4.1 คุณยืนยันสิทธิ์แล้วคุณไม่สามารถขอสลับสิทธิ์เพื่อไป 4.2 ได้เพราะเขาถือว่ามันคือรอบเดียวกันทวนนะไม่มีการสละสิทธิ์แม้ว่ารอบ1รอบ2รอบ3คุณไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเลยไม่เคยใช้สิทธิ์ของการสละสิทธิ์คือไม่เคยเข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วไม่เอาแล้วกดสละสิทธิ์ที่กำหนดเอาไว้ว่า TCAS 1รอบมีโอกาสสละสิทธิ์ได้แค่1ครั้งคุณไม่เคยใช้เลยก็ตามคุณก็กะว่าจะเอามาใช้ในรอบที่4ไม่มีนะคะรอบที่4ไม่มีการสละสิทธิ์ถ้าคุณติด 4.1 แล้วคุณเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ปึ้งคุณต้องเรียนที่นั่นถ้าคุณจะไม่เรียนแล้วท่านอู๋ไม่เรียนเรื่องของคุณคุณจะไม่ไปเรียนก็ได้แต่ทปอจะไม่คืนสิทธิ์ให้คุณไปสู้ใน 4.2 ได้ฟังให้ดีนะคำว่าไม่มีสิทธิ์สละสิทธิ์ก็คือแปลว่าทปอเขาจะไม่คืนสิทธิ์ให้คุณดังนั้นถ้าคุณกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแปลว่า1สิทธิ์ที่คุณมีถูกใช้ไปแล้วใน TCAS รอบ 4.1 แล้วคุณเกิดเปลี่ยนใจโหย4.2 มีคณะที่อยากเข้าเปิดอ่ะโหยังไม่เต็มหมอเปิดแต่คุณกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วคุณไม่สามารถไปสมัคร 4.2 ได้ตอนคุณไปสมัครคุณอาจจะสมัครได้จ่ายเงินได้ค่ะแต่พอถึงเวลาคัดเลือกคุณจะไม่มีชื่อในระบบการคัดเลือกพอชื่อของคุณมันถูกใช้สิทธิ์ไปแล้วเมื่อใครก็ตามที่ถูกใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าสอบติดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะถูกตัดสิทธิ์จาก TCAS รอบต่อไปหลักเกณฑ์นี้เหมือนกันค่ะถ้าคุณติด 4.1 คุณยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแปลว่า1สิทธิ์ที่คุณมีถูกใช้ไปแล้วทปอจะตัดสิทธิ์คุณใน TCAS รอบต่อไปก็คือ 4.2
คุณไม่สามารถไปเล่นต่อใน4.2ได้

ได้เพราะรอบนี้ไม่มีกระบวนการสละสิทธิ์เนื่องจากมันเป็นรอบเก็บตกแล้วถ้าเรายังสละสิทธิ์อีกแล้วที่นั่งที่คุณสละไปอ่ะมันจะเอาไปไว้รอบไหนอ่ะเพราะรอบ4.2เขาเปิดรับไปแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณจะไม่เอาไงไอ้ที่นั่งที่คุณทิ้งเอาไว้มันเอาไปเพิ่มใน4.2ไม่ทันนี่คือเหตุผลที่เขาไม่มีการสละสิทธิ์ใน TCAS รอบที่4รอบ Direct Admission หรือรอบเก็บตกซึ่งต้องทำความเข้าใจแล้วก็เคลียร์เรื่องนี้ให้ดีก่อนที่เราจะเล่นในระบบตั้งแต่รอบพอร์ตโฟลิโอเราจะได้ทำความเข้าใจกันนะคะว่าทั้ง4รอบกฎเกณฑ์กติกามันเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจกฎเราจะรบได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นศึก TCAS ก็จะเข้มข้นสนุกแล้วคุณก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้อย่างครบถ้วนด้วยนี่คือเรื่องที่นำมาฝากกันน่าจะครบแล้วนะคะสำหรับทั้ง4รอบของระบบ TCAS รอบโควต้ารอบพอร์ตโฟลิโอรอบ1รอบ2โควต้ารอบ3รอบแอดมิชชั่นหรือรับตรงร่วมกันรอบ4 Directแอดมิชชั่นหรือรอบเก็บตกนะคะอันนี้ก็คือครบถ้วนทั้ง4รอบในสัปดาห์ต่อไปพี่น่าจะเริ่มลงรายละเอียดในเรื่องต่างๆของแต่ละช่วงซึ่งแน่นอนว่าไทม์ไลน์เดือนกรกฎาคมนี้เหมาะที่สุดที่จะลงดีเทลเรื่องของพอร์ตโฟลิโอเพราะอะไร15สิงหาคมนี้พอร์ตโฟลิโอจะเปิดรับแล้วไทม์ไลน์เปลี่ยน2เดือนชีวิตหลายคนเปลี่ยนเลยเพราะว่าเด็กม .6 หลายคนวางแผนเอาไว้ว่าจะไปเข้าค่ายจะไปเก็บพอร์ตเจ๋งๆในเดือนตุลาคมแต่พอร์ตโฟลิโอเปิดรับตั้งแต่15สิงหาคมคุณจะเก็บพอร์ตทันไหมตุลาคมที่เคยเป็นฝันของเด็กม .6 มันอาจจะแบบสะดุดหัวทิ่มกันเยอะแล้วแล้วเราจะทำอะไรได้ทันในช่วงเวลานี้บ้างต้องติดตามกันนะคะรับรองว่าสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 17:30 น.สดๆแบบนี้จะหยิบเรื่องนี้บวกไปถึงชี้เป้าในการไล่ล่าเก็บพอร์ตให้มันปังขึ้นเพื่อช่วยทำให้แต่ละคนสามารถที่จะเป็นหัวแถวในรอบพอร์ตโฟลิโอได้มาฟังมาติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันทั้งทาง FM 101.5 MHz และทางวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ

0: าประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Cast กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนา
1: เวลา18 นาฬิกา

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: สอบผู้บริหารท้องถิ่น 17,000 ตำแหน่งสอบเสร็จโชว์ตรวจข้อสอบผ่านกล้องวงจรปิดลึกกว่าโพยเปิดหลักฐานภาค2ประธานวิปฝ่ายค้านกลาง5ฉากทัดหัวสวเรียกร้องผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงเปิดใช้เส้นทางจุดตรวจบูเกซามียกระดับรักษาความปลอดภัยแม่ทัพภาค4ส่งนักรบดำปิดล้อมรอยต่อ3อำเภออพยพวุ่นไต้ฝุ่นโนอึนลูกที่12ของปีนี้ขึ้นฝั่งกวางตุ้งเตือนรับมือเหตุฉุกเฉินระดับ4ป้องกันภัยพิบัติซ้ำซ้อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: 17สนามสอบในพื้นที่5จังหวัด5ภูมิภาคสำหรับการสอบข้าราชการท้องถิ่นสาย

0: งานบริหารนะคะในวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถูกจับตาเป็นอย่างมากรองปลัดมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจสนามสอบด้วยตัวเองนะคะ2ที่ด้วยกันทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะ
1: ค่ะแน่นอนว่าต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้าสอบนะคะหลังจากที่มีข้อครหาทุจริตในการสอบท้องถิ่นไปก่อนหน้านี้จำนวนผู้เข้าสอบในวันนี้หลายหมื่นคนสอบพร้อมกันนะคะภาคกอช่วงเช้าภาคขอช่วงบ่ายผู้เข้าสอบต่างแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าการสอบวันนี้จะมีความโปร่งใสและวัดความรู้ความสามารถได้จริงค่ะไม่บ่อยนักนะคะที่เราจะได้เห็นข้าราชการจำนวนมากค่ะแต่งกายเครื่องแบบสีกากีมารวมตัวกันในสนามสอบครั้งนี้ไม่ใช่สอบบรรจุข้าราชการใหม่นะคะอย่างกรณีที่มีการตั้งข้อครหากันก่อนหน้านี้แต่ว่ารอบนี้เป็นการสอบของข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขยับตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอยู่ในสายงานบริหาร 17,000 อัตราโดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั่วประเทศทั้งหมดกว่า 37,000 คนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงบ่ายนะคะข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นยืนต่อแถวสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบค่ะเจ้าหน้าที่คุมสอบไม่อนุญาตให้นำสัมภาระโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารวิทยุติดตามตัวรวมไปถึงนาฬิกาข้อมือดิจิตอลเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดค่ะผู้เข้าสอบหลายคนบอกว่าเตรียมตัวอ่านหนังสือมาเป็นอย่างดีคาดว่าการสอบครั้งนี้จะโปร่งใสตั้งแต่การจัดสอบตรวจข้อสอบและประกาศผลเพราะทุกคนหวังความก้าวหน้าในอาชีพจากที่ได้ทำหน้าที่เดิมมานานหลายปีค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้เข้าสอบมีจำนวนทั้งหมดกว่า 6,000 คนไปดูที่สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาบรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มงวดมีการตั้งจุดตรวจจุดสแกนวัตถุแล้วก็อนุญาตให้นำเพียงแค่ดินสอปากกาและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบติดตัวเข้าห้องสอบเท่านั้นถ้าพบสิ่งของนอกเหนือจากที่อนุญาตก็จะไม่ให้นำเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดมีการจัดพื้นที่ให้ผู้เข้าสอบฝากสิ่งของและมีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนะคะผู้เข้าสอบบางคนเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีแต่มีบางปัญหาที่พบก็คือบางคนสับสนเรื่องสถานที่สอบเพราะว่าเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆค่ะและนอกจากนี้บริเวณที่จอดรถก็ไม่เพียงพอเพราะว่าสนามสอบแต่ละแห่งไม่ได้อนุญาตให้นำรถเข้าพื้นที่แต่เชื่อมั่นสำหรับกระบวนการจัดสอบว่าครั้งนี้โปร่งใสค่ะ
2: ค่ะสมัครสอบตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนสมัครเลยอะค่ะจนลุ้งเลยมาถึงเวลานี้ปีนี้ละค่ะ
3: ครับตอนนี้เรามั่นใจขนาดไหนครับว่าเขาจะมีมาตรการเรื่องของดูแลเรื่องของการทุจริต
2: ก็มั่นใจมากค่ะเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วกรณีตัวอย่างมาแล้วแล้วก็เห็นระบบตั้งแต่การออกเอานำข้อสอบออกมาจากศูนย์ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มาจนมาถึงตรงนี้ก็ติดตามดูเพจตลอดเวลาค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะ
0: ในระหว่างทำการสอบก็จะสังเกตได้ว่ามีเจ้าหน้าที่จาก DSI รวมไปถึงปปช.ที่มาร่วมสังเกตการในสนามสอบแต่ละแห่งนะคะสำหรับเชียงใหม่สนามสอบมี4แห่งด้วยกันเจ้าหน้าที่จะมีการรวบรวมเอกสารการสอบทั้งหมดเอาไว้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเพราะจุดนั้นคือจุดที่กำหนดเป็นกองอำนวยการสอบภาคเหนือก่อนที่จะนำส่งให้ส่วนกลางด้วยรถยนต์แล้วมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลตลอดเส้นทางค่ะ
1: ส่วนที่ขอนแก่นนะคะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษามอดินแดงค่ะมีผู้เข้าสอบตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตำแหน่งบริหารฝ่ายอื่นๆที่เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษพวกเขาบอกนะคะว่ารวมกลุ่มกัน10คนแชร์ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารและก็ห้องพักคนละ 1,400 บาทเดินทาง2วัน1คืนค่ะครูชำนาญการพิเศษเปิดเผยว่าเตรียมพร้อมทั้งทบทวนข้อสอบเก่าพระราชบัญญัติต่างๆและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสบการณ์ตรงที่ทำงานมาอย่างยาวนานแต่หากไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เสียใจเพราะทำงานด้านนี้อยู่แล้วส่วนข้อกังวลเรื่องทุจริตการสอบจะซ้ำรอยเหมือนกับการสอบบรรจุก่อนหน้านี้หรือไม่พวกเขามั่นใจนะคะว่าจะไม่มีการทุจริตเพราะสังคมกำลังให้ความสนใจและเป็นการสอบเลื่อนตำแหน่งจึงไม่เชื่อว่าจะมีคนวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งมาค่ะ
4: ก็คือในตัวที่เราสอบแล้วก็มั่นใจนะคะมั่นใจในขั้นที่มาสอบครั้งนี้นะคะว่าจะมีแต่การคงจะไม่มีแบบนั้นนะคะก็คงจะไม่มีการทุจริตนะคะเชื่อในหน่วยงานนะคะเชื่อในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

0: ะคะว่าการจัดในรอบนี้จะเป็นการที่จัดที่ไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็คือมีความยุติธรรมให้กับทุกคนนะคะก็เชื่อมั่นค่ะ
1: ถือว่าการสอบเฉพาะทางจริง
0: เฉพาะทางเขาว่าเขาจะเป็นการสอบเฉพาะทาง

0: แล้วก็ DSI ยืนยันว่าทั้ง6สนามไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตสอบและหลังสอบเสร็จชุดข้อสอบกระดาษคำตอบทั้งหมดจะถูกรวบรวมและตรวจนับจากตัวแทนโรงเรียนสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการควบคุมจากนั้นจะส่งไปยังศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อประกาศคะแนนต่อไปค่ะ
1: ผู้ดำเนินการจัดสอบสำหรับสายงานบริหารท้องถิ่นปี2569ในครั้งนี้ก็คือศูนย์สอบธรรมศาสตร์นะคะสิ่งที่ยืนยันหนักแน่นก็คือมาตรการป้องกันการทุจริตเข้มงวดและมีความโปร่งใสเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสอบโดยเฉพาะการนับคะแนนทำทันทีหลังสอบเสร็จแล้วก็จะประกาศผลไม่เกิน28กรกฎาคมค่ะเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบธรรมศาสตร์นั้นเก็บกระดาษคำตอบจากภาคขอนะคะของผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นประจำปี2569ทันทีเมื่อสิ้นสุดเวลาสอบ 15:30 นที่ผ่านมาผู้เข้าสอบนั่งประจำที่หลังเก็บกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยถึงจะยอมให้ออกจากห้องสอบได้และจากนั้นกรรมการคุมสอบก็นำกระดาษคำตอบบรรจุใส่ซองส่งกองอำนวยการสอบเพื่อนำไปตรวจคำตอบนะคะโดยทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์เนี่ยเริ่มตรวจกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้งภาคกและภาคขจำนวน 8,000 คนทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบเป็นการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนะคะอย่างเช่นหัวหน้าฝ่ายผู้อำนวยการกองรองปลัดและปลัดในอบต.เทศบาลและอบจ.ทั่วประเทศรวมทั้งเมืองพัทยาโดยการตรวจกระดาษคำตอบชุดแรกจะเป็นของผู้ที่เข้าสอบที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็น1ใน17สนามสอบจาก5ภูมิภาคนะคะเครื่องตรวจข้อสอบค่ะจะมีอยู่2ประเภทคือเครื่องตรวจภาคกสามารถตรวจข้อสอบได้ชั่วโมงละ 4,000 ถึง 5,000 ฉบับส่วนเครื่องตรวจข้อสอบภาคขตรวจได้ชั่วโมงละ 2,000 ฉบับจัดให้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะกระบวนการตรวจข้อสอบจะมีผ่านกล้องวงจรปิด CCTV ผู้เข้าสอบและสื่อมวลชนสามารถรับชมได้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ทางด้านของผู้เข้าสอบ
0: บางส่วนก็บอกนะคะว่าการตรวจข้อสอบทันทีทำให้มีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสแล้วก็มองว่ารูปแบบวิธีการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการสอบท้องถิ่นในครั้งต่อไปด้วยค่ะ
3: เบื้องต้นการที่เมื่อสอบเสร็จแล้วมีการตรวจข้อสอบโดยทันทีเนี่ยมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนข้อสอบหรือการแก้ไขข้อสอบค่ะทำแล้วก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยคือเป็นคะแนนของคนที่ทำด้วยตัวเองจริงๆ
0: ส่วนกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นและนครศรีธรรมราชจะถูกส่งมาที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์เช่นกันนะคะโดยมีรถตำรวจนำขบวนตลอดเส้นทางตั้งแต่การขนย้ายจนถึงนำกระดาษคำตอบเข้าห้องประมวลผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์คาดว่าจะสามารถประกาศผลสอบได้ภายในวันที่27กรกฎาคมหรืออย่างช้าไม่เกินวันที่28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์หลังจากประกาศรายชื่อผู้สอบภายใน1วันนะคะศูนย์สอบจะเปิดให้ผู้สอบสามารถตรวจสอบสแกนใบกระดาษคำตอบพร้อมกับคีย์เฉลยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความถูกต้องได้ค่ะ
4: ทำรายชื่อเฉพาะผู้สอบผ่านนะครับแล้วก็มีการประทับตาธรรมศาสตร์เซ็นชื่อรับรองธรรมศาสตร์นะครับให้กรมดูแล้วก็อัปโหลดขึ้นดังนั้นผู้สอบจะสามารถทราบว่าสอบผ่านหรือเปล่าคือวันที่27นะครับแต่ว่ายังไม่รับปากว่าจะเป็นตอนเย็นตอนค่ำตอนคืนแต่ว่าต้องอยู่27ส่วน28อันเนี้ยดูกระดาษคำตอบของตัวเองเลยที่สอบไปวันเนี้ยลูกค้าเป็นยังไงแล้วคีย์เฉลยที่ถูกที่กรรมการเฉลยเนี่ยเป็นยังไงสามารถดาวน์โหลดพิมพ์ออกมาแล้วก็ตรวจสอบได้
1: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยืนยันความพร้อมของการจัดสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อมีความโปร่งใสเป็นธรรมในทุกขั้นตอนป้องกันการทุจริตอย่างเต็มระบบเตือนไปยังผู้สมัครสอบทุกคนว่าอย่าหลงเชื่อกระบวนการซื้อขายตำแหน่งเพราะหากถูกตรวจพบว่ามีการทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ถ้าท่านจะต้องตกเป็นลูกค้าของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือทุจริตเนี่ยก็เตือนกันว่าอย่าไปเป็นลูกค้าเขาท่านต้องเชื่อในศักยภาพและก็ความสามารถของตัวเองได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปพยายามใหม่มันมีสอบเกือบทุกปีแหละอย่าไปหลงกลเสียเงินให้เขาก็จบแล้วแต่ถ้าพยายามที่จะใช้วิธีผิดๆหลงกลเสียเงินให้เขา ถ้าโดนจับ

0: ได้เนี่ยอย่างกลุ่มเนี้ยเราเป็นข้าราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วถูกออกจากราชการเลยนะอันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่คุ้มเลย
1: การสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการออกข้อสอบผลิตข้อสอบตรวจข้อสอบไปจนถึงประกาศผลนะคะการนับคะแนนทั้ง17สนามสอบใน5ภูมิภาคก็จะนำมานับที่ส่วนกลางศูนย์สอบธรรมศาสตร์เพียงแห่งเดียวนับทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบป้องกันการทุจริตต่างจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ภายหลังจากการสอบภาคกรและภาคขอเรียบร้อยจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนออกมาแล้วนะคะว่าวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะมีการสรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะขณะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจสอบสวนกลางจะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ2คนให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่ไปพบหลักฐานชี้พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าวันพรุ่งนี้จะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ2คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157หลังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบและจะมีหมายเรียกกลุ่มผู้ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบทั้ง11คนเข้ารับทราบข้อหาอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด6ข้อหาด้วยกันพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยังระบุด้วยว่าจะเร่งดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31กรกฎาคมโดยคาดการว่าจะสรุปการสืบสวนสอบสวนส่งปปช.ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจากนั้นคณะกรรมการไต่สวนจะได้พิจารณาในคดีที่กล่าวหาพลเรือนว่าจะส่งคืนให้กับตำรวจดำเนินการหรือไม่ส่วนคดีที่พิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐขณะนี้มีตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.รับผิดชอบคดีเป็นการสอบสวนกลุ่มผู้เสียหายหรือผู้จ่ายเงินรวมไปถึงสืบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินจากนั้นจะสรุปทั้งหมดส่งต่อปปช.เพื่อพิจารณาเรียกไต่สวนตามขั้นตอน
1: สำหรับการตรวจสอบคดีนี้นะคะมีปปช.เป็นเจ้าภาพหลักมีการตั้งคณะไต่สวนขึ้นมาแล้วค่ะมีประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนคดีด้วยตัวเองและกระบวนการไต่สวนได้ดำเนินการควบคู่ไปกับประการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจโดยคณะกรรมการปปช.มีการแยกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในคดีออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีรายชื่อมากถึง22คนและกลุ่มผู้ที่ร่วมแก้ไขคำตอบรวมไปถึงนายหน้าอีก33คนตามขั้นตอนการไต่สวนคณะกรรมการก็จะเรียกไต่สวนผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องเพื่อรับฟังคำชี้แจงเมื่อครบถ้วนแล้วจะพิจารณาชี้มูลความผิดจากนั้นจะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่ออัยการเพื่อพิจารณาสั่งคดีโดยคดีความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐจะถูกนำขึ้นพิจารณาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะ
2: ส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็ระบุว่าตอนนี้พบกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมากกว่า100คนแม้จะยังไม่เกิดการชี้ถูกผิดแต่ทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่กระบวนการสอบแข่งขันการรับเงินจ่ายเงินโดยคณะกรรมการจะประชุมนัดสุดท้ายวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนสรุปรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
1: เป็นอีกครั้งที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้มีการออกมาอธิบายกับสังคมนะคะวันนี้มีการกางฉากทัศน์5ฉากทัศน์ด้วยกันเกี่ยวกับขบวนการหัวเลือกสว.ก่อนที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงระบุได้ว่าหลักฐานเส้นเงินสถานที่พักอยู่ในสำนวนที่เสนอให้กกต.กับ DSI แล้วก่อนที่จะมีการเตือนกกต.บอกว่าอย่าเป่าคดีหรือว่าอย่าตัดตอนถ้าไม่เร่งดำเนินการก็เตรียมร้องเอาผิดตามมาตรา157แล้วก็จะใช้กลไกรัฐสภาเปิดเวทีซักฟอกค่ะวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีในการจัดกิจกรรม

0: ครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.โดยอดีตผู้สมัครสว.แต่ละคนมีการเล่าประสบการณ์ที่ถูกคนของพรรคการเมืองชวนให้ร่วมขบวนการหัวอ้างถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับรัฐมนตรีคนหนึ่งกับอดีตผู้สมัครสส.พรรคการเมืองหนึ่งค่ะมีการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินพาล่องเรือกินอาหารในแม่น้ำเจ้าพระยาและให้ซองเงินเป็นเงินหมื่นแต่อดีตผู้สมัครสว.ไหวตัวไม่ขอร่วมขบวนการเนื่องจากเห็นว่าสอบไปในทางที่จะทำให้การเลือกสว.ไม่เป็นไปอย่างสุจริตถูกครอบงำชี้นำให้เลือกตามหมายเลขที่ล็อกเอาไว้และกังวลว่าอาจจะถูกลงโทษจำคุกตามมาน
1: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ย้ำถึงเจตนาการจัดกิจกรรมนะคะเพราะกังวลว่ากกต.จะไม่ส่งฟ้องคดีแล้วก็มีการกาง5ฉากทัศน์ขบวนการหัวเลือกสว.ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนกระบวนการเลือกในเดือนพฤษภาคมไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกในเดือนกรกฎาคม2567ตั้งแต่การวางแผนการจัดตั้งจ้างคนสมัครให้ผ่านระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อเข้ารอบเลือกในระดับประเทศการนัดทำโพยก่อนวันเลือกการเลือกตามโพยใบสั่งในวันที่26มิถุนายนและหลังเสร็จสิ้นการเลือกหรือช่วงการปฐมนิเทศและการโหวตเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาพร้อมกับย้ำว่าฝ่ายค้านยังคงตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสังคมและใช้เวทีสภาเปิดซักฟอกรัฐบาลนอกจากนี้ยังกังวลด้วยนะคะว่ากกต.ยกคำร้องทั้งหมดหรืออาจมีการตัดตอนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะยื่นฟ้องเอาผิดฐานใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามมาตรา157
2: แต่สิ่งที่เรามีความกังวลใจด้วยเช่นกันคือการตัดตอนแบบแนบเนียนคือการส่งเรื่องบางคนไปที่ศาลแล้วก็ยกคำร้องบางคนแต่ไม่ได้ตัดสินใจแตกต่างกันบนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่ชัดเจนไม่เท่ากันแต่อาจจะตัดสินใจแตกต่างกันตรงที่ว่าใครอยู่ใกล้หรือไกลกับสูตรอำนาจของระบอบสีน้ำเงินหรือที่ผมเรียกว่าการสั่งเบยน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องน้ำเงินเข้มนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำที่ผ่านมาคือพยายามนำเอาข้อมูลหลักฐานมาชี้เห็นว่าขบวนการที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นขบวนการขนาดเล็กที่จำกัดอยู่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันไม่ได้ขบวนเป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยกลุ่มผู้สมัครสว.อย่างเดียวแต่มันมีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองจำนวนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
0: สอดรับกับทางนายยิ่งชีพอัชฌานนท์นะคะที่เรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงอย่างเช่นเคยพบพูดคุยกับนางกุสุมาลวตีสิริโกมุตจริงหรือไม่หรือว่าเคยเดินทางไปยังโรงแรมย่านซอยรางน้ำจริงหรือไม่พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยที่โอนเงินไปยังผู้สมัครสว.ระดับอำเภอขณะเดียวกันนายยิ่งชีพยืนยันความพร้อมกับการต่อสู้คดีที่ถูกรัฐมนตรีฟ้องร้องทั้ง9คนย้ำว่าไม่ได้เจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาทและยังมีข้อมูลมากกว่านี้ที่จะส่งให้วิปฝ่ายค้านเป็นผู้เปิดเผยหลังจากนี้พร้อมกับระบุถึงความต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามต่อสาธารณะ
3: แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายหรือหมิ่นประมาทใครนะครับทั้ง9ท่านที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านเยอะกว่านี้อีกเยอะครับผมก็ยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าไม่เห็นมีความจำเป็นก็อะไรก็อยากฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบแล้วก็ไปนำเสนอมากกว่านะครับและนอกจาก9ท่านก็ยังมีอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องชัดเจน
0: ส่วนศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกลาง3แนวทางที่กกต.จะมีมติออกมานะคะคือกกต.ยกฟ้องคดีทั้งหมดหรือกกต.สั่งฟ้องทั้งหมด229คนและสั่งฟ้องบางคนมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมีการเปรียบเปรยบอกว่าต้นไม้พิษถ้าตัดปลายกิ่งที่เป็นพิษออกแต่รากแก้วที่เป็นพิษยังอยู่สักวันหนึ่งก็ยังแตกหน่อมาสร้างมลพิษต่อศาสตราจารย์สิริพันธ์ระบุได้ว่าคดีนี้ต้องยุติก่อนการเลือกสว.ครั้งต่อไปพร้อมกับเสนอแนะทางออกเรื่องนี้บอกว่าจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรืออย่างน้อยการแก้แบบมาตราว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะว่าหากการลงเรื่องไปช่องทางศาลฎีกาเกิดความล่าช้าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีด้วยการยื่นร้องต่อศาลปกครองค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาก่อนก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์

0: หาที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์นะคะหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสแล้ว2คนค่ะพบว่ามีประวัติหมายจับคดีความมั่นคงติดตัวนะคะขณะที่การติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแม่ทัพภาคที่4ก็ส่งกำลังชุดนักรบดำค่ะปิดล้อมเขารอยต่อ3อำเภอเพื่อเป็นการกดดันแต่ว่ายังไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสนำกำลังปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่ซึ่งเป็นเขตรอยต่ออำเภอระแงะจันแนะและศรีสาครหลังพบเบาะแสการเคลื่อนไหวของแกนนำระดับปฏิบัติการและสั่งการ4คนคือนายมะซาฟีนายอับดุลเลาะนายอิสมาเอลและนายอาซีซันรวมถึงสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในอาซีซันเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่ากลุ่มนี้ผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวและดำรงชีพในป่าเคยผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่หลังปฏิบัติการเมื่อคืนวันนี้ทั้งการลาดตระเวนบนเทือกเขาชุมชนและเส้นทางหมู่บ้านยังไม่พบเป้าหมายของแกนนำทั้ง4คนและที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบริเวณตลาดเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากกว่าหลายวันก่อนส่วนเส้นทางอำเภอระแงะไปยังอำเภอจะแนะซึ่งผ่านจุดตรวจภูเก็ตซามีวันนี้กลับมาเปิดเส้นทางให้กับประชาชนสัญจรเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่ปิดตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมโดยมีกองกำลังทหารพรานที่4509ตั้งด่านตรวจเข้มทั้งทางสายหลักและทางสายรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีระเบิดรถยนต์ที่หน้าโรงพักตันหยงหลังเก่านะคะทางเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจนขอออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2คนคือนายอัสมินสลาแมชาวอำเภอสุไหงปาดีและอับดุลราฮูมชาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะการตรวจสอบข้อมูลนะพบว่าอัสมินมีหมายจับ2หมายก็คือคดีร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและวางระเบิดรถยนต์ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและคดีปล้นรถยนต์ลอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีสุไหงโกลก
0: ส่วน
1: ค่ะส่วนอับดุลราฮูมีหมายจับ2หมายก็คือคดีลอบก่อเหตุยิงนายมะรอสปีฮายีสือแมอำเภอตากใบและคดีวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะ
0: เบื้องต้นทั้ง2คนหลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีกราดยิงจุดตรวจด้วยหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคดีเดิมค่ะ
2: ต้องให้เขาไปเทียบจากฐานข้อมูลก่อนว่าเคยก่อเหตุหรือไม่อันนี้ขอให้เจ้าที่พนักงานสอบสวนเขาได้รวมพยานฐานก่อนแต่ตอนนี้เขาออกหมายจับมาทั้งสองกรณีแล้วครับแต่ว่าเชื่อมโยงหรือไม่กับของเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะผิดขอให้ไปตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่เรามีอยู
3: ่เคสของกลุ่มโรงพักนะคะที่ออกหมายจับไปแล้วค่ะเขาเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ที่ไปร่วมกับกลุ่มก่อเหตุก่อการร้ายไหมคะในพื้นที่3จังหวัดนะคะ
2: เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับที่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้ครับ
0: สำหรับคดียิงจุดตรวจบูเกซามีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนำเข้าสู่กระบวนการซักถามปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุค่ะ
1: ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอผลชันสูตรทารกที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลอ่างทองนะคะแต่ตอนนี้ครอบครัวยืนยันว่าพบการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารภายในห้อง NICU จริงตั้งข้อสังเกตถึงผลการชันสูตรเบื้องต้นของ2โรงพยาบาลที่ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ตรงกันค่ะส่วนทางครอบครัววันนี้ก็ประกอบพิธีชาปนกิจทารกแล้วยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามข้อเท็จจริงและรอผลตรวจพิสูจน์ค่ะ
4: เดี๋ยวหัวลงล่างไปเลย
1: พิธีชาปนกิจทารกชายอายุ5วันจัดขึ้นที่วัดสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะแม่ของทารกอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนักสามีและญาติก็ต้องช่วยประคองตลอด

0: เวลาทารกรายนี้เสียชีวิตลงระหว่างที่รักษาตัวในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือที่เรียกว่า NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองในพิธีมีครอบครัวญาติชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมไว้อาลัยแพทย์หญิงปริชาติติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมกับผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจมาพูดคุยกับครอบครัวด้วยแม้ว่าพิธีฌาปนกิจจะเสร็จสิ้นลงนะคะแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กยืนยันจะเดินหน้าติดตามข้อเท็จจริงต่อไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกประเด็นอย่างโปร่งใสค่ะ
1: ไปนั่งหาที่นั่งไป
2: ศพลูกแล้วเราทำไงต่อ
3: ก็คือเอาสุดนะพี่เอาเต็มที่
2: ตามคดีเหมือนเดิม
3: ตามคดีเหมือนเดิมเพราะเราลูกคนให้เราสู้ให้มันแล้วเราก็ต้องสู้ให้ดีที่สุดอ่ะครับนะลูกให้มันลูกช่วยลูกเพื่อลูก
4: ทางครอบครัวยืนยันข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารภายในห้อง NICU นะคะโดยระบุว่าจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนและคำให้การของพนักงานผู้รับจัดเลี้ยงก็พบว่าภายในห้องมีการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารทั้งหมด4โต๊ะโดย3โต๊ะมีบุคลากรทางการแพทย์นั่งโต๊ะละ8คนขณะที่อีก1โต๊ะมีผู้ร่วมรับประทานอาหาร4คนรวม28คนซึ่งก็ใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้รับจัดเลี้ยงที่ระบุว่าได้มีการจัดอาหารให้จำนวน30ที่ครอบครัวอ้างว่าจุดรับประทานอาหารอยู่ห่างจากตู้อบทารกประมาณ1เมตรมีเพียงแผ่นพลาสติกใสกั้นแต่ไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดและในวันเกิดเหตุมีทารกพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง5คนโดยข้อมูลทั้งหมดได้ให้การเอาไว้กับพนักงานสอบสวนแล้วอีกประเด็นที่ครอบครัวยังติดใจก็คือผลการชันสูตรเบื้องต้นของ2โรงพยาบาลที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตแตกต่างกันโดยใบรับรองการเสียชีวิตของโรงพยาบาลอ่างทองลงวันที่21กรกฎาคม2569ระบุว่าทารกเสียชีวิตจากภาวะแรงดันในปอดสูงร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดขณะที่ผลชันสูตรเบื้องต้นของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจลงวันที่23กรกฎาคม2569ระบุการเสียชีวิตว่าระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวทำให้ครอบครัวยังต้องการรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง
0: ส่วนในทางคดีนะคะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิพัฒน์ภูลสิริโพคารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองระบุว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลพบว่ามีการขนโต๊ะลักษณะทรงกลมเข้าไปภายในอาคารจริงเป็นช่วงบ่ายวันที่20กรกฎาคมสอดคล้องกับข้อมูลที่พ่อแม่ของเด็กได้ให้เอาไว้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะทยอยเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของทารกก็ยังต้องรอผลการตรวจจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้เก็บตัวอย่างเลือดปอดหัวใจสมองและชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหาเชื้อคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ค่ะ
4: ไปดูเรื่องในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าวิกฤตนะคะเพราะว่าปิดด่านชายแดนมากว่า1ปีตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบนะคะมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านและผู้ประกอบการชายแดนฝั่งตะวันออกที่ออกมาระบุนะคะว่าการค้านั้นหยุดชะงักค่ะหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกวันก็เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดทิศทางและหามาตรการเยียวยาฟื้นฟูโดยเร็วค่ะห้องพักรายเดือนกว่า100ห้องของนางสาวชวีวรรณไกรจบกผู้ประกอบการหอพักย่านตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ววันนี้มีผู้เช่าไม่ถึง20ห้องค่ะเธอบอกว่าเป็นแบบนี้มานานเกือบ2ปีจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแม้ขณะนี้สถานการณ์การสู้รบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่เศรษฐกิจพื้นที่แนวชายแดนกลับไม่ฟื้นผู้ประกอบการหอพักบอกว่าเดิมลูกค้าที่เข้าพักส่วนใหญ่จะเป็นชาวกัมพูชาปากีสถานแล้วก็คนไทยแต่ปัจจุบันหายไปกว่า80%ทุกวันนี้ทำมาหากินลำบากและยังไม่มีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐค่ะ
5: ก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยิงนะคะตึกเราตลาดเรา 100% ที่ลูกค้าอยู่ แต่หลังจากที่เกิดสงครามแล้ว

0: ลดไปประมาณ 80% ค่ะทั้งรายได้แล้วก็ผู้เช่าเขาก็ไปฝั่งนู้นเลยกลับโดยที่ว่าทางนี้ขายของไม่ได้กลับไปอยู่บ้านแต่บางคนก็กลับอยู่บ้านไม่มีทำมาหากินเหมือนกันก็ดิ้นรนที่จะกลับมาฝั่งไทยเพื่อจะขายของทำมาหากินกัน
1: อีกคนหนึ่งค่ะนางสมบูรณ์ทองศรีทุกวันนี้ต้องตระเวนขายอินทผลัมไปตามชุมชนต่างๆรอบตลาดโรงเกลือแทนการขายหน้าร้านเพื่อที่จะได้มีลูกค้ามากขึ้นแล้วยอมรับกับรายได้ที่ลดลงจากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ400ถึง500บาทตอนนี้ลดราคามาเหลือกิโลกรัมละ60บาทก็ยังแทบขายไม่ได้ค่ะ
2: ค
1: ือ
2: เมื่อก่อนนี้มันก็จะมีคนมาสัญจรมาเที่ยวลงเกลือว่างั้นเถอะก็เราก็ขายของได้ถึงว่าจะขายอยู่หน้าสวนแต่มันก็มีรถมาเที่ยวลงเกลือเยอะเขาก็แวะซื้อแต่ช่วงนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้คนก็ไม่ค่อยมาเที่ยวก็ไม่มีรถสัญจรก็ขายของไม่ค่อยได้
1: สำรวจบริเวณถนนสีเพ็ญหน้าตลาดโรงเกลือนะคะแม้ว่ายังเห็นภาพประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของแต่เมื่อไปสอบถามผู้ค้าต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ากำลังซื้อของลูกค้าลดลงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นผู้ค้าบางส่วนปิดหน้าร้านปรับรูปแบบการขายมาเป็นช่องทางออนไลน์แทนบางส่วนปิดกิจการไปเลยเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแม้ว่าเจ้าของตลาดนั้นจะลดราคาค่าเช่าให้ก็ตามค่ะ
3: ไม่ต่างจากบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากที่เคยเป็นย่านเศรษฐกิจคึกคักมีผู้คนและนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดนมาจับจ่ายซื้อของจำนวนมากบรรยากาศซบเซาตั้งแต่ปิดด่านกว่า1ปีค่ะธุรกิจต่างๆทั้งโรงแรมร้านค้าและตลาดชายแดนรายได้เป็นศูนย์ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีเงินหมุนเวียนไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนตัดสินใจขายกิจการเพราะว่าไร้ทางออกนายสมเกียรติศรีขจรกิจผู้ประกอบการห้องพักบอกว่าลงทุนสร้างห้องเช่ากว่า50ห้องแต่ธุรกิจต้องหยุดชะงักไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการสวนทางกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟและค่าจ้างคนงานที่ยังต้องจ่ายอยู่ทุกวันจนขณะนี้เงินเก็บก้อนสุดท้ายใกล้จะหมดแล้วล่าสุดประกาศขายกิจการแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาลงทุนเพราะว่ายังไร้ความชัดเจนเรื่องของการเปิดด่านและไร้การเยียวยาจากภาครัฐ
4: ขอให้ลงมาดูในความเป็นจริงว่าเราเดือดร้อนจริง
5: ครับ
4: เราตัวเงินไม่มีจะรายจ่ายเรามีทุกวันยังอยู่ในตัวเมืองผลกระทบไม่มีอยู่แล้วเลยไม่รับรู้ปัญหาของเรา
5: ก็คืออาจจะมีบ้างในจันทบุรีแต่ว่าต่างจังหวัดที่
4: ในตัวอย่างในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆที่ห่างไกลกับ
5: แนวชายแดน
4: จะไม่มีผลกระทบแต่ของเราเนี่ยกระทบเยอะใครใส่ป้านจะใส่ป้านตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว
5: ใกล้จะหมดแล้ว
4: เพราะเป็นปีแล้วอ่ะปีกว่าแล้วที่ปิดด่าน
5: ก็อยากจะขอความเห็นใจ
4: ใช่ทำไงให้มันเด็ดขาดสักอย่าง
5: จะเปิดหรือไม่เปิดจะปิดคือเราจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อใช่ไหมฮะ
3: ชาวบ้านและผู้ประกอบการชายแดนภาคตะวันออกต้องการให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาและกำหนดทิศทางให้ชัดเจนโดยเร็วเพราะขณะนี้ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจนหลายครอบครัวเริ่มรับไม่ไหวและอาจต้องจำใจทิ้งถิ่นฐานย้ายไปทำมาหากินที่อื่นหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อค่ะ
1: การขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจำนวนมากก็เป็นผลกระทบอีกด้านหนึ่งของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเฉพาะแรงงานชาวกัมพูชาที่กลับบ้านไปจากการสู้รบตำแนวชายแดนในช่วง1ปีที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติก็แนะนำรัฐบาลบอกว่าควรจะเร่งหาทางออกเพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะทำให้บางโครงการที่กำลังก่อสร้างหยุดชะงักลงค่ะเมื่อก่อสร้างและวัสดุที่ใช้งานในโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตยังถูกนำมาวางกองไว้จำนวนมากนะคะคือจะเห็นว่าบางจุดไม่มีคนงานทำงานเหลือแต่เครื่องจักรที่จอดอยู่สำหรับงานก่อสร้างหลายจุดยังสร้างไม่เสร็จนะคะเห็นชัดๆเลยก็คือทางเข้าสำนักงานไทย PBS นี่เองที่ถูกบริษัทผู้รับเหมาเลื่อนกำหนดวันเสร็จงานออกไปหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาล

0: ารอธิบดีกรมทางหลวงได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้าบอกว่ามาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างทำให้การทำงานนั้นสะดุดลงค่ะโดยเฉพาะช่วงถนนวิภาวดีรังสิตซอยวิภาวดีรังสิต60-68ส่งผลให้การระบายน้ำช้าแล้วก็กระทบการเดินทางของประชาชนด้วยนะคะ
1: ทางผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติก็ชี้ว่าภาคการก่อสร้างกระทบหนักที่สุดเพราะพึ่งพิงแรงงานกัมพูชามากที่สุดค่ะการขาดแคลนแรงงานทำให้หลายโครงการแม้แต่ของภาครัฐเช่นการสร้างตึกของกระทรวงมหาดไทยอาคารของมหาวิทยาลัยหลายแห่งล่าช้าออกไปไม่เสร็จตามกำหนดส่วนภาคการเกษตรไร่อ้อยฤดูกาลที่แล้วก็พบว่าแปลงอ้อยในหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกทั้งปราจีนบุรีสระแก้วเสร็จไม่ทันโรงงานปิดหีบก็เสียหายทั้งระบบส่วนการดึงแรงงานผู้ลี้ภัยจากการสู้รบฝั่งเมียนมามาทดแทนไม่สามารถเติมเต็มได้เพราะขาดทักษะฝีมือขณะนี้มีแรงงานกัมพูชาที่ยังทำงานอยู่ในไทยประมาณ 300,000 คนที่ปรากฏในระบบของกรมการจัดหางานผู้ประสานงานเครือข่ายประชากรข้ามชาติกังวลนะคะว่า13กุมภาพันธ์2570ที่จะถึงรอบต่ออายุแรงงานภาครัฐจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเบื้องต้นเสนอว่ารัฐบาลควรออกมาตรการชั่วคราวอย่างเช่นเพิ่มการจดทะเบียนเปิดทางให้แรงงานกัมพูชากลับมาแต่ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีประวัติแรงงานที่เคยทำงานในไทยอย่างถูกต้องเท่านั้นเพื่อความสบายใจด้านความมั่นคงขณะนี้ก็ยอมรับนะคะว่ามีรายงานว่ามีการพาแรงงานกัมพูชาลักลอบข้ามแดนมาส่วนหนึ่งซึ่งน่ากังวลเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเข้าข่ายการค้ามนุษย์ค่ะ
2: มันสามารถกำหนดมาตรการบางอย่างได้เช่นถ้าจะจดทะเบียนแรงงานรอบนี้ต้องเป็นคนที่เคยมีเอกสารมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาหลักฐานมายืนยันว่าเคยมีเอกสารมาก่อนแล้วก็เปิดจดแล้วก็มีสถานการณ์เข้าไปถ้าเกิดเรากังวลใจเรื่องความมั่นคงก็คือมีมาตรการในการควบคุมว่าให้ทำงานได้ยังไงได้บ้างอยู่ที่พื้นที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นตัวทดแทนไปแล้วก็รอกระบวนการในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งผมคิดว่าถ้าที่สุดยังไงก็ตามแต่มันคงต้องไปนำไปสู่กระบวนการในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชา
0: ทางผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติก็ย้ำนะคะถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไทยจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการค้าชายแดนที่ไทยเสียผลประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: หลังจากยูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่วันนี้พุทธศาสนิกชนเดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมงานสมโภชที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อบูชาพระบรมธาตุค่ะพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรบริเวณหาดทรายแก้ววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมธาตุเจดีย์โดยมีประชาชนร่วมงานจำนวนมากตลอดทั้งวันที่ลานวัดพระมหาธาตุเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาทราบข่าวว่ามีการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็เดินทางมาที่วัดหลายคนบอกว่ามาทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วอยากให้วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีที่อยู่คู่คนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาหลายรุ่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นและในช่วงค่ำวันนี้จะมีการจัดแสดงแสงเสียงและมโนรากว่าพันชีวิตเป็นการจัดแสดงเพื่อบูชาพระบรมธาตุเจดีย์หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการยูเนสโกเมื่อวานนี้ได้รับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ
0: เน่ๆนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยมากฝีมือที่โด่งดังจากการร่วมแข่งขันเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ร่วมแสดงดนตรีกับวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตป้อมมหาการนะคะที่ได้รับเสียงเชียร์ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมอย่างอบอุ่นค่ะ

ทีที่เสียงร้องดังขึ้นได้รับเสียงเชียร์การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะนี่เป็นช่วงหนึ่งของการแสดงเพลง Holiday ของวง Scorpion หนึ่งในตำนานวงดนตรีร็อกระดับโลกนะคะที่นางสาวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่เลือกขึ้นมาแสดงในงานสายน้ำแห่งชีวิตป้อมมหาการได้ร่วมแสดงกับวงโอโซนบรรยากาศในงานเป็นอย่าง

คึกคักมีประชาชนหลากหลายช่วงวัยที่มาร่วมรับชมการแสดงนะคะพร้อมๆกับการส่งเสียงเชียร์ขับร้องไปพร้อมๆกับนักดนตรีด้วยคาดว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจจะมารอรับชมการแสดงดนตรีของเนเน่นะคะสาวน้อยที่มีฝีมือการเล่นกีตาร์แบบไม่ธรรมดามีความสามารถทางดนตรีผ่านการการันตีจากเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent คว้าเสียงโหวตนะคะจากกรรมการมาแล้ว4 yes นะคะ4 yes ด้วยกันนอกจากนี้การแสดงดนตรีเนเน่ก็ยังนำเสื้อพร้อมกับลายเซ็นมาเปิดประมูลนำรายได้มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันรอบต่อไปมีผู้ประมูลในราคาสูงถึง 150,000 บาทนะคะสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะ

0: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางการจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นขั้นสูงสุดในหลายมณฑลค่ะหลังจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างขณะที่ประชาชนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยมากกว่า 700,000 คนนี่เป็นบรรยากาศในเมืองฮุ่ยโจวมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วบริเวณจนส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนท้องถนนรวมทั้งมีต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างล้มเสียหายหลายจุดซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวเป็นผลจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนอึนที่พัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสื่อทางการจีนรายงานว่าพายุโนอึนมีความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกล้ศูนย์กลางขณะขึ้นฝั่งอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่พัดถล่มจีนในปีนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 715,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งงดให้บริการรถไฟทั้งหมดเช่นเดียวกับทางการฮ่องกงที่สั่งระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกประมาณ350เที่ยวก่อนที่จะเริ่มอนุญาตให้เที่ยวบินทยอยกลับมาให้บริการได้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยในฮ่องกงมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างช่วงที่พายุไต้ฝุ่นเข้าพัดถล่มอย่างน้อย9คนส่วนทางด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารโดยบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณมากเป็นพิเศษเช่นมณฑลฟูเจียนรวมทั้งอาจจะมีบางมณฑลทางตอนเหนือเช่นเหอหนานและซานตงเผชิญฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุลูกนี้ขณะที่รัฐบาลจีนประกาศยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันขั้นสูงสุดในหลายมณฑลพร้อมทั้งสั่งการให้ทางการท้องถิ่นเพิ่มการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเช่นตามหุบเขาริมแม่น้ำสะพานและพื้นที่ก่อสร้างพร้อมทั้งยืนยันว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณ100ล้านหยวนหรือประมาณ500ล้านบาทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติแล้วค่ะ
1: นิวส์ซูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตาแรงกระเพื่อมทางการเมืองจากกรณีฝ่ายค้านออกมาแฉเกี่ยวกับคดีหัวสว.ขณะเดียวกันชวนประเมินรอบด้านหลังจากที่รื้อเกณฑ์ใหม่คืนสิทธิ์บัตรคนจนแล้วก็วิเคราะห์กับมหากาพย์กงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับบิ๊กมหาไทยและฝ่ายการเมืองนะคะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: เปิดแนวรุกคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านเตรียมเวทีท้าชนมองรอบด้านหรือเกณฑ์ใหม่สิทธิบัตรคนจนมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นวัดใจรัฐบาลล้างบางขบวนการล่าตัวการใหญ่
3: ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นะครับผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: คดีหัวเลือกสวกำลังถูกขยายผลในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์การตั้งประเด็นพาดพิงกล่าวหากันนะครับแล้วช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องกรณีการแสดงเจตนาว่าจะมีการฟ้องร้องคนที่ออกมาแฉฟ้องร้องคนที่มากล่าวหาพาดพิงถึงด้วย
1: โดยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในรัฐบาลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการโกงการเลือกสว.เท่าที่เรานำมาเสนอวันนี้มีข้อมูลของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9ท่าน
2: การกล่าวพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องที่มีเจตนาซ่อนเร้นไม่ใช่เป็นเรื่องเจตนาบริสุทธิ
3: ์ถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องจริงท่านก็แค่ออกมายืนยันสิครับว่าท่านไม่เคยมีการไปร่วมประชุมกับทางสว.นะครับตามข้อกล่าวหา
4: ทุกอย่างมันก็ว่ากันตามพยานหลักฐานการที่ท่านจะไปดำเนินการในเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะครับการทำแบบนี้จะทำให้เรื่องทั้งหลายเลวร้ายลง
5: เราก็เคารพกันนะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
0: เรื่องนี้กำลังชุลมุนมากคุณผู้ชมและกรณีหัวเลือกสว.นี้ดีไม่ดีจะบานปลายไปแตะประเด็นอื่นทางการเมืองด้วยนะครับช่วงนี้เราจะหาคำตอบกับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณสวรักษ์วัฒนสินนะครับคุณสวรักษ์ครับเริ่มจากหัวเลือกสว.ดูเหมือนว่าพรรคประชาชนเองเปิดหน้าท้าชนมาหนัก
6: ค่ะ
0: คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ก็เปิดหน้าท้าชนหนักแต่เท่าที่ทราบจากคุณสวรักษ์ไม่หมดแค่นี
6: ้ค่ะแน่นอนว่ายังมีอีก3เวทีถ้าเราคุยจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ถือว่าต่อเนื่องกันสิ่งนึงที่สภาไม่เปิดสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นการเมืองที่มันร้อนๆกันอยู่นี่แหละทำให้รัฐบาลไม่ตอบรับที่จะเปิดวิสามันแต่ถ้าไม่ตอบรับยังไงแล้วก็แล้วแต่พ.ร.ก.จะต้องผ่านความเห็นชอบเพื่อยกสถานะของกฎหมายให้มันเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเพื่อไปบังคับใช้ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้ามองจากไทม์ไลน์การเมืองก็คือไปเปิดเอาต้นเดือนสิงหาคมพอไปเปิดเอาก็จะมีการอภิปรายก็ในเชิงของการชิมลางซักฟอกเลยก็ได้เพราะยังไงแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณนี่ยังไม่นับรวมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ที่จะใกล้เสร็จในราวเดียวกันด้วยแล้วยังจะไปเปิดเวทีซักถามของพรรคฝ่ายค้านอีกพอซักถามเสร็จก็จะไปซักฟอกกันอีกเพราะฉะนั้นประเด็นที่ร้อนในเวลานี้ก็อาจจะสะสมไปจนถึงเดือนสิงหาคมที่สะสมกันในเวลานี้สัปดาห์นี้ชัดที่สุดก็คือปมของการสอบทุจริตกับปมของการหัวเลือกสว.ตอนนี้กำลังถูกหยิบขึ้นมาเทียบเคียงกันแล้วก็มองพฤติกรรมว่าดูจะคล้ายกันสรุปแล้วจะมีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าตัวการใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงผู้บริหารระดับสูงด้วยหรือไม่ฝ่ายการเมืองมีด้วยหรือไม่จะมีในแบบที่เข้าไปอยู่ในขบวนการหรือจะมีแบบในการที่ไปหนุนหลังให้เกิดขึ้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตระหว่าง2เรื่องนี้ว่ากำลังถูกเทียบเคียงว่าพฤติกรรมมันดูจะคล้ายๆกันแล้วก็อยู่ในระบอบที่ถูกเรียกกันว่าระบอบสีน้ำเงินซะด้วยเพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งในส่วนของข้าราชการในส่วนขององค์กรอิสระในส่วนของภาครัฐและในส่วนของฝ่ายการเมืองถ้ามองไปแล้วมีข้อสังเกตค่ะว่าปลายทางของทั้งสองเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการหัวเลือกสว.เรายังไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกำลังตกหลุมพรางฝ่ายค้านหรือเปล่าโดยเฉพาะกับการยื่นฟ้องร้องผู้อำนวยการไอลอว์เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวนักการเมืองที่เข้าไปอยู่ในขบวนการหัวเลือกสว.ที่ไปยื่นให้กับบิ๊กฝ่ายค้านแน่นอนว่าถ้าจะตกหลุมพรางจริงๆเรื่องของหัวเลือกสว.อาจจะต้องมี3ล็อกด้วยกันล็อกที่1ก็คือเรากำลังรอท่าทีของ DSI ว่าปลายทางแล้วเนี่ยจะสรุปสำนวนเกี่ยวกับอ้างยี่ฟอกเงินได้หรือเปล่าปลายทางของกกต.สุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงมติเอาผิด229คนหรือจะยกคำร้องกันแน
0: ่
6: ถ้า2ส่วนนี้ไม่ขับเคลื่อนเดินหน้าไปไม่ถึงไหนอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเองเนี่ยแหละยื่นฟ้องไอลอว์เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะนำเรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลอาญาแล้วก็จะต้องพิสูจน์ความจริงกันแม้มันจะอยู่

0: านความผิดในเรื่องของหมิ่นประมาทแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่กำลังฟ้องไอลอมากน้อยแค่ไหนและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ยังไงก็ต้องดูพฤติการพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าถ้าปลายทางจริงๆแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนมันก็ต้องไปที่ศาลอาญาแล้วก็จะโหมโรงกันไปอีก3เวที1เวทีพรก2คือซักถาม3คือซักฟอกแต่มันจะมากน้อยแค่ไหนถ้าประเด็นนี้ทั้งองค์คาพยพผนวกรวมกันแล้วทำให้คดีหัวเลือกสว.เกิดความจริงจังขึ้นมาเพราะว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ในสภาสูง
1: ถ้าจะต้ององ
0: ค์คาพยพนั่นหมายความว่าทั้งกกต. DSI และศาลอาญาถ้าจะเอาผิดเรื่องนี้กันจริงๆนั่นปลายทางไปถึงการยุบพรรคภูมิใจไทยเลยนะแต่ทั้งหมดนี้มันคือการดักทางเอาไว้ของพรรคฝ่ายค้านด้วย มันเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เราจะมองได้ในทางการเมืองว่าจะขยับขับเคลื่อนไปในทางไหน
1: คือฝ่ายค้านกำลังมองว่าภูมิใจไทยคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไปพาดพิงกล่าวหาเขาแล้วถ้าเกิด3องคาพยพที่คุณเสาวรักษ์ว่าเอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเขาผิดจริงฐานความผิดเนี่ยมันถึงขั้นยุบ
0: ค่ะแต่ในขณะที่เรามองเส้นทางนี
1: ้
0: เรื่องของปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ดูจะไม่ต่างกันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีคำถามอยู่ว่าใครหยิบชื่ออธิบดีที่เกี่ยวข้องกับ TOR ออกจากขบวนการใครที่เกี่ยวข้องหนุนหลังอยู่ด้วยเพราะมันสามารถดำเนินการได้ในขบวนการที่ใหญ่บางคนบางฝ่ายเรียกว่าอาชญากรร
1: ม
0: ขนาดใหญ่เลยด้วยซ้ำไปกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วผลสุดท้ายของการดำเนินการจะมากน้อยแค่ไหนต้องดูวันจันทร์นี้ด้วย
1: ครับ
0: วันจันทร์นี้ด้วยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการพิจารณาว่าจะต้องมีคนผิดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันกสทก็บอกว่าจะต้องประชุมและลงมติเพิกถอนและประกาศรายชื่อใหม่ภายใน2วันนี้ก็อาจจะหมายถึงวันจันทร์ด้วยก็ได
1: ้
0: หรือกกลางที่หมายถึงมท.1หมายถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลที่นั่งเป็นประธานจะเคาะอะไรแบบไหนกันแน่มีส่วนเข้ามารับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนกับการทุจริตสอบครั้งนี้ในฐานะมท.1แต่ถ้ามองไปโดยภาพรวมทั้งหมดเนี้ยก็คือเส้นทางทางการเมืองที่จะต้องไปเจอในสภามีอีกข้อสังเกตหนึ่งว่าถ้านอกจาก2เรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องไหนอีกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสัปดาห์นี้ออกมาสรุปเรื่องของภาพรวมเรื่องของการคอร์รัปชันเอาไว้อย่างน่าสนใจ13เรื่องอื้อฉาวที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แต่13เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็อาจจะไปเจอในเวทีซักฟอกด้วยก็ได
1: ้
0: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาสรุปเอาไว้มีทั้งเรื่องของการเปิด10หน่วยงานที่รับสินบนก่อนหน้านี้เราเคยเห็นกันอยู่แล้วก็ทุจริตสอบข้าราชการไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน THAI ก็มีอยู่เหมือนกันเรื่องของอธิบดีฝนหลวงลาออกรองผู้ว่าที่ย้ายผู้ว่าด้วยก็มีอยู่สินบนทองคำสอสอ888รอบยิงสอสอแจ้งเกิดเท็จมีหมดเพราะนี่คือ13เรื่องที่อยู่ในช่วงเวลาของครึ่งปีแรกในปี2569แล้วก็อาจจะได้เห็นไปจบอยู่ที่รัฐสภาเหมือนกัน
1: คุณสวรักษ์ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องหัวสวเป็นเรื่องของสอบท้องถิ่นทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วเขามั่นใจในตัวเองเขาฟ้องกลับด้วยแต่ทั้งหมดทุกเรื่องที่คุณสวรักษ์เล่าเนี่ยถ้ามันไปกระจุกอยู่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันสะเทือนเสถียรภาพของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะส่วนหัวเนี่ยขนาดไหนครับ
0: จริงๆถ้าเราบอกว่าสะเทือนก็ต้องสะเทือนแน่สะเทือนที่หนึ่งคือสะเทือนความเชื่อมั่นสะเทือนเรื่องของคะแนนนิยมสะเทือนเรื่องของการบริหารจัดการแล้วมันก็ไปผนวกรวมกันว่าในช่วงที่มีการอภิปรายมันก็ปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายนแล้วนั่นอาจจะหมายถึงช่วงจังหวะเวลา6เดือนของครม.อนุทิน2แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลพวงที่ฝ่ายค้านขยับมาโดยตลอดประกอบกับเรื่องภายในของพรรคภูมิใจไทยเองด้วยซึ่งเราก็เคยคุยกันว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยเองจริงๆก็ไม่ได้มีเอกภาพ 100% นะหรือแม้แต่ผู้นำคุณอนุทินกับคุณเนวินที่เป็นครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยหลายคนก็เริ่มไม่เชื่อแล้วว่ามีเอกภาพกันจริงๆหรือเปล่าท่ามกลางปัญหาประเด็นร้อนทางการ

0: ืองแบบนี้ล่าสุดในทำเนียบรัฐบาลเขาก็เอาคำถามนี้ไปถามคุณอนุทินอยู่เหมือนกันว
1: ่
0: า กระแสของนายกเนี่ยถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวเนี่ยนายกว่ายังไงกระแสแบบนี้แบบไหนยังไงกันแน่นายกถึงขั้นกับหัวเราะแล้วก็บอกว่านายกที่จะหลุดจากตำแหน่งเนี่ยมันมีตามข้อกฎหมายนั่น1 2 3แล้วให้เป็นลิสต์รายชื่อว่าที่หรือแคนดิเดตที่สภาจะโหวตเลือกเป็นนายกคนต่อไปหลายคนชอบถามจะมีไหมนายกคนใหม่ถ้าจะมีก็ต้องมาจากระบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้มีใครที่เหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อบ้างแล้วมีใครที่พอจะเทียบเคียงกับคุณอนุทินได้บ้างเอาแค่ความเชื่อมั่นคุณอุตชัยว่ามีไหม
1: โอ้โหคือถ้าถามว่ามีไหมเนี่ยเราตั้งคำถามย้อนกลับว่าแล้วคุณอนุทินเขาจะหลุดไปอีท่าไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วถ้ามีไหมเนี่ยตอนนี้บัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของบางพรรคเขาก็ดูจะแต่งเนื้อแต่งตัวเขาคงจะพร้อมนะ
0: ค่ะถ้าจะมองแบบนั้นทุกคนก็มองไปที่พรรคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าจะมองกันจริงๆคุณอนุทินถือเป็นผู้นำรัฐบาลปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรามองว่าเป็นมะเร็งถ้าคุณอนุทินจะเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วประคองเสถียรภาพนี้ต่อไปในปี2570ได้หรือไม
1: ่
0: อยู่ที่คุณอนุทินจะเลือกตัดชิ้นเนื้อตรงไหนที่เป็นมะเร็งออกได้โดยเฉียบพลันบ้างถ้าคุณอนุทินคิดจะเลี้ยงต่อไปคุณอนุทินก็จะต้องเจอภาวะรุมเร้าแล้วก็อาจจะนำพาคุณอนุทินต้องสิ้นสุดวาระลงไปด้วยแต่ถ้าคุณอนุทินเลือกที่จะตัดชิ้นเนื้อที่เป็นชิ้นเนื้อร้ายออกไปก็น่าจะทำให้คุณอนุทินประคับประคองเสถียรภาพของรัฐบาลไปได้นี่ยังไม่นับรวมปัญหาที่กำลังจะถาโถมเข้ามาอีกยังมีเรื่องของดับไฟใต
1: ้
0: ยังมีเรื่องของไทยกัมพูชายังมีเรื่องที่ไทยกับจีนจับมือกันแล้วจีนมีอะไรในยะซ่อนเร้นหรือไม่กับกัมพูชาอีกด้วยแล้วถ้าโจทย์นี้เป็นโจทย์ร้ายแรงขึ้นมาอีกนี่แหละค่ะคือเขย่าเสถียรภาพของคุณอนุทินได้มากเลยทีเดียว
1: อยู่มากี่เดือนแล้วนะฮะ
0: 4เดือน เหมือนจะ1ปี
1: บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนนาน
0: ค่ะ
1: นะครับแม้แต่เรื่องของปัญหารุมเร้าต่างๆคุณอนุทินก็เจอแทบจะไม่เว้นวันเหมือนกันนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ฝีมือในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: สัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมครับเราพูดคุยถึงเรื่องคนที่เสียสิทธิ์ในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราคุยไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับรัฐบาลกำลังส่งสัญญาณอะไรออกมาจากการคัดกรองอันเข้มงวดครั้งนี้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการตัดสิทธิ์คนที่มั่วนิ่มมาแต่แรกแต่เผอิญมีคนที่ควรจะได้สิทธิ์หลุดรอดไปด้วยหรือบางฝ่ายก็อาจจะมองว่านี่เป็นสัญญาณสะท้อนสถานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลที่จำเป็นต้องรัดเข็มขัดด้วยหรือเปล่าม
1: ันนี้ได้มีนามีไร่เป็นสิบเป็นอะไรแล้วก็ยังได้คนที่ไม่มีอะไรเลยทำไมถึงไม่ได
2: ้ถูกตัดติดแต่ว่ามีรถเราก็มายื่นอุทธรณ์มายื่นอุทธรณ
3: ์ไอ้เรื่องความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวประชาชนเองต่อให้ประชาชนมีเวลาอุทธรณ์แต่ว่าถ้ารัฐบาลยังเคลียร์ข้อมูลของตัวเองไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาจบได้
4: จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การทบทวนซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ครม.
5: ผมเห็นใจมากๆแล้วก็คิดว่าวันนี้ต้องช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วก็ผมให้นโยบายไปแล้วว่าคนที่เดือดร้อนทบทวนสิทธิ์เนี่ยผมเต็มที่เลยต้องดูแลเขา
0: ปัญหาอยู่ตรงไหนทางออกอยู่ตรงไหนมีอะไรซุกซ่อนอยู่เราคุยกับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชอ่อนประหยัดทรัพย์นะครับคุณปรัชอ่อนครับเริ่มจากปัญหาก่อนปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังปัญหาเดียวกันไหม
6: ปัญหาแรกเลยก็คือระบบการคัดกรองเนี่ยค่ะที่ต้องการจะสกัดคนที่ไม่ได้จนจริงออกไปหมายถึงว่า13ล้านรายเดิมก็ต้องถูกตัดออกไปด้วยอันนี้ระบบดีไซน์ว่าจะต้องคัดกรองแบบนั้นในขณะเดียวกันก็กวาดคนกลุ่มใหม
0: ่
6: ที่เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจริง
0: ๆ
6: หร
0: ือ
6: เปราะบางเราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่รัฐต้องการเอาเงินใส่มือให้
0: ซึ่งไอเดียนี้ถูกต้องนะ
6: ซึ่งโดยไอเดียถูกต้องแต่ตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหน
0: ค
6: ุณอุรชัยก็คือว่าถ้า Data Lake ที่รัฐบาลบอกว่าเชื่อมโยง50หน่วยงานข้อมูลทุกอย่างเป็นไดนามิกถ้าหลักการมันเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันจะต้องไปได้ดีแต่ปัญหาเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นเลยภาพดราม่าที่เกิด

0: ขึ้นหรือทุกๆอย่างที่เราเห็นกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอนลอยรถเก่าซากรถพิการทุกอย่างเราจะเห็นได้เลยว่าแสดงว่าระบบ data เนี่ยมันมีปัญหาเอาเรื่องคัดกรองอีกต่างหากนะคะฟิลเตอร์ที่สกัดออกไปเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับ data ที่ถูกต้องด้วยและที่ 40% เนี่ยในการเกิดปัญหาหรือเสียงบ่นเสียงสะท้อนมากที่สุดมันไปอยู่ที่เรื่องของการครอบครองรถยนต
1: ์
0: นั่นก็คือ data ของกรมขนส่งทางบก
1: คือมีปัญหามากที่สุดใช่ไหมครับ
0: เราจับเรียนไม่ได้บอกว่าเขามีปัญหาแต่เอาตัวเลขมาให้เห็นว่าถ้าการอุทธรณ์เกิดขึ้นจากตรงนี้มากที่สุดเป็นไปได้หรือไม่ว่าระบบ data ตรงเนี้ยมันต้องมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรไม่อัปเดตหรือไม่เป็นปัจจุบันไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องเราวางไว้ตรงนั้นแต่ณวันนี้รัฐบาลน่าจะมีแนวทางที่จะได้แก้ไขแต่อย่างไรก็ตามดิฉันเห็นถึงข้อดีอย่างหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะบอกว่ามันกลายเป็นภาระของประชาชนใช่ค่ะมันเป็นภาระแน่ๆในการที่จะต้องไปรักษาสิทธิ
1: ์
0: แต่อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราได้รู้แล้วว่า data เหล่านี้มันมีปัญหาทำไมถึงบอกว่ามีปัญหาเรามาสแกนดูแบบนี้ตัว18ล้านคนที่ยื่นเข้ามาคนที่แสดงความจำงว่าเป็นคนที่จนและจะต้องพิสูจน์คนที่ผ่านการพิสูจน์ออกมาว่าจนอยู่ที่ 9.5 พิสูจน์นะคะพิสูจน์ไปแล้วเรายังไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้จนจริงหรือไม่ 9.5 เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันบอกว่า 9.3 ตก 9.5 ผ่าน 9.3 เนี่ยในจำนวนนี้มันก็มีข้อมูลหลายๆอย่างนะคะคุณอุรชัยที่มันสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันว่ามันสามารถดีดคนออกไปได้เหมือนกันเช่นยกตัวอย่าง13ล้านคนแรกซื้อรถป้ายแดงในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมา 2.5 ล้านคันถ้าคนเหล่านี้ได้บัตรคนจนมาตลอดตั้งแต่ปี61
1: ครับ
0: เขาก็ควรจะออกไปจากระบบไหมคะเพราะเขามีทรัพย์สินขนาดว่าซื้อรถป้ายแดงได้มีศักยภาพในการซื้อรถป้ายแดงได
1: ้อันนี้คือวิธีคิดของรัฐ
0: นี่หลักการและตัวเลขมันฟ้องแบบนั้นและเดี๋ยวพูดถึงตัวเลขนี้คือเมื่อ9ล้านคนเนี่ยตกสิทธิ์ไปหมายถึงว่าตกเกณฑ์ไปคนเก่าเหล่านี้มีบางส่วนไม่ได้มาอุทธรณ์เพราะตัวเลขอุทธรณ์มันอยู่ที่3ล้านคนแสดงว่ามีคนบางคนก็ยอมรับหรือว่ายอมจำนนว่าตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นและมีทรัพย์สินที่เข้าคอนเซปต์ว่าจะไม่ใช่คนจน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราต้องบอกว่าการมีเกณฑ์ถูกต้องแล้วมีเกณฑ์จำเป็นต้องคัดกรองใครออกไปบ้างแต่เกณฑ์ตรงนั้นไม้บรรทัดตรงนั้นจะอยู่ตรงไหนถูกต้องหรือไม่อันนี้เป็น question mark ที่เราต้องถามกันนั่นแหละค่ะจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมไอ้ 40% ที่อุทธรณ์กันมากในเรื่องรถยนต์เนี่ยมันมาตรงไหนเดี๋ยวสแกนมาให้ดูนะคะว่าคนที่มาอุทธรณ์ทั้งหมด 40% เป็นเรื่องของรถยนต์เกิดไล่ต่อมาค่ะอีก 19% หรือ 20% เนี่ยอยู่ที่การที่มีสินเชื่อการมีสินเชื่อคือคุณไปมีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อทุกอย่างรวมกันคือ 20% แสดงว่ารัฐมองแบบนี้ว่าถ้ามีศักยภาพให้สถาบันการเงินปล่อยกู้แสดงว่าคุณไม่ได้จนที่จนในระดับที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเงิน300บาทต่อเดือนหรือ 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้วิธีคิดของรัฐต่อมาเป็นบุคคลที่มีรายได้เกินหรือไม่อย่างไรรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอีก 12% เราจะเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้มันมีให้เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงถ้าจะแก้ไขต้องไปสแกนมาที่ตัวรถยนต์ที่รถยนต์เนี่ยค่ะที่ฉันพูดไปว่า data มีปัญหาคือเรื่องของอาจจะไม่อัปเดตเราถึงเจอเรื่องของซากรถโอนลอยจึงเป็นที่มาที่ทำให้ฝากการเมืองต้องรีบปรับเกณฑ์โดยด่วนรถ20ปีขึ้นไปต้องตัดออกจักรยานยนต์15ปีขึ้นไปต้องตัดออกนักศึกษาที่เป็นศึกษานอกเวลาอายุเกินต้องตัดออกอีก 50,000 คนเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันพยายามในการที่จะอัปเดตข้อมูลให้มันดีขึ้นและบริบทต่างๆเนี่ยด้วยแนวคิดของรัฐกับแนวคิดของสังคมชนบทสังคมต่างจังหวัดสังคมเกษตรกรรมมันอาจจะไม่เหมือนกันเขาจำเป็นต้องมีจักรยานยนต์เพราะเขาต้องขับรถจากตำบลอะไรสักอย่างหนึ่งกว่าจะเข้าไปในเมืองหรืออะไรเขากลายเป็นพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้หมายความว่าเขารวยคือเก่าแล้วก็ยังจำเป็นต้องใช้
1: ย
0: ัง
1: ต้องใช้อยู
0: ่อันนี้ดิฉันยกตัวอย่างหรือวิถีชีวิตเกษตรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรถกระบะในการขนพืชผักผลอะไรต่างๆทางการเกษตรเหล่านี้ซึ่งมันอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จัดว่าร่ำรวยอะค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยดิฉันกำลังจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรากำลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราวางเกณฑ์เราต้องวางเกณฑ์แต่เกณฑ์นั้นอะมันได้ทำให้ถูกต้องแม่นยำแค่ไหนและพอมันแม่นยำมากเกินไปหรือมันไม่แม่นยำมันก็จะเกิด2ด้านเหลี่ยม2ด้านก็คือตกหล่นคนจะตก

0: อีกอย่างหนึ่งก็คือมีมั่วเข้ามา
1: ครับ
0: ซึ่งมันเกิดได้ทั้งสองรูปแบบ
1: คือโดยถ้าโดยเท่าที่ฟังเนี่ยแสดงว่าถ้ามีคนถามซึ่งมีนะฮะสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนถามทำไมไม่ทำให้มันดีตั้งแต่แรกทำไมไม่คัดกรองให้มันเข้มตั้งแต่แรกเท่าที่ฟังเนี่ยหมายความว่ารัฐ

0: เนี่ยเราจะเห็นมันมีแรงกดดันแน่นอนเพราะว่าไม้บรรทัดที่แข็งโป๊กมันทำให้คนหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะแต่โอเคไม้บรรทัดเนี่ยจำเป็นต้องมีทุกคนเห็นตรงกันเพราะเราไม่สามารถจ่ายเงินให้กับคน13ล้านคนแบบเดิมไปตลอดหรือเราไม่สามารถจ่ายเงินให้18ล้านคนที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมดลองคิดดูนะคะ13ล้านคนเราใช้ปีละ 4-5 หมื่นถ้าต้องจ่าย18ล้านคนถ้าจะเอาแบบไม่มีเสียงบ่นเลยคนพอใจทุกคน
1: ครับ
0: ใช้เงินเท่าไหร
1: ่ 4-5 หมื่น
0: ต่อปกติ13ล้านคนเนี่ยใช้ 4-5 หมื่น
1: แต่มี
0: ใช่ค่ะต่อปีแต่ถ้าเกิดว่าสมัครทุกคนตัวเลขสมัครคือ18ล้านคนเนี่ยต้องใช้เงินเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวนะคะคือมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการคัดกรองต้องมีแต่อย่างที่บอกอะค่ะควรทำให้รอบคอบแม่นยำและคำนึงถึงบริบทต่างๆเหมือนที่สักครู่ที่บอกไปแต่ในส่วนที่การคัดกรองแล้วพบสิ่งที่ผิดปกติหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วนำไปใช้ในการแก้ไขที่ฉันเห็นด้วยอย่างกรณีของเรื่องนอมินีเราเห็นได้ชัดเลยว่าบุคคล1คนถือหุ้นถึง126บริษัทอันนี้ควรไหมคะ
1: ประหลาดมากเลยนะ
0: ต่อให้สภาพความเป็นอยู่ยังไงแต่ถือหุ้น126บริษัทขัดกับสภาพความเป็นจริง
1: คือถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยนอกจากอุทธรณ์แล้วต้องไปแจ้งความด้วยนะผมว่า
0: ดิฉันว่ามันควรนำไปสู่ใช่ไหมคะการขยายผลจับกลุ่มในเรื่องอื่นบัญชีม้านอมินีหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นบางคนเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยมันมีตัวเลขอะไรแปลกๆแบบนี้เข้ามาซึ่งต้องบอกอย่างนึงว่าการลงทะเบียนการคัดกรองและก็การรวบรวมข้อมูล data เนี่ยเป็นสิ่งดีเราจะได้เห็นภาพอันเป็นปัจจุบันและทำให้มันเป็นปัจจุบันจริงๆและนำไปใช้ประโยชน์แต่การวางและก็ดีไซน์เรื่องของไม้บรรทัดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งในการคัดกรอง
1: คุณประออนขออนุญาตเมื่อสักครู่เราพูดถึงถ้าต้องรับคนทั้ง18ล้านที่แสดงเจตจำนงทั้งหมดรัฐต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวคือนอกจากว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราในตอนนี้ผมเห็นว่านักเศรษฐศาสตร์บางท่านจริงๆที่ตั้งข้อสังเกตว่าเรากำลังถังแตกด้วยหรือเปล่าซึ่งมันหนักกว่าคำว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นอีกนะ
0: ค่ะเรามีปัญหาทางการคลังคือมีข้อจำกัดทางการคลังอันนี้มันชัดเจนต้องบอกว่าประเทศเนี่ยเดินมาด้วยการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องยาวนานมากบางครั้งเราไม่ได้ทำมันเป็นปัจจัยภายนอกอย่างโควิดบางครั้งเราก็ทำตัวเองเหมือนกันหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้วางโครงสร้างให้มีการจัดเก็บหรือหารายได้ภาษีในอนาคตที่มาทดแทนไอ้อย่างเช่นง่ายๆอย่างภาษีทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราพยายามจะหารายการใหม่ๆเราพยายามจะเก็บภาษีมรดกแต่ในความเป็นจริงมันเก็บได้น้อยมากเกินกว่าที่จะมาทดแทนรายได้ไอ้รายจ่ายที่มันมีให้กับโครงการต่างๆเยอะไปหมดอย่างเช่นง่ายๆอย่างโครงการบัตรสวัสดิการเนี่ยเดี๋ยวฉันเล่านะคะตลอดตั้งแต่6ปี2561จนถึงปัจจุบันใช้เงินไป 580,000 ล้าน
1: โครงการเดียวนะ
0: ใช่ค่ะเยอะมากในขณะเดียวกันคนที่ทำหน้าที่จ่ายภาษีของเราเนี่ยเราเหลือน้อยมากมีคนยื่นจ่ายภาษีบุคคลธรรมดา11ล้านคนเรารู้ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้จ่ายภาษีทุกคนนะคะแค่ยื่นเสียภาษีจริงๆคือแค่4ล้านกว่าคน
1: หมายถึงจาก11ล้านเสียจริง4ล้าน
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีค่าลดหย่อนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทุกคนก็ใช้สิทธิ์เต็มที่เต็มเพดานก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็คือตามกฎหมายแต่กันมันจะบอกว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคนมันน้อยลงเรื่อยๆฐานภาษีเราน้อยลงเรื่อยๆต้องหาทางขยายฐานแน่นอนค่ะว่าคนที่รับบัตรสวัสดิการของรัฐก็เป็นผู้จ่ายภาษีด้วยในทางนึงเขาก็จ่ายภาษีแวดซื้อของทำอะไรต่างๆเขาก็เป็นผู้เสียภาษีด้วยเช่นกันไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวแต่ดิฉันกำลังจะบอกว่าคนบริหารประเทศนะคะบริหารงบประมาณมันก็ต้องมองทั้งทุกมิติใช่ไหมคะทั้งเป็นผู้รับผู้ให้ต้องมองทั้งรายจ่ายในอนาคตมองถึงรายได้ในอนาคตถ้าเรามีรายจ่ายมากเกินไปไม่พอกับรายได้ที่หามาเราก็จะอยู่ในสภาพขาดดุลการคลังไปเรื่อยๆหนี้สาธารณะโป่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเราก็เห็นรัฐบาลในหลายๆประเทศที่ใช้ประชานิยมจนสุดท้ายก็ล่มสลายก็ต้องมองสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยเป็นบทเรียนไม่ได้หมายความว่าโครงการนี้ไม่ดีดีค่ะทำได้แต่ทำก็ต้องคิดถึงบทเรียนและทางออกในอนาคตเพราะเวลาที่ในเชิงการเมืองอะค่ะโครงการแบบนี้มันได้ประโยชน์ทางการเมืองได้ฐานเสียงทางการเมืองทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะปลดล็อกหรืออยากจะถอยมันถึงได้เดินหน้ากันมาถึงเวลานี้แทบจะไม่เคยถอยหลังเลยคนไม่เคยน้อยลงเลยเพิ่งจะมีครั้งนี้ที่มันลดลงกว่าครึ่งดังนั้นนี่ฉันหนึ่งเตือนว่าถ้าเกิดว่าจะทำรัฐบาลต้องคิดถึงวันข้างหน้าด้วยว่าจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไม่ใช่

0: เราไปภูมิใจกับตัวเลขคนจนที่มีเยอะแล้วเราได้ฐานเสียงเพิ่มขึ้นเราต้องมองว่าทำยังไงให้คนที่เป็นคนจนที่ได้รับบัตรสวัสดิการหลุดพ้นจากความยากจน
1: ครับนี่คือโจทย์สำคัญของหลายรัฐบาลในยุคหลังนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังเจอโจทย์ที่ยากกว่าเพราะว่าเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในสภาวะการเงินการคลังแบบนี้ขอบคุณคุณปรัชญ์อ่อนนะครับ

0: ความคืบหน้าเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นคุณผู้ชมครับหลายคนยังตั้งคำถามว่าคดีนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนหลายสัปดาห์ก่อนเราชวนคุณผู้ชมพูดคุยว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องตามหา last boss ให้เจอ
1: ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ว่าครั้งแรกมีใครบ้างการสอบราคาตะปวดราคาครั้งแรกอนุนี้นะคณะกรรมการชุดที่อนุมัติมีชุดแรกมีใครบ้าง
2: 3คนที่มีการจับกันไปแล้วเนี่ยมีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรปลอมแปลงเอกสารราชการมีอยู่รวมๆกันประมาณ6ข้อหาถ้าไม่มีการขยายผลผมคิดว่าเราก็คงเล่นปาหี่กันฮะ
3: เราต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอด
0: คิดภาพออกหรือยังว่า last boss ที่ว่านั้นมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเราหาคำตอบพูดคุยเรื่องนี้กันกับคุณคณิตบุญยพานิชนะครับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนนะครับ
4: ครับ
0: คุณคณิตครับ
4: ครับ
0: ผมเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย
4: ์เมื่อไหร่จะเจอ last boss
0: เมื่อไหร่จะเจอ last boss หรือที่ตรงกว่านั้นนะ last boss มันจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่า
4: คือแหมถามไม่ยากเนาะแต่ตอบยากคือประเด็นของผมคือต้องให้เวลาคือเบื้องต้นก่อนคือต้องเข้าใจว่ากระบวนการจัดการสอบหรือทุจริตการสอบเนี่ยมันมีหลายครั้งหลายรอบไอ้รอบนี้ถือว่าได้หลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดกว่าทุกรอบเนาะเนื่องจากว่าทุกรอบเนี่ยก็จะเจอผู้เสียหายมาร้องเรียนทั้งตั้งแต่ TOR ในการจัดสอบครั้งอื่นๆเนาะการจ่ายเงินแล้วไม่ได้ตามที่คาดหวังไว
0: ้
4: จ่าย
0: ไปแล้ว
4: เจอแค่นั้น
0: แต่รอบนี้คือไปยันสถานที่ที่แก้กระดาษกันเลย
4: หรือบางครั้งอาจจะมากกว่านั้นก็คือมีการสลิปมีแชทบอกว่ามันมีการจ่ายเงินไปทุจริตการสอบแบบนั้นแบบนี้อะไรเนาะแต่รอบนี้หลักฐานที่บอกว่าชัดก็คือกระบวนการแก้ไขคะแนนจากการสอบครั้งที่ล่าสุดเลยครั้งที่ผ่านมาที่บอกว่าชัดที่สุดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่คนทำงานคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจซึ่งมีเป็นของคุณพิชิตเนาะตอนนี้คุณพิชิตก็มีคดีมีข้อหาแล้ว
0: ครับ
4: ขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดจากข่าวหรือข้อมูลต่างๆที่พบเรื่องการร้องเรียนเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นในอดีตที่ผ่านๆมากระบวนการตรงนี้แหละมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เห็นว่าโครงข่ายที่เป็นรูปธรรมของการจัดสอบหรือทุจริตการจัดสอบเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงคุณบุญชัยแต่ที่คนตั้งคำถามคือแน่นอนครับมันไม่เร็วมันไม่โดนใจ
0: คือถ้าในมุมมองของคนรับข่าวจะรู้สึกว่าโหครั้งนี้มันจะคาตาคามือขนาดนี้มันควรจะง่ายกว่าครั้งที่ผ่านมาสิ
4: เห็นการแก้คะแนนกันขนาดนั้นเลย
0: คะแนนค่าเขาเลย
4: คะแนนค่าเขาว่างั้นเถอะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบมันมีหลายฝ่ายหลายหน่วยบางหน่วยก็อาจจะพาดพิงคนที่ตัวเองเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ระดับเล็กๆนะระดับผู้บังคับบัญชาก็มีอย่างเช่นถ้าเป็นของกระทรวงมหาดไทยก็ชัดเจนกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง 4-5 คนอันนี้ขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยก็ต้องยอมรับว่าการสอบทางวินัยมันต้องใช้เวลามีพยานมีหลักฐานมีข้อมูลที่ชัดเจนอันนี้ก็ว่ากันไปในทางปกครองของสมาชิกไทยขั้นตอนของตำรวจดูน่าจะชัดมากสุดก็คือ1ออกหมายจับดำเนินคดีอย่างน้อย3คนแล้วนะที่เห็นภาพชัดๆก็คือคุณพิชิตคุณวินแล้วก็คนในครอบครัวของคุณวินหรือเป็นน้องสาวอีกคนนึงแต่ข้อหาเนี่ยก็ดูจะกว้างมากคุณวรชัยก็คือข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเนื่องจากว่าความผิดและโทษมันค่อนข้างจะรุนแรง
0: โทษมันน่ากลัว
4: ใช่ใช่แต่เป็นการตั้งข้อหาแบบครอบจักรวาลโดยที่ไม่ได้พุ่งตรงไปว่ากระบวนการที่เรียกว่าอ้างยี่ซ่องโจร
0: อ่ะ
4: ผิดตรงไหนผิดอย่างไรทำอะไรบ้าง

0: เส้นเงินที่บอกว่าแน่นอนมีคนจ่าย 300,000 500,000 800,000 เนี่ยไปถึงใครบ้างจ่ายยังไงใครรับใครแบ่งใครส่วนแบ่งเป็นยังไงเนี่ยอันนี้กระบวนการตรงนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของปปง.
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องใช้เวลากระบวนการของปปง.ใช้เวลาแต่ที่น่าจะเป็นรูปธรรมอีกหน่วยงานนึงก็คือของรองนายกปกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งคุณอนุทินตั้งขึ้นมาแล้วประโยคที่คุณอนุทินกลับมาหลังจากที่ไปเยือนต่างประเทศเนี่ยไปเยือนฝรั่งเศสแล้วกลับมาแถลงคือพูดประโยคที่ทุกคนต้องอึ้งเหมือนกันว่ากรณีแบบนี้ทุจริตการสอบแบบนี้ถ้าไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได
1: ้คนก็ยิ่งคิดสิ
0: ว่าใครคือลัสบอสแต่กระบวนการสอบสวนเนี่ยมันต้องให้เวลาในเจ้าหน้าที่แต่เข้าใจว่าอีกสักอาทิตย์สองที่ต้องมีคำตอบแหละสื่อก็พยายามจะถามทุกอาทิตย์ติดตามความคืบหน้าในแต่ละวันวันนี้คืบหน้ายังไงวันนี้มีแจ้งข้อหาใครบ้างวันนี้จะสอบใครบ้างอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือการมาที่การสภาเนี่ยซ
1: ึ่
0: งเขากำลังเรียกแต่ละคนเข้ามาชี้แจงอะไรต่างๆนานเนี่ยอันนี้ก็ดูจะมีความคืบหน้าในการชี้แจงประมาณหนึ่งแต่เข้าใจมีข่าวว่าต้นเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมอีกเรื่องนึงว่ากระบวนการโครงข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นของกรมส่งเสริมท้องถิ่นเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับใครบ้างพาดพิงกับใครบ้างแววมาว่าน่าจะประมาณ100คน
1: เบ
0: ื้องต้น100คนนี่เบื้องต้นนะเพราะจริงๆแล้วเท่าที่เราไปติดตามดูรูปแบบการจัดการทุจริตการสอบในอดีตที่ผ่านๆมาคุณวิชัยรอบนี้ไม่ใช่รอบแรกหรอก
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นธรรมดามากเพราะจริงๆทำกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62 64 65 68
1: ครับ
0: ที่มีข่าวว่าเรื่องมีการร้องเรียนทุจริตการสอบเนี่ยอย่างที่เคยเกริ่นไปในครั้งผ่านๆมาเนาะเคยเราคุยกันว่ารูปแบบโครงข่ายหรือองค์กรลักษณะอย่างเงี้ยมันมีลักษณะคล้ายๆแชร์ลูกโซ
1: ่
0: คือแน่นอนมีลัสบอสมีบอสแถวบน
1: ๆ
0: มีแม่ข่ายมีอัพไลน์มีดาวไลน์มีคนไปหาลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบติวเตอร์แล้วก็จ่ายเงินเพื่อการสอบแต่ปัญหาที่จะหาหลักฐานในเส้นทางเหล่านี้มันก็ดูจะไม่ค่อยง่ายมากนัก
1: ขออนุญาตคุณคณิตตรงนี้ถ้ายกตัวอย่างเป็นแชร์ลูกโซ่มันจะมีเส้นเชื่อม
0: ใช่
1: จากบนมาล่างสุดเลย
0: ถูกครับ
1: แต่พอเป็นเคสแบบนี้นะครับประชาชนก็ตั้งคำถามผมเองก็เคยตั้งคำถามแบบนี้นะโหหมูมากคนที่จ่ายเนี่ยจ่ายให้ใครไปตามคนนั้นแล้วเขาเอาไปให้ใครตามเป็นเส้นหมูมาก
0: แต่เขามีวิธีตัดตอน
1: ครับ
0: ต้องไม่ลืมว่าแหมคนทำทุจริตเขาจะไม่มีใบเสร็จให้เห็นวิธีการที่นักข่าวเคยได้คุยกับคนที่ยอมจ่ายว่างั้นเถอะยอมจ่ายเพื่อให้ตัวเองได้งานในระบบราชการแบบนี้ก็คือเวลาจ่าย 100,000 300,000 เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสัญญาเงินกู
1: ้ครับ
0: ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะไม่ง่ายขนาดนั้นนะคือเหมือนว่าคุณอุรชัยจะสอบเนี่ยผมเป็นติวเตอร์เนี่ยผมต้องกู้เงินจากคุณอุรชัยนะ
1: หมายถึงคุณมาหาเซลล์ผม
0: ถูกต้อง
1: ผมจะจ่ายเงินก้อนนี้
0: เพื่อทุจริตสอบ
1: เพื่อทุจริตสอบ
0: ใช่
1: นี่ครับเงินไม่ได้
0: ครับต้องทำสัญญาเงินกู้กัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ทำ 300,000 เต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้มันดูผิดปกตินะ
1: ครับ
0: จะแบ่งครึ่ง
1: ๆอ๋อทำเนียนด้วย
0: ใช่แสนห้าสองฉบับ
1: คุณเป็นคนทำสัญญาผมเป็นคนกู้คุณอย่างนี้แหละครับ
0: ถูกต้
1: อง
0: คุณกุลชัยจะสอบผมเป็นติวเตอร์ผมก็ต้องทำสัญญาผมก็กู้เงินจากคุณกุลชัยสองฉบับฉบับละ150,000 บาทจบไหม
1: ก็คือผมนี
0: ่ก็แค่เงินกู
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาจะรวมตัวแล้วไปร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มได้งาน
1: อ
0: ันนี้เขาคงไม่ร้องถูกไหมกลุ่มที่สองคือจ่ายแล้วไม่ได้อันเนี้ยมีปัญหาเพราะกลุ่มนี้เขาอาจจะได้หลักฐานพยานหลักฐานแล้วก็ให้ข้อมูลให้เบาะแสเป็นพยานนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องปัญหาทุจริตการสอบได
1: ้ซึ่งกลุ่มแบบนี้มีทุกรอบการโกงเหมือนกันนะ
0: มีทุกรอบครับย้อนกลับมาดูว่าแล้วกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการยังไงเรื่องจำนวนคนที่สอบได้หรือสอบไม่ได้ก็ตอนนี้ตัวเลขเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่าประมาณ 5,900 กว่าคนเกือบ 6,000 คนที่มีคะแนนสอบอย่างผิดปกตินั่นแปลว่าเขาตรวจจากทั้งแฟลชไดรฟ์แล้วก็ตัวกระดาษคำตอบคือเอากระดาษคำตอบกับประกาศรายชื่อฉบับเดิมที่ผ่านมาเทียบกันแล้วก็พบว่ามันมีประมาณเกือบ 6,000 คนที่คะแนนไม่ปกติแต่ว่าใน 6,000 คนคุณนรชัยมันจะมีปัญหาอีกเวลาจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผลการสอบหร
1: ือ
0: ผลการประกาศรายชื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าในเกือบ 6,000 คนต้องไปดูอีกว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่
1: ม
0: แต่ละกลุ่ม

0: เป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างกลุ่มที่1แน่นอนจ่ายเงิน
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วได้ด้วยคะแนนประกาศรายชื่อด้วยอันนี้ก็ว่ากันไปว่าจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องยังไงกลุ่มที่2เด็กเซ็น มีตั๋ว คือก่อนคือช่วงแรกๆถ้าเราจำดูข่าวกันได้เราจะเห็นว่าเอ๊ะคนนี้เป็นญาติผู้ว่า
1: ครับ
0: คนนี้เป็นน้อง
1: นามสกุลคุ้นๆอะไรประมาณนั้น
0: ใช่ใช่ใช่นามสกุลคล้ายๆกันเป็นญาตินักการเมืองก็มี
1: ครับ
0: คนเหล่านี้ก็ต้องเรียกว่าเด็กเซ็นอาจจะไม่ได้จ่ายนะแต่ว่ามีชื่อแต่ต้องไปดูคะแนนอีกว่าเขาสอบได้จริงอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าเขาทำคะแนนคำตอบได้จริงหรือไม่จริงแต่ถ้าไม่จริงแล้วไม่ได้จ่ายด้วยเนี่ยอันนี้เรียกว่าเด็กเซ็นหรือมีตั๋ว
1: ซึ่งต้นฉบับถ้าต้นฉบับกับปลายทางไม่เท่ากัน
0: ถูกต้อง
1: ก็โดนตรวจสอบอีก
0: แน่นอนแต่อันเนี้ยจะยกเลิกหรือไม่มันเป็นรายละเอียดเพราะว่าเราเวลาเขาจะประกาศยกเลิกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเพราะมันเป็น PDPA เนาะว่าเขาจะเลิกยกเลิกใครหรือไม่ยกเลิกใครเนื่องจากว่าต้องเอามาเทียบกันคือรายชื่อประกาศรอบแรกเนี่ยสื่อคงมีอยู่ในมือแล้วแหละคือชมรมสตรองเขาก็มีอยู่ในมือแต่รายชื่อที่จะไปแก้ไขและประกาศรอบใหม่เนี่ยต้องเอามาเทียบกันอีกครั้งนึงว่าใครหลุดออกไปแล้วก็ดูว่าคนนั้นเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้เราพูดถึงคือกลุ่มที่โดนสอบได้คะแนนผ่านแต่โดนแก้คะแนนให้ตกเพื่อต้องการให้คนที่จ่ายเงินหรือคนที่เป็นเด็กเส้นเข้ามาแทนที่คนเหล่านั้นแปลว่าคนเหล่านี้คะแนนเขาจะต่ำกว่าคะแนนที่เขาเคยสอบได้แต่จะอยู่ติดอยู่ในกลุ่มคะแนนผิดปกติหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องถูกยกเลิกก่อนหรือไม่ยังไงเพราะว่าถ้าถูกยกเลิกแล้วมันมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเนื่องจากว่าหลายคนนี่บรรจุไปแล้วนะทำงานไปแล้วประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแปลว่าเขาต้องเสียสิทธิ์ในการเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้ก็จะมีคดีฟ้องร้องคดีทางปกครองตามมาอีกเยอะเลยซึ่งอันนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ว่าจะต้องไปชี้แจงต่อศาลปกครองยังไง
1: ครับสัปดาห์และ2สัปดาห์หลังจากนี้คือช่วงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมว่าคดีนี้จะคืบหน้าไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้ขอบคุณคุณคณิตนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ของสัปดาห์นี้นะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ดูการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101นะคะเป็นการวัดพลังของคนขั้วพรรครัฐบาลค่ะโดยแชมป์เก่าสังกัดพรรคเพื่อไทยลงชิงชัยแข่งกับอดีตส.ส.101 10สมัยนะคะพรรคเพื่อไทยที่การเลือกตั้งครั้งก่อนย้ายขั้วค่ะส่งลูกชายลงสนามในนามพรรคภูมิใจไทยค่ะเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่7ภายในวัดสระแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101นะคะปิดหีบเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ในเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจนับต้นขั้วผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับบัตรที่ลงคะแนนว่ามียอดผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกันหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มนับคะแนนนะคะบรรยากาศเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์บางตาโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่7ภายในวัดสระแก้วผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง580คนแต่ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งนะคะเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าหลังปิดหีบแล้วน่าจะรู้ผลด้วยความรวดเร็วเพราะเป็นการเลือกตั้งนายกอบจ.เพียงคนเดียวใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวไม่ซ้ำซ้อนค่ะ
3: จนถึงวันนี้ครับยังมีเรื่องร้องอยู่เรื่องเดียวซึ่งไม่ใช่เรื่องการหาเสียงเป็นเรื่องก่อนที่จะมาให้มีการเลือกตั้งเป็นการดำเนินกิจเหมือนกับการดำเนินการของนายกในฐานะตำแหน่งนายกเก่าซึ่งเราก็รับเรื่องไว้พิจารณาอยู่ในระหว่างการไต่สวนอยู่ครับตอนนี้ครับ
4: การรายงานสภาพรวมคาดว่าจะไม่เกินกี่โมงครับ
3: ถ้าอย่างช้าสุดยังไงก็ไม่เกิน4ทุ่ม
5: สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ101ครั้งนี้ผู้สมัครมีด้วยกัน3คนค่ะหมายเลขที่1นายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์อดีตนายกอบจที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ3เดือนแล้วก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งสังกัดพรรคเพื่อไทยนะคะหมายเลขที่2นายนิรันดร์นายเมืองรักอดีตส.ส.101 10สมัยพรรคเพื่อไทยแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่งลูกชายนายนรากรนามเมืองรักลงสมัครส.ส.เขต4ในนามพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แพ้ให้กับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยและหมายเลข3นายบุญชิตอุทิศพัฒนะอาชีพทนายความซึ่งล่าสุดการนับคะแนนนะคะล่าสุดนั้นหมายเลขที่1ทิ้งห่างคู่แข่งหมายเลขที่2และ3อยู่มากพอสมควรหมายเลขที่1นายเสกสิทธิ์นั้นคะแนนมากกว่า 310,000 กว่าคะแนนไปแล้ว

นะคะหมายเลข2อยู่ที่ 71,000 กว่าคะแนนค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดมี20อำเภอ 2,539 หน่วยนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกว่า1ล้านคนกกต.คาดว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า60%ค่ะปัญหาไฟป่าหมอกควันและการขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูงนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือที่จะแก้ไขนะคะนักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนไปดูความสำเร็จที่แม่ฮ่องสอนกับโครงการพัฒนาระบบเกษตรบนพื้นที่สูงนะคะที่เข้าไปพลิกวิถีชีวิตเกษตรกรผ่านการจัดการน้ำทำแผนที่แนวเขตที่ดินแล้วก็ส่งเสริมพืชทางเลือกเพื่อการลดเผาด้วยค่ะ

0: ายระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทีมวิจัยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการเผาในพื้นที่สูงควบคู่กับการเก็บข้อมูลสำรวจพื้นที่ทำกินของเกษตรกรและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านแปลงต้นแบบเพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
1: แต่ก่อนนี้หน้าแล้งนี่บ้านเฮานี่บ่มีน้ำใจเลยตึงน้ำใจในหมู่บ้านแล้วก็น้ำใจการเกษตรจะบ่มีเลยหน้าแล้งแต่พ่องการตัวนี้เข้ามาหน้าแล้งเฮามีน้ำใจพ่อดึงน้ำจากอ่างขึ้นไปที่สูงตอนแรกบ่คิดเลยว่าจะทำได้แต่สุดท้ายแล้วทำได้แล้วก็สำเร็จชาวบ้านต่างก็ดีใจ
2: อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของโครงการคือการจัดทำแผนที่รายแปลงซึ่งช่วยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลร่วมกันในการวางแผนทั้งการกำหนดชนิดพืชการวางระบบน้ำการจัดโซนนิ่งพื้นที่และการออกแบบกิจกรรมเพื่อลดการเผา
3: ตั้งแต่โครงการทำแผนที่รายแปลงให้ขอบเขตก็ชัดเจนขึ้นก็ไม่ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ด้วยเข้าใจกันมากขึ้นตัวไหนที่ทากินตัวไหนไปป่าเราจะได้ช่วยการดูแลป่าไม่ให้เกิดไฟ
0: ในด้านการจัดการพื้นที่เกษตรโดยไม่ใช้ไฟโครงการได้ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกถ่ายทอดแนวทางการจัดการแปลงและการฟื้นฟูดินด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเมื่อผสานกับการพัฒนาระบบน้ำและองค์ความรู้ทางวิชาการชุมชนจึงสามารถลดการพึ่งพาการเผาเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตที่ยั่งยืน
4: คือเมื่อก่อนเนี่ยปลูกข้าวโพดมันยังไงราคามันน้อยก็ใช้พื้นที่กว้างไงแล้วก็ไปขายนึกว่าไม่ได้เท่าไหร่ก็ปลูกพื้นที่มันมีราคาสูงกว่า
5: พอมาเกิดผลผลิตเนาะผลผลิตแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านเก็บได้ทุกปีแล้วก็เอาผลผลิตที่เก็บได้เนี่ยเอามาขายนอกจากนี้ก็จะส่งเสริมปลาพัดเตี้ยนะครับแต่ละแปลงก็จะมีพิกัดด้วยนะครับซึ่งง่ายต่อในการดูแลและติดตามเมื่อได้ผลผลิตแล้วชาวบ้านก็ไม่ต้องไปซื้อเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าหากว่าบริโภคไม่หมดก็นำไปขายต่อซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของชุมชน
0: ทั้งนี้การจัดการไฟจึงไม่ใช่เพียงการดับไฟเมื่อเกิดเหตุแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้คนป่าและการเกษตรสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผืนป่าได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับการท่าเรือ FC คว้าตัวจุดเบลเสริมคมก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีกนะครับขณะที่แอนดรอสทาวเซนอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษก็ติดใจบรรยากาศของเมืองไทยจ่อเป็นสมาชิกใหม่ของทีมประจวบ FC ครับสโมสรการท่าเรือ FC ประกาศคว้าตัวจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับการลงเล่นถึง5รายการในปีนี้ดาวยิงในวัย22ปีที่กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหลังจากหมดสัญญากับกริฟฟี่ทาวน์ในศึกลีกคู่ของอังกฤษจะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมสิงห์เจ้าท่าที่กำลังเดินทางไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องรายการพิเศษที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปครับจูดเบลเนี่ยเริ่มโด่งดังจากการเป็นเด็กปั้นของเคลซีและเคยติดทีมชาติอังกฤษมาแล้วนะครับตั้งแต่ชุด U15 จนถึง U19 ถูกจับตามอง

0: ในฐานะดาวรุ่งอนาคตไกลแต่หลังจากนั้นครับเจ้าตัวกลับไม่สามารถแจ้งเกิดในวงการได้ทั้งการเล่นให้กับเคลซีท็อตแนมฮอสเปอร์กอร์โดบ้าในลีกสเปนรวมถึงกิมบี้ทาวในลีก2ของอังกฤษก่อนจะย้ายมาเล่นในไทยลีกกับการท่าเรือนะครับโดยในปี2025จูดเบลตัดสินใจลงเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารดาตามคำชวนของมาดามแป้งนายกสมาคมแล้วก็ทำประตูให้ทัพช้างศึกไปแล้ว2ลูกนะครับนัดที่บุกชนะศรีลังกา 4-0 ในเกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือก
1: ตรงนี้สุนันท์มา
0: ส่วนอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ครับเกิดขึ้นกับประจวบ FC เตรียมตัวได้ตัวของแอนดรอสเทาเซนอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษเข้ามาเสริมความแกร่งเทาเซนเนี่ยจะได้โอกาสแก้มือโชว์ฝีเท้าในไทยลีกอีกครั้งหลังจากแยกทางกับพลังการ FC ที่ตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับและแม้จะยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับหลังประจวบ FC มีการแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ขอความร่วมมือจากแฟนบอลครับช่วยกันหาบ้านใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทาวเซนและก็ครอบครัวย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประจวบคีรีขันธ์เร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่จะเริ่มเปิดฉากในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งต้องมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยทีมไหนจะหยุดความร้อนแรงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่คว้าแชมป์ไทยลีกมา4ขออภัยนะครับคว้าแชมป์ไทยลีกมา5ฤดูกาลติดต่อกันได้หรือไม่ครับส่วนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยแม้ภารกิจรับใช้ทีมชาติยังไม่จบนะครับแต่ตอนนี้หลายคนถูกจองตัวไปเล่นในลีกต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะออมสินศศิภพรจันทวิสูตรเปิดใจเลยนะครับสุดตื่นเต้นกับโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ไปเล่นในลีกของสหรัฐอเมริกาครับความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่แม้จะยังอยู่ในช่วงการเตรียมทีมลงแข่งขันในระดับทีมชาติแต่ว่าบรรดาผู้เล่นตัวหลักนะครับกลับได้รับความสนใจและถูกจองตัวไปเล่นในลีกต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในลีกของสหรัฐอเมริกาที่มีนักตบสาวไทยโกอินเตอร์ไปร่วมทัพมากถึง6คนเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือออมสินศศิภพรจันทวิสูตรหัวสาวแกนหลักของทีมชาติไทยที่ได้เปิดใจถึงโอกาสครั้งสำคัญว่ารู้สึกดีใจและถือเป็นความฝันที่ได้ข้ามฝั่งไปเล่นในลีกสหรัฐโดยเฉพาะการจะได้ร่วมทีมกับดาวดังระดับโลกอย่างอเล็กซ่าเกรย์หัวสาวทีมชาติแคนาดาซึ่งตอนนี้ตนเองมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งการเล่นในสนามและก็การเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายให้มีความพร้อมมากที่สุดออมสินเผยว่าการย้ายไปเล่นในลีกสหรัฐน่าจะเคี่ยวและก็ท้าทายกว่าเดิมนะครับทำให้ต้องดูแลร่างกายและฟอร์มการเล่นให้มากยิ่งขึ้นส่วนเป้าหมายในทีมชาติตอนนี้โฟกัสไปที่การป้องกันแชมป์ซีวีครับรวมถึงรายการชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันซึ่งทุกคนในทีมเน้นย้ำและตั้งใจจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับ
2: อยากตัวหนูเองก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากไปเล่นลีกที่อเมริกาอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่จะได้ไปพัฒนาตัวเองหนูรู้ก่อนที่ว่าไปเล่นลีกอเมริกาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไปเล่นทีมไหนค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกแต่ว่าเป็นลีกของเขาที่มาติดต่อมาค่ะแล้วก็ได้รู้วันที่ประกาศสีแล้วก็เซ็นสัญญาวันนั้นเลย
3: ก็คือวันนั้นเลย
2: ใช่ความสูงของอเมริกากับยุโรปก็น่าจะพอๆกันนะคะแต่ว่าหนูคิดว่าอันนี้น่าจะเคี่ยวกว่าเดิมหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจค่ะก็เดี๋ยวพอไปถึงหน้างานก็จะต้องก็น่าจะรู้ค่ะว่ามันจะต้องปรับอะไรมากมายแต่คือตอนนี้หนูก็เน้นสภาพร่างกายของตัวเองค่ะแล้วก็ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นด้วย
0: สำหรับออมสินศศิภพรในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกจนคว้าแชมป์นะครับรวมถึงพาทีมคว้ารองแชมป์สโมสรเอเชียและก็เล่นให้กับสโมสรเดนิสลีในลีก2ของตุรกีอีกด้วยนะครับก่อนที่ฤดูกาลนี้จะย้ายไปร่วมทีมในศึกLOVB หรือว่าลีกวันวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกก็จะไปเล่นร่วมกับปิยนุชแป้นน้อยบีมพิมพิชยาโกกรัมและก็ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดขณะที่อีก2คนนะครับก็คือเพียวอัชราพรคงยศและก็นุกนิกณัฐนิชาใจแสนจะไปเล่นอีก1ลีกของอเมริกานะครับก็คือ PVF หรือว่า Pro Volleyball Federationสำหรับโปรแกรมถัดไปของทีมสาวไทยจะเตรียมลุยศึก CV ครับสนามแรกที่เวียดนามครับโดยจะออกเดินทางในวันพุธที่29กรกฎาคมนี้ลงสนามเกมแรกเจอกับอินโดนีเซียในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม15นาฬิกา45นาทีครับเกม2เจอฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่1สิงหาคม15นาฬิกา45นาทีเช่นเดียวกันแต่ว่าเกมสุดท้ายครับก็เจอกับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีครับ

0: แล้วก็ไปอัปเดตผลวอลเลย์บอล CV ครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายนะครับแข่งขันที่อินโดนีเซียเริ่มแข่งขันไปในเวลา 19:00 นตอนนี้ทีมชาติไทยนำเวียดนามอยู่1-0เซตนะครับสกอร์อยู่ที่25-23ครับคุณศิริมาคุณพิมพ์มนครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
2: ขอบคุณค่ะตำรวจนครบาลสกัดกั้นยาเสพติด2เครือข่ายใหญ่พร้อมกับขบวนการลักลอบขนอีก2คนนะคะยึดยาบ้าได้กว่า17ล้านเม็ดตอนนี้กำลังขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีค่ะ
3: ยกมือขึ้น
4: ยกมือขึ้น
5: เฮ้ยเจอแล้วอยู่นี่
6: ไหน
5: ยกมือขึ้น
2: ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักต้องสงสัยในตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะทันทีที่ตำรวจจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องหา2คนพยายามวิ่งหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังติดตามจนสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ทั้ง2คนเมื่อตรวจค้นบ้านพักนะคะก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระสอบจำนวนมากตรวจนับได้ 9,560,000 เม็ดขณะเดียวกันมีอีกคดีหนึ่งนะคะที่ตำรวจนครบาล7สืบสวนขยายผลแกะรอยขบวนการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครติดตามสกัดจับในพื้นที่ลพบุรีแต่ผู้ต้องหาทิ้งรถยนต์และหลบหนีไปได้ทั้ง2คนจึงตรวจยึดและตรวจค้นรถยนต์พบยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบจำนวน8ล้านเม็ดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยตามจับมาดำเนินคดีเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่ส่วนคดีที่จับได้ในจังหวัดสระบุรีนั้นพบพฤติการใช้รถตู้ลักลอบขนลำเลียงเป็นเครือข่ายของผู้ค้ารายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป้าหมายคือกระจายยาให้เครือข่ายรายย่อยในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ
7: เราดูตรวจสอบวิธีการอีกทีว่าเขาเล็ดลอดมาได้อย่างไรแต่เบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยที่สังเกตการน่าจะมาจากรถสินค้าทางเกษตรนะครับของกองทัพการหน่วยนครบาลเจ็ดเนี่ยเห็นมีกระหล่ำไปทิ้งไว้ระหว่างทางกระหล่ำเปียนะฮะของดสก็เช่นกันคาดว่าจะปะปนมากับสินค้าการเกษตรอันนี้ก็คงต้องแจ้งเตือนไปที่จุดตรวจจุดสกัดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะเร่งรัดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของเสียง่ายนะครับก็อาจจะถือช่องโอกาสนี้ที่เราอาจจะตรวจสอบไม่เท่าถึงบ้างแต่ว่ากรมชการนครบาลเขาก็ติดตามอยู่แล้ว
2: สำหรับผู้ต้องหา2คนเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เป็นยาบ้าโดยมีการโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปค่ะ
1: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะวันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักมากให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะ

วัสดีค่ะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาแรงขึ้นนะคะปกคลุมประเทศไทยอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้คลื่นลมแรงขึ้นนะคะบริเวณอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและด้านฝั่งอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าของพายุโซนร้อนกำลังแรงที่มีชื่อว่าโนอึนตอนนี้ก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในระยะนี้ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไว้ด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-70% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินดนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ทรงเป็นอัครศาสนุปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อตรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ประธานนายมูฮัมหมัดมุอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามี

0: ความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุวโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8 มีนาคม 2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือรู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30 มีนาคม 2466ที่ตำหนักสวนสุพรรณริมคลองสามเสนเป็นบุตรของอมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลกับนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การออกเสียงให้ชัดเจนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมามีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงได้เข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นครั้งแรกลึกคือน้ำเหนือป่าและจำแจ่มฟ้าต่อมาบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกเป็นจำนวนมากเช่นเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระเพาะร่วงและจุฬาตรีคูณนางมัณฑนาขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงมั่นคงเข้าใจอารมณ์เพลงร้องเพลงได้ชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้องมีเสียงไพเราะกังวานหวานใสสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังนางมัณฑนาเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์ด้านครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีบุตรธิดา4คน
0: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษฎ์และวสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยในวันที่30และ31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวานครบ50วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่1ถึง17วัดพระราม9กัญจนาภิเษกคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี69และบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์อยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณฑีบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดไซฟูดกีมี

0: กติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพลทหารมูฮัมหมัดไซฟูดกีมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พลทหารมูฮัมหมัดไซฟูดฮากีมีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กรรมการมูลนิธิรัชทันบันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังณทันตสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิรัชทันบันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังณทันตสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและจิตอาสาจัดขึ้นภายใต้โครงการรัชทันบันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันดำเนินงานอยู่ในระยะที่4เน้นการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมรวมทั้งการดูแลโรคเฉพาะทางเช่นโรคหูคอจมูกและโรคตาให้กับผู้ต้องรัชทันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องรัชทันได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมภายในงานได้มอบโล่ให้กับหน่วยงานบริการสุขภาพมอบใบประกาศกิตติคุณแก่ผู้แทนแพทย์และมอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตานอกจากนี้มีกิจกรรมตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาการตรวจรักษาโรคทางสายตาตรวจมะเร็งปากมดลูกไวรัสตับอักเสบ B และ C มะเร็งลำไส้ใหญ่ไขมันพอกตับและพังผืดในตับพร้อมมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกจำนวน1เครื่องและมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังปัจจุบันทันตสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขังจำนวน 4,569 คน
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันอุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสนสุขกรุงเทพมหานครและวัดบางแก้ววัดจุฬามณี

วัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนาง

ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19 นาฬิกานายสุภกรนิวาสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพีรันมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญบริษัทแอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปและตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกรอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งว่าวันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดางดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพดอนวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ

0: ชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณคุณชินดนัยและคุณวชนกค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำค่ะช่วงนี้ลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้วค่ะเจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรูปอีกครั้งนะคะแม้ว่าตอนนี้เป็นช่วงโลซีซั่นค่ะของการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเราพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีตลอดเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้านะคะเรียกได้ว่ามีการจัดอีเวนต์คึกคักกิจกรรมนี่มีทุกสัปดาห์เลยค่ะรวมไปถึงที่ถนนสายประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านั่นคือถนนพาณิชย์เจริญนะคะช่วงนี้ค่ะมีจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยตลอดเส้นทางครั้งแรกที่จะทําให้เราค่ะได้รู้จักเพชรบุรีผ่านงานศิลป์โดยศิลปินกว่า30ชีวิตซึ่งเล่นกับพื้นที่ชุมชนค่ะก็เป็นผลให้ได้คนนอกคนในได้ทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะจนเกิดเป็นนิทรรศการ Artist in Community คุณอัญชลีโปสุวรรณพาไปชมค่ะ
1: เป็นหอศิลป์กลางแจ้งครับใช้คำว่าหอศิลป์กลางแจ้งคืออยู่เนี่ยครับแล้วก็จัดแสดงงาน7พื้นที่ด้วยกันตลอดถนนเนี่ยครับจะมีอยู่7จุดด้วยกัน
2: คุณพงศ์คะปกติที่หอศิลป์กลางแจ้งนี่เราจะมีการจัดกิจกรรมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งนี้ก็คือพิเศษเลยจะมีงานศิลปะอยู่
1: ครับอันนี้ในช่วงของนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Artist in Community เนี่ยเราชวนศิลปินทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่มาช่วยกันสร้างงานศิลปะขึ้นมาใน7พื้นที่ของหอศิลป์พาณิชย์เจริญหอศิลป์กลางแจ้งพาณิชย์เจริญที่อยู่บนถนนพาณิชย์เจริญเนี่ยครับแต่ว่าอยู่หลายจุดด้วยกันตรงนี้จะเป็นชื่อประติมากรรมว่าโคพาณิชย์เจริญเป็นผลงานของอาจารย์วิจิตรอภิชาติเกียงไกรหรือใครๆก็รู้จักกันชื่ออาจารย์ตู่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยเดิมมันมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งศิลปินเขาก็เลยปั้นเป็นสำริดมาติดตั้งไว้ตรงนี้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยนี้ก็คือปาตะเพียนเนี่ยเป็นปาตะเพียนปูนปั้นที่ใช้วิธีส่วนผสมปูนแบบใหม่คือใช้ส่วนผสมของเปลือกไข่จากโรงงานทำขนมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมเพื่อลดขยะด้วยแล้วก็เพื่อปรับสูตรปูนด้วยแล้วเขาก็ใช้น้ำเชื่อมที่เหลือจากการทำขนมหวานในตัวเมืองเพชรเนี่ยมาเป็นส่วนผสมน้ำตาลนี่จะให้ความแข็งแกร่งกับปูนเป็นดิจิตอลอาร์ตภาพวาดเหล่านี้ที่จัดแสดงอยู่เนี่ยก็เป็นงานดิจิตอลทั้งหมดเลยโดยศิลปินชื่อดารันภพพวงสมบัติเนี่ยเขาถ่ายภาพไปแล้วไปใช้เทคนิคการเขียนทับแล้วก็ดีไซน์ออกมาใหม่เพื่อยื่นข้อเสนอต่อเมืองว่าถ้าเมืองมันเป็นระเบียบมันสวยงามอย่างเงี้ยมันก็จะน่าอยู่ขึ้นจุดที่5ชื่องานเขาชื่อ Replease หมายถึงว่าการชวนให้เหลียวกลับไปมองของเก่าที่มีอยู่หรือที่เราเรียกกันว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยแล้วเอากลับมาใช้ใหม่อย่าทิ้งขว้างความเป็นศิลปะความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอันนี้นำเสนอเรื่องราวของผ้าลายพิราศซึ่งเป็นผ้าที่กลุ่มลูกว่าเนี่ยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดีไซน์ใหม่โดยการใช้ลายจากเสาของศาลาการประเรียนเสาของพระอุโบสถในวัดใหญ่สุวรรณรามซึ่งมีลายอยู่เนี่ยเอามาออกแบบใส่สีสันเข้าไปเดิมเป็นลายทองแต่ว่าเรามาดีไซน์ใหม
2: ่เหมือนจะเป็นดิสเพลย์เฉยๆแต่จริงๆแล้วมีความหมายหมดเลยก็คือเหมือนกับเสาที่วัดใหญ่เลย
1: เป็นศิลปะสมัยอยุธยาเพราะว่าเขาใช้การย่อมุมไม้ติดต่อศิลปินเขาก็พยายามเล่า

0: เรื่องให้ได้มากที่สุด
1: ไต้ฝุ่นบ้านปันเพนอาจจะไม่ใช่ส่วนที่จัดแสดงใหม่แต่ว่าคุณจำลองอยากพรีเซนต์เป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะเพราะวันนี้แล้วเราจะได้เจอกับงานช่างงานศิลปะของเมืองเพชรบุรี
0: ใช่ที่นี่ก็ได้เป็นที่รวมงานของครูช่างหลายๆท่านประมาณสัก30ท่านได้ในนี้หลายท่านเนี่ยก็จากพวกเราไปแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ว่าบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังทำงานเหล่านี้กันอยู่ช่างเฉลิมพึ่งแตงนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เป็นช่างปั้นช่างเขียนเก่งสารพัดอันนี้เป็นงานของครูช่างทองร่วงเอ็มโอดศิลปินแห่งชาติครูทองร่วงเนี่ยเสียไปแล้วแล้วก็ปีที่เราจัดงานเพชรบุรีดีจังกันเมื่อปี62เนี่ยครับเราก็ชวนครูทองร่วงเนี่ยชวนคนที่มาเที่ยวงานเนี่ยปั้นงานชิ้นนี้ขึ้นมา
1: เมื่อกี้คือจุดที่5บ้านจันเพนก็ค่อนข้างซอยเลย
0: ตรงนี้เรียกว่าซอยขุนวิเทศก็จะเป็นจุดที่6แล้วก็7อยู่ในนี้เลยงานประติมากรรมที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลของนิชัยแล้วโดยศิลปินคุณปิยวุฒิเนี่ยเขาชอบที่จะประดิษฐ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับตรงนี้ในบ้านนี้จะเป็นวันเสาร์เนี่ยเราจะเปิดเป็นสนามเด็กเล่นเด็กๆที่มาเที่ยวถนนคนเดินหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมาเที่ยวจะมาเล่นกันที่นี่
1: อันนี้จุดสุดท้ายแล้วค่ะจุดที่7นะคะ
0: ครับสำหรับจุดที่7นี่ก็อยู่ที่บ้านปราณิสาอันนี้จะจัดแสดงงานของศิลปินรับเชิญ20ท่านเป็นงานด้านทัศนศิลป์
2: แม้จุดจัดแสดงหลักของนิทรรศการ Artist in Community จะมีเพียง7จุดบนถนนพาณิชย์เจริญย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรีแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละพื้นที่ระหว่างทางก็ล้วนมีเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหวานงานช่างครูจำลองบัวสุวรรณผู้จัดงานและผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกว่าที่สมาชิกคือคนหลายรุ่นในชุมชนเปรียบค่ะว่าถนนสายนี้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นในความทรงจำเพราะเป็นที่รวมภูมิปัญญาและบ้านพักอาศัยของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญค่ะที่ทำให้กลุ่มสามารถทำงานเชิงอนุรักษ์เรียกนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวารวมถึงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งแรกครั้งนี้ที่ได้หลายภาคส่วนร่วมมือกัน
0: เรากำลังนำเสนอคำว่า POPS Privately Owned Public Space POPS ซึ่งใครก็ตามที่มีทรัพย์สินที่มันมากกว่าการเกินที่จะดูแลหรืออะไรเงี้ยก็ให้สาธารณะเข้าไปใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะหรือไม่ก็สาธารณะไปเลยทางเทศบาลก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีสำนักงานศิลปะร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ให้การสนับสนุนงบประมาณมาส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวชุมชนเองเนี่ยก็ช่วยคิดช่วยทำแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะด้วย
2: กว่า20ปีที่ก่อตั้งกลุ่มจนเป็นหัวแรงหลักในการดูแลอาคารบ้านเรือนโบราณบางมีอายุนับร้อยปีตลอดจนเผยแพร่งานช่างฝีมือศิลปะเมืองเพชรบุรีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งครูจำลองมองว่าสิ่งที่ทำให้กลุ่มคนเล็กๆในชุมชนทำงานได้ต่อเนื่องก็คือเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและสำคัญคือเศรษฐกิจ
0: เด็กๆที่มาทำงานกับครูรู้ว่าจะอยู่ได้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้หลายๆวิธีการด้วยกันในการที่จะทำให้เรามีรายได้ที่มันแต่ว่ารายได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ของพวกเราแล้วนำไปออกแบบให้มันเกิดรายได้เช่นเราเรียนรู้งานศิลปะเนี่ยเราก็เอาไปทำเป็นเวิร์กช็อปเปิดสอนในรูปแบบต่างๆการเวิร์กช็อปศิลปะของเพชรบุรีก็มีหลากหลายหรือว่าชวนคนมาเที่ยวเราก็จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกับกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาด้วยเรามี walking tour ระยะสั้นๆชมงานศิลปะเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้ชมวิถีได้เห็นวิถีของชุมชนอย่างใกล้ชิด
2: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Artist in Community จะจัดแสดงถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งต่อจากนี้จะมีเทศกาลภาพยนตร์เพชรบุรีเมืองฉายหนังหนังฉายเมืองฉายหนังทุกวันเสาร์เปิดเทศกาลวันที่1สิงหาคมนี้และฉายหนังไทยที่มีโลเคชั่นถ่ายทำในเพชรบุรีได้แก่แฟนฉันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักสันติวีนาอสรพิษและปิดท้ายด้วยเรื่องเพชรบุรีรักจังผลงานการสร้างภาพยนตร์ครั้งแรกโดยกลุ่มลูกว่า

ปกติค่ะการนัดบอร์ดหรือว่านัดจับคู่จะต้องไปที่ไหนกันคะยอดนิยมก็อาจจะตามคาเฟ่หรือว่านัดเจอที่ร้านอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับที่เกาหลีใต้ค่ะเขากลับเลือกสถานที่สงบอย่างวัดค่ะมาเป็นจุดนัดพบของคนที่กำลังตามหาความรักหวังจะให้วัดค่ะเป็นพื้นที่ที่คนหนุ่มสาวนะคะได้มาทำความรู้จักกันและรับมือกับวิกฤตประชากรเกิดน้อยที่ยังแก้ไม่ตกแต่ว่าทำไมจะต้องเป็นวัดคุณพัชชนพวงเพียจันทร์มีคำตอบค่ะ

0: 2คู่ของชายหญิงแปลกหน้าที่จับกันแน่นเพื่อทำภารกิจผลัดกันบอกทางโดยที่ฝ่ายหนึ่งจะถูกปิดตาและใช้เพียงความเชื่อใจเดินร่วมทางไปด้วยกันนี่คือหนึ่งในกิจกรรมนัดบอร์ดที่ไม่ได้จัดกันในสวนหากเป็นวัดนักซานซาวัดพุทธเก่าแก่อายุกว่าพันปีริมชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาหลีใต้การนัดจับคู่ในวัดจัดขึ้นโดยมูลนิธิพุทธศาสนาเพื่อสวัสดิการสังคมแห่งเกาหลีใต้โดยชวนคนหนุ่มสาวที่ยังโสดเข้าร่วมกิจกรรมตลอด2วัน1คืนหวังเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลองค้นหาความรักผ่านสถานที่ที่ให้ความรู้สึกจริงจังและแตกต่างจากการนัดบอร์ดทั่วๆไปท่ามกลางวิกฤตประชากรเกิดน้อยที่เกาหลีใต้ยังแก้ไม่ตกนัดจับคู่ในวัดถูกออกแบบให้ผู้เข้าร่วมค่อยๆเปิดใจทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมชิลๆเช่นเดินชมวัดหรือจิบชาคุยกันแบบสบายๆซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2023ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่น้อยโดยล่าสุดก็มีผู้สมัครมากกว่า 4,000 คนขณะที่ทางวัดสามารถรับผู้เข้าร่วมได้เพียง20คนเท่านั้นความสนใจที่มีต่อโครงการสะท้อนว่าแท้จริงแล้วปัญหาการแต่งงานน้อยอาจมาจากการขาดโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนและวัดก็กำลังเข้ามาเติมเต็มในสิ่งนี
1: ้지금출산율도떨어지고결혼비혼주의자도늘는다곤하는데제주위에서정말다결혼하고
0: โดยชเวเยรีหนึ่งในหญิงสาวผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกว่าแม้สังคมเกาหลีใต้จะพูดถึงคนรุ่นใหม่ที่แต่งงานน้อยลงแต่เธอก็ยังเห็นคนรอบตัวกำลังสร้างครอบครัวและนั่นก็ทำให้อยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับคนที่ใช่
2: 많은분들의뜨거운관심과조언에힘입어 4,225 명이지원해주셨습니다
0: ขณะที่พระโทรยอนหัวหน้ามูลนิธิผู้จัดโครงการก็เผยว่ากิจกรรมนัดบอร์ดในวัดไม่ได้ต้องการเพียงจับคู่ให้กับคนหนุ่มสาวหากกำลังชวนให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการเกิดต่ำและคิดถึงอนาคตของเกาหลีใต้ไปพร้อมกันปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากรราว51ล้านคน
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
4: Thirty minutes, relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของการปราบปรามยาเสพติดที่หญิงไทยถูกจับที่ญี่ปุ่นอีกรายหนึ่งมีประเด็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะมีการค้นพบค้างคาวสายพันธุ์ที่มีจมูกคล้ายใบไม้ที่พบในลาวตอนนี้พบในประเทศไทยแล้วมีการชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางเชื้อภาพของป่าไม้ของไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจประเด็นอะไรบ้างคะ
5: มีการประสานทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนกรณีเกิดไฟไหม้โกดังพลาสติกที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับกรณีของกัมพูชาพูดถึงความไม่เที่ยงความไม่ตรงกับทุกหน่วยงานซึ่งผู้อำนวยการ JIC ไทย

0: บอกว่าข้อมูลของ CMAC นะครับมีการตรวจสอบร่วมเรื่องตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์ตอนนี้บอกว่ามีการยิงจากไทยเนี่ยยังไร้หลักฐานในการพิสูจน์ว่าไทยได้ยิงจริงหรือไม่นะครับและมีประเด็นทางด้านต่างประเทศครับมีรัฐบาลซึ่งรัสเซียระดมอาวุธภาคพื้นดินและอากาศถล่มโรงงานผลิตโดรนหลายแห่งในกรุงเคียฟนะครับและมีเรื่องของอเมริกานะครับเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอเมริกานะครับระงับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวจะเป็นกรณีใดเดี๋ยวติดตามนะครับและมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันจันทร์มีรางวัลและมีคำถามด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะหลังจากมีอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากคนมีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตทีละรายทีละ2รายทีละ3รายกวาดรถตุ๊กๆรถ3ล้อคว่ำกลางหมู่บ้านแถวบางบัวทองทั้งคนขับและลูกค้าซึ่งเป็นพี่น้องกันไปขายของที่ตลาดบางบัวทองอายุ70กว่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเสียชีวิตทั้งพี่ทั้งน้องบนรถสามล้อจากคนที่เมากลับบ้านมาตี4นะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งจากการเมาแล้วขับนะคะวันนี้จะได้คุยกับผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.นะคะจะงดเหล้าได้ไหมสังคมไทยจะปากว่าตาขยิบหรือไม่นะคะวันนี้คุณธีระวัชระปราณีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นในที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ27กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: 27กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2554ครับเป็นวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมกัตติยานีมหาธีรราชธิดาครับซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีโดยประสูติณพระที่นั่งเทพสถานพิราชในหมู่พระมหามนเทียนภายในพระบรมมหาราชวังครับก่อนที่สมเด็จพระบรมราชนกหรือบรมชนกนาถหรือรัชกาลที่6จะเสด็จสวรรคตในวันถัดมาพระองค์ทรงเป็นศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับได้เคยเสด็จไปทรงศึกษาธรรมะกับสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนนอกจากนี้ยังมีพระอุปนิสัยทรงเคร่งครัดในการตรงต่อเวลาทรงปฏิบัติพระกิจวัตรประจำวันเป็นเวลาและไม่ทรงปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทรงประหยัดอดออมและโปรดความเรียบง่ายทั้งยังทรงนิยมภาคภูมิพระไทยในความเป็นไทยด้วยครับส่วนการใช้ภาษาไทยนั้นก็เป็นที่ทราบกันในหมู่ข้าราชบริพารว่าไม่โปรดให้ผู้ใดกราบทูลภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศมีรับสั่งด้วยวาจาอันสุภาพอ่อนโยนและโดยส่วนพระองค์ก็มีการรับสั่งภาษาไทยถูกต้องชัดเจนเสมอเช่นทีวีให้กราบทูลว่าโทรทัศน์แอร์ให้กราบทูลว่าเครื่องปรับอากาศและล็อกประตูให้กราบทูลว่าลงกลอนประตูนะครับพระองค์มีรับสั่งภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสกับชาวต่างประเทศเท่านั้นครับไม่พูดคุยกับไทยครับไม่พูดคุยกับคนไทยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาติดตามประเด็นข่าวต่างๆที่เป็นรายละเอียดนะคะมาดูเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังพลาสติกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีประชาชนหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่โดยรอบมีการดูแลอย่างไรจากกระทรวงสาธารณสุขคะ
0: เมื่อวานในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงสถานการณ์เพลิงไหม้โกดังพลาสติกในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับไปพบปะประชาชนบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับผลกระทบจากควันไฟฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้เป็นจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่อาคารหอพัก6อาคารด้วยกันครับมีผู้อาศัยประมาณ 1,400 คนรวมถึงบ้านเรือนใกล้เคียงจุดเกิดเหตุในรัศมี1กิโลเมตร144ครัวเรือน551รายครับโดยหน่วยงานราชการมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่เสี่ยงและย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จ

0: จะสามารถควบคุมได้ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้พลาสติกก่อให้เกิดสารเคมีและสารมลพิษปนเปื้อนต่างๆในอากาศเช่นก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และครับและก็ก๊าซไตรินรวมถึงสารไดออกซินซึ่งเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งหากได้รับสัมผัสหรือสูดดมเป็นระยะเวลานานครับโดยสารเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพเช่นแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจไอหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือมึนศีรษะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นจึงมีการสั่งการให้กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับดูแลเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยพูดถึงกรณีของจัดการทีมเซิร์ชเพื่อตั้งศูนย์อนามัยที่เฉพาะกิจนะครับโดยศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีมีการประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึงและโรงพยาบาลบ้านบึงครับร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและประเมินความเสี่ยงของควันพิษที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนอกจากนี้ได้ให้ทีมเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษที่หลังจากการดับไฟในสิ่งแวดล้อมแล้วตลอดจนแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำใช้ในครัวเรือนใกล้เคียงครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้ออกคำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสสารมลพิษอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือหน้ากากป้องกันมลพิษด้วยสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นไอหายใจลำบากแน่นหรือเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติคลื่นไส้เหนื่อยง่ายหรือเริ่มมีอาการปวดศีรษะเนี่ยให้พบแพทย์ทันทีเลยครับ
1: ค่ะพูดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาที่สร้างปัญหาในสังคมโลกนะคะและเกี่ยวข้องกับการเดินสายรับหิ้วรับถือของฝากไปให้ญาติไปให้ผู้ที่อยู่ต่างประเทศหรือรับจ้างหิ้วนะคะล่าสุดจากกรณีที่ครอบครัวของหญิงไทยวัย28ปีนะคะออกมาร้องสื่อแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือร้องเรียนต่อสื่อและทำให้หลายฝ่ายได้ติดตามข้อมูลเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทยคนนี้หลังจากรับถือสินค้าที่เรียกว่าเป็นกาแฟเป็นซองกาแฟเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับสื่อสังคมออนไลน์ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนให้ข้อมูลกับสังคมว่าไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนแต่ถูกจับขณะที่อยู่ที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากว่าตรวจพบว่าในซองกาแฟนั้นบรรจุยาเสพติดคือยาไอซ์ที่ตัวเองหิ้วไปนะคะโดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่ทราบว่าข้างในเป็นอะไรนะคะในกรณีดังกล่าวมีรายงานว่าคุณอารีพักเงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองเลขาปปส.และเป็นโฆษกสำนักงานปปส.ด้วยนะคะได้ให้ข้อมูลว่าการรับจ้างหิ้วฝากของหรือสัมภาระเข้าไปยังประเทศต่างๆในเวลานี้ปปส.พยายามแจ้งเตือนพยายามให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบว่าอย่าไว้เนื้อเชื่อใจอย่ารับจ้างหิ้วอย่ารับว่าเป็นญาติหรือคนรู้จักแล้วเอาของไปให้อีกคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากล่องหรือสัมภาระใดๆที่ตัวเองถือไปนะคะพอไปถึงที่หมายแล้วมีการตรวจพบแล้วความผิดคือผู้ครอบครองกระเป๋าและสัมภาระนั้นผู้ถือครองในเวลานั้นคือคนหิ้วนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบนะคะเพราะการหิ้วของเราอาจจะไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะรับจ้างหิ้วไม่ว่าจะเป็นเพจที่รับจ้างอย่างเป็นทางการหรือลูกเรือหรือคนที่รับจ้างหิ้วทั่วไปนะคะคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพหรือพวกอาชญากรที่มุ่งหวังจะขยายเครือข่ายแล้วไปหาความน่าเชื่อถือจากคนที่ไม่มีประวัติหรือคนมีประวัติดีคนไม่มีประวัติ สูญเสีย

0: หายเนี่ยนะคะไปหาคนประวัติดีหรือคนที่มีหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือไม่น่าจะถูกจับหรือไม่น่าจะถูกตรวจค้นละเอียดที่สนามบินในต่างประเทศเราก็เคยเจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปปส.บอกว่าเตือนกันมาตลอดเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะมันจะก่อให้เกิดปัญหากับคนหิ้วนี่แหละค่ะเพราะอาจจะเป็นของที่ต้องห้ามของผิดกฎหมายหรือยาเสพติดและในที่สุดคนที่หิ้วไปคนที่ถือครองสัมภาระหรือกระเป๋านั้นต้องรับผิดชอบนะคะเรื่องนี้พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของปปส.ภาค1ก็กำลังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีการขอความช่วยเหลือมาในด้านใดมิติใดหรือเรื่องใดทางปปส.พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะก็นำกรณีดังกล่าวขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็แจ้งเตือนกันอีกครั้งค่ะว่าปปส.ยังคงสื่อสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อไม่ให้ทำผิดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องราวของสุขภาพยังอยู่ที่ประเด็นสุขภาพแต่ต้องการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือระบบบัตรทองมีความพยายามอย่างไรคะ
1: เรื่องบัตรทองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกภพสิทธิวรรธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับพูดถึงจุดยืนและนโยบายของพรรคประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองภายหลังชมรมแพทย์ชนบทออกมาตั้งคำถามถึงจุดยืนของพรรคว่าพรรคประชาชนสนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545หรือกฎหมายบัตรทองเพราะต้องการแก้ไขจุดอ่อนเพื่อทำให้ระบบมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่งบประมาณคุณภาพบริการและก็ขวัญกำลังใจของคนทำงานด้วยครับโดยสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมาย7ข้อก็มีข้อ1ปรับโครงสร้างของบอร์ดหรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเพิ่มสัดส่วนประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และบุคลากรผู้ให้บริการเช่นแพทย์พยาบาลและลดสัดส่วนผู้แทนจากราชการเพื่อแก้ไขปัญหาบอร์ดที่นั่งยาวแล้วก็นั่งวนกันอยู่ตรงนั้นนะครับจนผลส่งผลกระทบให้บอร์ดหรือคณะกรรมาการหรือคณะกรรมการเนี่ยครับขาดมุมมองใหม่ๆในการตัดสินใจ2คือสนับสนุนประชาธิปไตยให้ตัวแทนบางส่วนในบอร์ดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อส่งเสริมกันความรับผิดชอบในการตัดสินใจ3คือสนับสนุนการใช้ข้อมูลวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกชุดสิทธิประโยชน์และปรับอัตราที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จ่ายให้โรงพยาบาลให้สะท้อนต้นทุนจริงตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน4คือผลักดันให้เกิดชุดสิทธิประโยชน์หลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทั้ง3กองทุนนั่นคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนประกันสังคมและก็สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการล้มปรากฏการโรบินฮูดหรือการที่โรงพยาบาลเอาเงินกองทุนอื่นมาชดเชยบัตรทอง5คือเพิ่มงบประมาณจากการดูแลบุคลากรเติมงบประมาณสำหรับการซื้อชุดสิทธิประโยชน์หลักให้เพียงพอต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรจ่ายค่าตอบแทนคนทำงานอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ทำงานได้ยาวๆนะครับลดภาระสมองไหลหรือการลาออกจากระบบ6คือหาแหล่งเงินเพิ่มจากผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายชุดสิทธิประโยชน์เสริมเช่นผลักดันให้นายจ้างร่วมจ่ายเป็นสวัสดิการของลูกจ้างเปิดช่องให้ประชาชนที่มีประกันสุขภาพเอกชนใช้ประกันของตัวเองจ่ายในส่วนนี้ได้ส่วนผู้ที่ไม่มีนายจ้างหรือไม่มีประกันเอกชนเช่นแรงงานนอกระบบเกษตรกรให้รัฐร่วมจ่ายประชาชนจะได้ไม่ต้องจ่ายเองทั้งหมดโดยหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดและ7ครับคือยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิลงทุนกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิทั้งที่ชุมชนและที่ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเสริมสุขภาพการรักษาที่หน่วยปฐมภูมิและส่งรักษาต่ออย่างแม่นยำครับซึ่งคุณเอกภพบอกว่าแนวทางในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อเสนอนโยบายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของพรรคประชาชนยกเว้นในข้อที่2ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีการเสนอเพิ่มเติมประกอบแนวทางที่เหลือส่วนกระบวนการในการปรับแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพทางพรรคก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆรวมถึงร่างพระราชบัญญัติของฝ่ายรัฐบาลก่อนมีมติพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยพรรคยืนยันว่าจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนลดลงหรือทำให้ประชาชนมีภาระในการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพมากขึ้นและพรรคจะมุ่งผลักดันให้คณะกรรมการสปสช.เนี่ยมีสัดส่วนของภาคประชาชนและผู้ให้บริการมากขึ้นลดสัดส่วน

0: ของราชการลงตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของกัมพูชากับไทยบ้างนะคะที่ยังคงมีการสื่อสารที่ต้องการความชัดเจนและความถูกต้องข้อมูลจากศูนย์สื่อสารของไทย

0: TMAC เนี่ยนะครับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลนี้แล้วและชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและการลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติครับสำหรับตัวเลขข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่ครับพลอากาศเอกประภาสบอกว่าเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงได้นอกจากนี้ผอ. JIC ยังพูดถึงกรณีที่ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวที่อ้างระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดนะครับหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันข้อกล่าวอ้างได้นะครับพร้อมกันนี้ประเทศไทยยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเป็นกลางและตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้หากมีความจำเป็นโดยผ่านกลไกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันนะครับหรือผ่านองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยผอ. JIC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวโทษอีกฝ่ายโดยปราศจากการตรวจสอบร่วมอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่ไปเอื้อต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีการตกลงร่วมกันที่จะหลีกเลี่ยงการยั่วยุและส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจากลไกทวิภาคีครับการเจรจาผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมพร้อมกับสนับสนุนมาตรการที่ช่วยให้ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนโดยเชื่อว่าการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์ความโปร่งใสและความร่วมมือของทุกฝ่ายมากกว่าการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบร่วมนะครับก็ไม่มีหลักฐานด้วยนะครับเมื่อวานผอ. JIC แถลงครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ไปต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการค้นพบค้างคาวสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลว่าจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนั้นนะคะก็ส่งผลให้มีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรากฏเป็นรูปธรรมเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เห็นชัดเจนก็คือจากการค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสนะคะซึ่งเป็นฮิปโปที่ชื่อเต็มว่าฮิปโปไซเดรอสโลทาลิสนะคะซึ่งเป็นค้างคาวที่พบในลาวมาก่อนลาวเช่น leaf nosed bat นะคะหรือค้างคาวจมูกใบไม้ของลาวนั่นเองนะคะที่ค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะของเดิมอยู่ที่ลาวครั้งแรกของไทยอยู่ที่บึงกาฬนะคะภายในพื้นที่ป่านันทนาการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นพื้นที่ที่พบค้างคาวในลักษณะดังกล่าวค่ะซึ่งคุณสุชาติบอกว่าได้รับรายงานจากคณะกรรมการที่ศึกษาเรื่องนี้ค่ะที่เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยนะคะคุณนิกรศิระโรจนานนท์ค่ะอธิบดีกรมป่าไม้นะคะได้ให้ข้อมูลว่ากรมป่าไม้ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะมีโครงการตรวจสอบความหลากหลายของสัตว์ป่าที่มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวนะคะแล้วก็มีการกระจายพันธุ์หลากหลายเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็พบค้างคาวสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นการค้นพบความหลากหลายทางชีวภาพที่สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งของโครงการภายใต้ความดูแลของกรมป่าไม้ก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

0: แวดล้อมนะคะที่ชื่อว่าค้างคาวไฮโปฮิปโปไซเดรอสโรเทลิสหรือลาวเชียนลีฟโนสต์แบทนะคะค้างคาวจมูกใบไม้จากลาวนี่เองนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาเนื่องจากเป็นวันจันทร์มีของรางวัลอะไรคะวันนี
1: ้เป็นหนังสือครับชื่อว่าวงกลมผสมรูปเหลี่ยมหนังสือนี้เล่มนี้สำหรับเด็กที่นำเสนอเทคนิคการประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์รูปวงกลมสมรูปเหลี่ยมครับสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดภาพต่างๆได้อย่างมากมายทำให้เด็กๆมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ศิลปะประดิษฐ์การเขียนเรื่องจากภาพการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยให้มีสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจด้วยครับเขียนโดยสุเทพกิติสุนทรวงกลมผสมรูปเหลี่ยม1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าค้างคาวสายพันธุ์ใหม่นี้สายพันธุ์ที่พบในไทยที่พบครั้งแรกนี้เดิมพบอยู่ที่ประเทศใดนะคะเดิมพบอยู่ที่ประเทศใดพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านพร้อมประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะยังมีเรื่องการยกระดับสตรีทฟู้ดในไทยมีความน่าสนใจมีหน่วยงานหรือมีแอปพลิเคชันสนับสนุนอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับซึ่งพูดถึงกรณีที่รัฐบาลมีการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลครับโดยคุณณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Food Street Go Star นะครับพร้อมกับเปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกว่า Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและก็ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและก็ภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดก็มีกรุงเทพมหานครชลบุรีหมายถึงพัทยานะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องนี้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและก็ผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนะครับซึ่งเป็นGastronomy Wellness Destination พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SMEs ให้แตะที่ร้อยละ40ภายใน5ปีนี้ด้วยครับซึ่งเรื่องนี้แอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานซึ่งช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาร้านอาหารริมทางคุณภาพได้อย่างสะดวกครับพร้อมข้อมูลเมนูแนะนำพิกัดร้านและข้อมูลการเดินทางอีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะเอาล่ะมาติดตามตัวเลขกันนิดนึงนะคะที่เป็นรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวก็จะปิดต่ออีกนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,644.39 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 3.36 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.96 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ 64,800 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท 16 สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 65,600 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยกันต่อได้เลยค่ะ
1: กับกระทรวงกลาโหมรัสเซียครับเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำการโจมตีโรงงานผลิตโดรนหลายแห่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงมีการออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียว่าการโจมตีนี้ใช้วุฒิความแม่นยำสูงที่ยิงจากทางภาคพื้นดินและทางอากาศโดยมีเป้าหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดรนนะครับหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้คือบริษัท Smart Intelligent Systems นะ

0: ครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตโดรนหลายประเภทและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงโครงสร้างของโดรนระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์นำทางอุปกรณ์ออปติคอลและก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่ากองกำลังรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือโซโนมอกนะครับในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนซึ่งรวมถึงคลังเก็บเชื้อเพลิงที่ใช้สนับสนุนกองกำลังยูเครนด้วยครับส่วนสื่อหลายสำนักของสหรัฐอเมริการายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างอิงเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะครับ CNN อ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการถูกระงับไว้ชั่วคราวโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาที่ชัดเจน CBS News อ้างอิงแหล่งข่าวในภูมิภาค2รายระบุว่าสหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลกระทบในขณะที่คณะผู้แทนจากโอมานกำลังเยือนอิหร่านเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง The New York Times รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับแผนการยกระดับการโจมตีอิหร่านหลังจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสเตือนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐกำลังลดน้อยลงขณะที่พลเอกแดนเคนประธานคณะเสนาธิการร่วมเตือนว่าการเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งอาจทำให้ขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีอยู่ในคลังแสงถูกใช้จนหมดนะครับซึ่งสหรัฐก็ได้ยิงขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot ไปแล้วกว่า 1,200 ลูกครับโดยแต่ละลูกมีราคามากกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผายลมครับซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะเคยสงสัยแต่ไม่กล้าถามว่าคนเราผายลมวันละกี่ครั้งถึงเรียกว่าปกติล่าสุดทีมนักวิจัยจากออสเตรเลียครับตัดสินใจหาคำตอบแบบจริงจังด้วยการเก็บข้อมูลการผายลมของอาสาสมัคร 6,400 คนและรวบรวมข้อมูลจากการปล่อยแก๊สรวมกว่า 361,192 ครั้งครับเพื่อไขข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงแม้ว่าการผายลมจะเป็นเรื่องธรรมชาติครับจะกลับมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากนักวิจัยจึงต้องเริ่มจากคำถามสุดคลาสสิกว่าจะนับจำนวนการผายลมได้อย่างไรก่อนหน้านี้มีทั้งแนวคิดใช้ smart underwear หรือกางเกงชั้นในอัจฉริยะติดเซ็นเซอร์ครับรวมถึงอุปกรณ์วัดก๊าซในร่างกายด้วยแต่สุดท้ายก็เลือกวิธีที่ง่ายและใช้งานได้จริงนั่นคือแอปพลิเคชัน chart your fart นะครับให้กับผู้เข้าร่วมกดบันทึกทุกครั้งที่มีการผายลมโดยออกแบบให้แนบเนียนจนคนรอบข้างไม่รู้ว่ากำลังจดสถิติการผายลมอยู่นะครับผลการวิจัยเปิดเผยว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเราผายลมวันละประมาณ5ครั้งส่วนคนส่วนใหญ่กว่า 79.3% ผายลมอยู่ในช่วง 2-7 ครั้งต่อวันซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับที่น่าสนใจคือค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐานเพราะมีคนบางกลุ่มที่ปล่อยก๊าซบ่อยเป็นพิเศษจนดันตัวเลขเฉลี่ยให้สูงขึ้นเมื่อแยกตามเพศและอายุพบว่าผู้ชายผายลมเฉลี่ย 5.2 ครั้งต่อวันมากกว่าผู้หญิงที่เฉลี่ย 4.8 ครั้งต่อวันนะครับในขณะที่26ถึง45ปีรองแชมป์ผายลมบ่อยที่สุดครับส่วนคนในวัย14ถึง25ปีกลับเป็นกลุ่มที่ปล่อยแก๊สน้อยที่สุดโดยนักวิจัยระบุว่าข้อมูลของผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปียังไม่เพียงพอสำหรับการสรุปผลนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าหลังมื้อเย็นเริ่มท้องอืดงานวิจัยมีคำตอบว่าการผายลมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวันและพุ่งสูงสุดหลังมื้อค่ำนอกจากนี้ยังมีช่วงพีคเล็กๆหลังอาหารเช้าและหลังอาหารกลางวันครับโดยสาเหตุหลักมาจากกระบวนการย่อยและกระบวนการย่อยอาหารและการหมักใยอาหารในลำไส้ครับซึ่งมักใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารแม้ผลการวิจัยครั้งนี้จะระบุว่าคนเราผายลมเฉลี่ยเพียง5ครั้งต่อวันแต่ตัวเลขนี้ยังต่ำกว่างานวิจัยก่อนหน้าที่เคยประเมินไว้14ถึง23ครั้งต่อวันครับซึ่งนักวิจัยอธิบายว่าความแตกต่างอาจเกิดจากวิธีเก็บข้อมูลเพราะการศึกษาครั้งนี้เป็นเฉพาะช่วงผู้ที่เข้าร่วมตื่นอยู่ทำให้การผายลมระหว่างนอนหลับไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับนักวิจัยย้ำว่าการผายลมเป็นเรื่องปกติของร่างกายและเป็นสัญญาณว่าระบบย่อยอาหารกำลังทำงานแต่หากผายลมมากผิดปกติร่วมกับอาการอื่นอาจเกี่ยวข้องกับภาวะแพ้อาหารหรือแลคโตสหรือกลูเตนเพิ่มมากขึ้นก็ได้ครับ
1: ค่ะฟังเพลินเลยค่ะแล้วก็การผายลมเป็นเรื่องปกติถูกไหมคะถ้าเฉลี่ยวันละ5ครั้งคนละ5ครั้งต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ผายลมนี่สิท้องไส้น่าจะมีปัญหาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวหรือไม่มี กิจกรรมภายในท้อง

0: นะคะแล้วก็ชักสงสัยแล้วว่าที่เดินดำๆมองๆใกล้ๆเราเป็นนักวิจัยหรือเปล่ามานับอะไรของเราหรือเปล่า ทำให้เราทำตัวไม่ถูกเลยนะคะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณพันธิภาลีนาลาค่ะคุณพันธิภาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ยังมีได้มากในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกค่ะ
0: ค่ะอิทธิพลของอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวประกอบกับในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้การกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีการกระจายค่อนข้างดีรวมถึงมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะอิทธิพลแบบนี้จะอยู่กี่วันคะคุณพันธิภา
1: ตามประกาศก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เริ่มมีการกระจายของฝนรวมถึงมีฝนตกหนักที่มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะรอยต่อในช่วง27วันนี้27 28 29 28 29ในการกระจายจะชัดเจนกว่านี้หมายถึงว่าเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงตอนกลางวันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่ว่าพอลอยต่อในช่วงเย็นค่ำรวมถึงต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้จะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีโอกาสมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลและฝนจะมามากขึ้นก็ดีใจกับความอยู่เย็นร่มเย็นแล้วก็มีชุ่มฉ่ำความชุ่มฉ่ำนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ครับก่อนที่จะไปข่าวกีฬามี
0: ผ
2: ู้
0: โชคด
2: ี
0: ที่ยังไม่ได้ประกาศนะเป็นใครคะวันนี้
2: ใช่ครับเป็นผู้โชคดีจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับคุณสุทินประภัยตระกูลครับคุณสุทินบอกว่าเป็นรายการข่าวที่มีความเป็นกลางช่วยวิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาทันต่อสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมส่วนแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสก็มีประโยชน์มากสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทุกวันขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางเราจะรีบจัดส่งของรางวัลมาให้นะครับสำหรับข่าวกีฬานะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ CV Cup 2026ครับวอลเลย์บอลชายไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายเวียดนามไปอย่างเฉียดฉิวครับ2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนามที่2ครับนัดชิงชนะเลิศที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เวียดนามคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้เป็นสมัยแรกส่วนหนุ่มไทยก็จบอันดับที่2ได้รองแชมป์นะครับส่วนกอล์ฟโรเมียวปัจจรีอนันต์นฤการโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับในศึก ASPS Honda Women's Scottish Open 2026เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ในรอบ3ขยับขึ้นรั้งอันดับ2เดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้5สโตรกก่อนลุ้นแชมป์ในรอบสุดท้ายนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันระดับเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์นะครับทัพแบดมินตันเยาวชนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังกวาดมาได้2คว้าได้2แชมป์นะครับจากกุ้งแก้วกากานิกในประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ของธัญญาแพรในประเภทหญิงคู่ขณะที่ปันปันทัศน์สู้สุดใจครับก่อนพ่ายเจ้าถิ่นคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยวกลับบ้านนะครับส่วนแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026อากาเนะยามากุชินักแบดมินตันมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยครับชนะเจ้าถิ่นเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก2ต่อ0เกมในศึกแบดมินตันระดับ World Tour Super 1,000 คะแนนไชน่าโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ครับ
0: ค่ะและมีชายเดี่ยวนะคะโจเทียนเฉินค่ะพี่ใหญ่จากไต้หวันวัย36ปีเข้าไปแล้วนะคะคว้าแชมป์ใหญ่ปีแชมป์แรกปีนี้ก็เป็นแชมป์รายการ 1,000 คะแนนเลยนะคะเอาชนะโทมาจูเนียร์โปปอฟผู้พี่จากฝรั่งเศสไปได้2ต่อ1เกมนะคะแล้วก็มีคู่ผสมค่ะคู่ที่ชนะบาสกับเฟมนั่นแหละค่ะก็คือโกซินวากับเฉินฝังฮุยก็เอาชนะเฟิ่งหยางเจ๋อกับหวงตงปิงจากจีนชาติเดียวกันไปนะ

0: คะหญิงคู่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกถันหนิงที่เอาชนะฟุกุจิมะกับมาตสุโมโตะไป2เกมรวดนะคะชายคู่เป็นอินโดนีเซียชนะเกาหลีใต้แบบสุดมัน2-1เกมนะคะสูสีกันมากชนะกันที่23 21 22 20 21 19นะคะก็เป็นอินโดนีเซียที่ปาดเข้าป้ายไปได้ในเกมที่3ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวกีฬาแล้วก็ข่าวต่างๆในช่วงแรกแล้วขอบคุณดร.นิตินันท์ พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของการรณรงค์งดเหล้าจะได้ผลไหมเข้าพรรษานี้จะไปต่ออย่างไรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสังคมไทยไม่เอาจริงเอาจังหรืออย่างไรกฎหมายเต็มไปหมดโทษสูงด้วยวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้คุยกับผู้อำนวยการผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะคุณธีระวัชรปราณีวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
3: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: เป็นคนที่รักเธอ
4: Sci-Fi ทุกปรากฏการณ์ทุกข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมทุกประเด็นในโลกออนไลน์ที่สร้างความสับสนทุกเรื่องล้วนมีที่มาที่ไปและพร้อมอธิบายได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เคลียร์ทุกข้อสงสัยสร้างความเข้าใจในทุกประเด็นโดยอาจารย์เจตรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ 16:30 น.ฟังและชมไลฟ์สดทาง Facebook CU Radio
5: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะติดตามเรื่องของการเมาแล้วขับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็โทษหรือการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเรามีปัญหาหรือปัญหาเกิดจากตรงไหนแล้วเราจะทำอย่างไรให้สังคมไทยปลอดภัยไปด้วยกันไม่ใช่มีคนมีความสุขเมามายขับรถมากวาดคนทำมาหากินตอนเช้ากวาดคนออกกำลังกายตอนเช้ากวาดนักเรียนหรือคนข้ามถนนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่คนที่ไปทำงานแต่เช้าหรือรีบกลับบ้านแล้วเนี้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆอย่างต่อเนื่องช่วงนี้บ่อยครั้งมากแล้วเกิดแล้วสลดใจหดหู่แล้วความสูญเสียที่ตามมาก็บางครอบครัวประเมินค่าไม่ได้นะคะวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องนี้ค่ะจากกับผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.นะคะนั่นคือคุณธีระวัชระปราณีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณธีระสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับยันธีระนะครับ
3: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนและสิ่งที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วเราได้ยินข่าวคราวอยู่

0: เมื่อเชื่อวันมันมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะคะยิ่งใกล้เข้าพรรษาแล้วจะนำไปสู่อะไรได้บ้างเนี่ยสถานการณ์เวลานี้ตัวเลขสถิติความสูญเสียการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคร่าชีวิตผู้คนเกือบ 20,000 คนต่อปีอยู่เหมือนเดิมไหมคะคุณธีระคะ
1: ครับก็ยังถ้าเป็นภาพรวมของประเทศนะครับเราก็ถือว่าอยู่ระดับต้นๆของโลกในความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนนน
0: ะครับ
1: ล่าสุดเนี่ยผมเจอเพื่อนจากฝรั่งเศสเขาบอกว่านี่เขาได้ข่าวมาว่าประเทศไทยนี่เสี่ยงมากเลยบนถนนใช่ไห
0: ม
1: นะครับผมก็บอกว่านั่นก็คือสิ่งที่ความท้าทายของประเทศไทยเรานะครับที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมีตัวเลขที่ทางทีมงานได้บันทึกไว้นะครับในช่วง2เดือนเมื่อสักครู่นี้ท่านธีรัตน์บอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวเยอะใช่ไหมครับก
0: ็
1: มิถุนากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่ามีมากกว่า20เคสประมาณ25เคสนะฮ
0: ะ
1: เรียกว่าเกือบ 7-8 วันเนี่ยนะครับ 5-6 วันเนี่ยนะครับก็จะมีสักเคสหนึ่งที่มีเหยื่อที่เจ็บและเสียชีวิตนะครับเราพบว่าอยู่ประมาณสัก30กว่ารายที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่นะหมายความว่าผู้ที่ดื่มแล้วขับเนี่ยมีการวัดขึ้นแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: ค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่จากการติดตามเพราะว่ารอลงอาญา
0: อ๋อเหรอคะ
1: อันลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือเราพูดถึงเรื่องการดื่มไม่ขับหรือเมาไม่ขับมาเป็น30กว่าปีนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามเทียบกับสมัยก่อนก็ถือว่าลดลงนะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเหตุของการป้องกันได้นะครับ
0: ณ
1: เวลานี้ถ้าเราเทียบเคียงกับในช่วงที่มีการดื่มกันจำนวนมากก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์นะครับอันนี้นี่ขึ้นไป 30-40% เลยนะครับของเคสที่ดื่มแล้วขับนะครับแต่ว่าณสถานการณ์ปกติเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่มีการดื่มจำนวนมากแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบทีขนาดนี้
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้มันส่งสัญญาณหลายๆอย่างครับคุณเจริญครับ
0: ค่ะวิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้สักนิดได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดูเหมือนแนวโน้มจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาตัวเลขจากความสูญเสียเมื่อก่อนยังเห็นหลักมากกว่า 20,000 รายตอนนี้อยู่ในช่วง 15,000 ถึง 17,000 18,000 รายแล้วก็เราเห็นกฎหมายหลายฉบับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องกฎหมายแต่ถามวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงว่ามันเป็นเพราะอะไรที่มาในช่วงมิถุนากรกฎาคม2569เนี่ยคนไปเมาไปดื่มแล้วมากวาดชีวิตผู้คนในตอนเช้าหรือในตอนเวลาที่เขากำลังเร่งรีบทั้งหลายเนี่ยทำให้ชีวิตผู้คนได้รับผลกระทบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับตัวเลขตรงนี้วิเคราะห์อย่างไรคะ
1: ครับผมวิเคราะห์ 2-3 เรื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกแน่นอนก็มาจากการส่งสัญญาณจากทางรัฐบาลนะครับที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจภาคกลางคืนนะครับได้เรียกว่าเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ส่งสัญญาณมาหลายครั้งนะครับทั้งตั้งแต่ขยายเวลาให้เปิดผับถึงที่4
0: ค่ะ
1: นะฮะใน5จังหวัดนะครับซึ่งก็มีความพยายามที่จะขยายไปทั่วประเทศนะครับซึ่งผับบาร์ก็มีประมาณเกือบ 2,000 กว่าแห่งเนี่ยนะครับตามพรบ.สถานบริการนะแต่พวกเราก็ช่วยไปขัดไว้ว่าสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน5พื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็หยุดได้แต่สัญญาณมันออกไปแล้วว่าอยากจะให้ทำเรื่องนี้นะครับอันที่สัญญาที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันส่งไปถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลของหน่วยงานราชการต่างๆว่านี่รัฐบาลเขาอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้นก็ผ่อนคลายกันไปนะครับอันนี้ต้องยอมรับความเข้มข้นของรัฐบาลเนี่ยผ่อนเรื่องนี้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการเฉลิมฉลองหรือเทศกาลต่างๆนะครับมันก็ต่อเนื่องกันมานะครับช่วงฟุตบอลโลกนะครับช่วงกิจกรรมทางสังคมการรุกของธุรกิจนะครับที่จะส่งเสริมการขายให้กับประชาชนผู้บริโภคนะครับซึ่งในต้องยอมรับว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับทำให้กิจกรรมการตลาดของธุรกิจเนี่ยมีการลดราคาลดแลกแจกแถม

0: ต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งที่ผิดกฎหมายนะทั้งที่ผิดกฎหมายห้ามโฆษณาห้ามลดแลกแจกแถมหรือขึ้นดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญของเราประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าความอันนี้ประเด็นที่2นี่สัมพันธ์กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้วยนะครับก็เดิมจริงๆแล้วก็จะต้องดูแลลูกค้าอะไรต่างๆให้ลูกค้ากลับมาดื่มตัวเองได้มากขึ้นก็อาจจะละเลยนะครับประเด็นที่3ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเรื่องสังคมเรามีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ก็หลากหลายด้วยเช่นกันนะครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพรายได้ต่างๆนะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอย่างเช่นถ้าบางคนมีเศรษฐกิจที่ดีใช่ไหมครับก็อาจจะเลือกโบเลือกแก๊ปเลือกอะไรต่างๆ
1: ได้หาคนข
0: ับ
1: รถให้ด้วยวิธีการต่างๆค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าสังคมไทยก็เนี้ยหลายๆเคสก็บ้านเราก็มีทั้งเคสที่คนขับ BM ชนคนตายนะครับคนที่เป็นผู้อพยพมาทำงานนะครับมาใช้แรงงานเราก็ขับรถชนคนตายด้วยเหมือนกันเพราะนั้นความหลากหลายเนี่ยมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การแก้ปัญหานี่ต้องตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับ2-3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ในภาพรวมที่ทำให้เรายังไม่สามารถที่กดปัญหานี้ได้ครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาน่าสนใจเพราะมีฟุตบอลโลกแล้วก็มันมีข้อมูลจากฝั่งยุโรปว่าเวลามีฟุตบอลโลกเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นเหมือนเขากำลังอินผู้ชายกำลังคึกคักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีนั่งล้อมวงกันนั่งด้วยกันกินดื่มเป็นสัญญาณที่น่าสนใจอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันคืออยู่ในสถานประกอบการแล้วดื่มกันแล้วออกมาในช่วงที่ไม่เหมาะสมจริงๆแล้วการให้ขยายเวลาการปิดผับเปิดผับจนถึง4:00เนี่ยสถานบริการถึง4:00เนี่ยมันมีมาตรการที่ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบด้วยถูกไหมคะมันไม่แน่ใจยังบังคับใช้อยู่ไหมหรือยังมีอยู่ไหมหรือยังใช้ได้อยู่ไหมก็คือผู้ขายต้องไม่ขายซ้ำให้คนที่เมาอยู่หรือคนที่ไม่มีรถมาก็คนที่มีรถมาให้ตรวจแอลกอฮอล์ก่อนถ้าสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดให้นั่งรอก่อนหรือมีที่พักคอยอะไรเหล่านี้เป็นต้นของแบบนี้ยังบังคับใช้อยู่ไหมคะที่เป็นเงื่อนไขประกอบในการให้บริการเนี่ยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรากังวลมาตลอดว่าเมื่อรัฐบาลผ่อนคลายแล้วก็มีห้อยท้ายว่าทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการนั้นจะต้องดำเนินการนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบซึ่งมันก็ไม่มีมาตรการที่จะไปบังคับใช้อะไรแล้วถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยนะครับมีความคิดอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับ
1: มีแต่เขียนไว้แต่ยังไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องนี้ถ้าเราไม่ไปอ่านไปศึกษาเราก็ไม่ทราบเลยนะอ๋อมีเงื่อนไขห้อยท้ายค่ะ
0: เช่นมันเขามีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกก็คือข้อแรกโอเคละก็คือห้ามอายุต่ำกว่า20 ปีเข้าอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็มีกฎหมายกำกับเลยนะครับการดำเนินคดีที่ไม่การดำเนินการจะต้องไม่จำหน่ายซึ่งดื่มก็ให้คนเมา
1: ะ
0: นะครับอันนี้ไม่ได้ทำเนี่ยเท่าที่เราไปสำรวจมาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำเนี่ย56%นะครับอันนี้ข้อที่3นะครับมีการวัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านหรือออกร้านนะครับก่อนออกจากร้านนะไม่ต้องว่าเข้าในไม่ต้องวัดนะฮะ
1: ใช่
0: 84%ไม่ได้ทำนะครับ
1: โอ้ไม่ทำเลย
0: ข้อที่4นะครับสถานบันเทิงสามารถเรียกรถบริการลูกค้านะหากวัดเกิน50 มิลลิกรัม 85% ไม่ได้ทำนะครับข้อที่5ก็คือว่าสถานบันเทิงนั้นให้ตามญาติหรือลูกค้าที่เมานะครับกรณีที่ลูกค้าเมาไม่ยอมเรียกรถบริการเนี่ยให้ตามญาติมาโทรเรียกญาติมาเนี่ย 75% ไม่ได้ทำคร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางศูนย์วิชาการที่มีการศึกษาไปสำรวจนักท่องเที่ยวแล้วไปถามว่าได้ถามบริการได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะนับประสาอะไรคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีโทษจำคุกมีโทษปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเขาก็ยังไม่ค่อยบังคับใช้เลยนับประสาอะไรกับข้อเงื่อนไขห้อยท้ายให้ผู้ประกอบการทำแล้วไม่มีสภาพบังคับ
0: ใช่คือน่าสนใจมากอันนี้ครับพี่ธีระครับก็คือข้อแรกเนี่ยเรื่องที่จะต้องมีการตรวจบัตรประชาชนถ้าบุคคลอายุต่ำกว่า20 ปีที่ห้ามเข้าเนี่ย
1: ตรวจไหมคะ
0: ทำเนี่ย 86% นะครับส่วนอันอื่นๆที่พูดถึงเนี่ยนะครับเรื่อง
1: ค
0: นเมาเรื่องการวัดแอลกอฮอล์อะไรเงี้ย80%เนี่ยไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเรื่องของ มันมีกฎหมายชัดเจนนะครับถ้าคุณ

0: ให้มีเด็กอายุ20ปีเข้าเนี่ยคุณจะต้องโดนปิด5ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความเข้มแข็งของกฎหมายเนี่ยมันทำให้คนกลัวแต่ไอ้ที่เหลือที่พูดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นออปชันเสริมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแล้วเขาก็ต้องทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเรียกว่าเสียต้นทุนต่างๆที่ต้องมาตรวจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นถ้าจะแก้ตรงนี้ก็ต้องแก้ว่าถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมีความผิดแล้วก็โดนลงโทษยังไงเนี่ยอันนี้มันจะช่วยได้ครับ
1: ใช่ต้องเพิ่มโทษให้การกระทำมันน้อยลงบ้างแม้จะได้ไม่ได้ 100% ก็ตามทีนี้มันยังมีการแก้ไขกฎหมายพรบจราจรทางบกที่บังคับใช้เมื่อเดือนเมษายนปีนี้เลยนะคะที่เราได้ทราบกันแล้วก็มีการทำคลิปสื่อสารกันมาอย่างเช่นถ้าไม่พกใบขับขี่ปรับไม่เกิน 1,000 บาทนะคะไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขี่คนซ้อนปรับไม่เกิน 2,000 บาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งปรับไม่เกิน 2,000 บาทขับรถย้อนสอน 2,000 เหมือนกันขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดไม่เกิน 4,000 บาทเมาแล้วขับไม่ 5,000 ถึง 20,000 ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย 5,000 ถึง 20,000 เหล่านี้เป็นต้นเราก็มีบังคับใช้แล้วด้วยเหตุใดจึงไม่เห็นสัญญาณที่มันดีขึ้นหรือเหตุร้ายมันก็ยังเกิดหรือเป็นเพราะอะไรคะคุณธีระคะ
0: ครับคือโทษที่เพิ่มขึ้นกรณีที่เราคุยกันเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยนะครับ
1: คือ
0: ว่าดื่มไม่ขับเนี่ยเราในขั้นตอนของการดื่มไม่ขับมันจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมถ้าเราไปเจอเส้นไปเจอด่านใช่ไหมฮะด่านตรวจเฮ้ยคุณดื่มแอลกอฮอล์นี่ใช่ไหมก็อันนี้ก็โดนลงโทษ
1: ครับ
0: ประเด็นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเรียกว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถประเด็นที่สองคือถ้าเกิดไปเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่ามีดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะท
1: ี
0: นี้ขั้นตอนที่ดื่มแล้วขับเนี่ยแม้จะเพิ่มโทษแต่ถ้าการเรียกว่าการตรวจวัดมันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่รู้จะไปเช็คได้ยังไงใช่ไหมครับว่าจะดื่มแล้วขับได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ปัญหาของบ้านเราก็คือว่าการตั้งด่านตรวจของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกลายเป็นช่องที่ทำให้มีคนก็บอกว่าตำรวจก็หากินอีก
1: ใช่ไหมครับเป็นช่องทางทำมาหากินค
0: ่
1: ะ
0: ช่องทางมากินและที่สองก็คือบ้านเราตอนนี้มี Google มีอะไรต่างๆเนี่ยทำแผนทุ่งแผนที่ก็บอกว่าตรงนี้มีด่านนะห้ามไปนะครับก็กลายเป็นว่าเกิดเล็ดลอดไปอีกนะครับแล้วพออันที่สามเราขยายเวลาปิดผับในกทมในเชียงใหม่ในอะไรเงี้ยไปถึงตีสี่แต่เจ้าที่ตำรวจนี่จะต้องจัดเวียนยังไงครับคุณยิ่งรักครับเขาก็ต้องดูแลตั้งแต่เช้าใช่ไหมกลางวันเย็นบ่ายอ้าวมาถึงหลังเที่ยงคืนอีกไปถ
1: ึ
0: งจนถึงเช้าอีกแล้วก็จะจัดกำลังที่จะมาดูแลคนที่เป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าที่เองก็เหนื่อยล้าเต็มทนนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นคือจุดอ่อนของการดำเนินการขยายเวลาถึงตีสี่อันนี้ก็มีจุดอ่อนที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วความไม่ชัดเจนของปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีกรณีที่จังหวัดชัยภูมิผู้การจังหวัดต้องยกเลิกด่านเพราะว่าเนี่ยมีการร้องเรียนแต่จริงๆแล้วการที่ด่านเข้าไปตั้งเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราลดการดื่มแล้วขับแล้วก็ปรับได้ใช่ไหมครับนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นที่สองอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องมาแก้นะครับจะแก้ยังไงประเด็นที่สองก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วดื่มแล้วขับทำยังไงไม่ให้โทษทางอาญาลงโทษแค่เฉพาะลงอาญาให้จำคุกทันทีนะครับถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บตัวนี้จะต้องแก้อะไรต้องแก้ก็คือการไปแก้กฎหมายนะครับพรบ.จราจรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะประมาทแต่เรากำลังจะบอกว่ามันไม่ประมาทมันเล็งเห็นผลว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับไม่ใช่ประมาทนึกออกไหมครับม
1: ัน
0: จะต้องเล็งเห็นผลว่าจะเกิดปัญหาดังนั้นโทษคุณเนี่ยจะหนักทันทีเลยจะต้องมากกว่า10 ปีนะครับในความหมายก็คือถ้า10 ปีเนี่ยศาลก็จะพิจารณานะครับนี้เราก็ไม่ได้ว่าศาลนะครับเราเพียงแต่ยกเอาเหตุเนี่ยว่าเขาบอกว่าถ้า10 ปีเนี่ยศาลก็จะลงปกติก็รอลงอาญาก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วไม่เคยทำผิดก็ลงอีกครึ่งหนึ่งสุดท้ายก็คือไม่ติดคุกนะครับคนก็ไม่กลัวนะครับนั้นสิ่งที่เราอยากจะขยายก็คือเพิ่มโทษมากกว่า10 ปีนะครับพอมากกว่า10 ปีป๊อปเนี่ยการลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะไม่ถึง5 ปีมาถึง5 ปีป๊อปเนี่ยศาลยังไงก็ต้อง

0: ลงให้จำคุกนะครับเพราะมันมีเรียกว่ามีสัดส่วนว่าถ้าโทษไม่เกิน5ปีมันสามารถที่จะลดโทษลงได้อีกกึ่งนึงอะไรเงี้ยนะครับจนไม่จนรอลงอาญาดังนั้นตรงนี้สำคัญก็คือต้องไปแก้เพิ่มโทษอันที่2ก็คือว่าเดิมเนี่ยโทษลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่ารัฐเป็นปัญหาของรัฐจะต้องฟ้องร้องนะครับฝ่ายพวกผมเนี่ยสมมติว่าถูกผลกระทบเนี่ยนะครับมันฟ้องไม่ได้นะครับเรียกว่ารัฐเป็นผู้ที่จะดูแลฟ้องให้กับจำเลยให้กับผู้เสียหายเราต้องไปแก้ว่าผู้เสียหายสามารถฟ้องได้นะครับเพราะเป็นปัญหาของตัวเองไม่ใช่ปัญหาของรัฐนะครับปัญหาของรัฐก็ส่วนหนึ่งก็ปัญหาตัวเองด้วยส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ทำให้โทษหนักแล้วก็ใครเกิดปัญหาดื่มแล้วขับแล้วไปชนผู้เสียชีวิตต้องเอาผิดทันทีนะครับคนจะเกรงกลัวมากขึ้นครับ
1: ค่ะอีก2วัน3วันจะถึงวันเข้าพรรษาแล้วเราก็ได้ยินงดเหล้าเข้าพรรษามาปีนี้จะทำอย่างไรเห็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสำราญนวลมานี่ดูแลวินัยจราจรมาอย่างเข้มข้นจะมีความหวังอะไรเหลืออยู่ในช่องทางที่เป็นเงื่อนไขดังกล่าวในช่วงสุดท้ายของรายการนาทีเศษค่ะคุณธีระเสนอที่เป็นประเด็นที่น่าจะทำได้ผลเป็นอย่างไรคะ
0: ครับเราคิดว่าทำสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือต้องไปเพิ่มบทลงโทษนะครับให้เกรงกลัวจริงๆนะครับแล้วก็ให้ศาลเองก็มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับเรื่องของโทษลักษณะเป็นประมาทนะครับเป็นสู่ว่าเล็งเห็นผลว่าจะเกิดโทษจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นโจทย์สำคัญนะครับประเด็นที่สองก็คือช่วงของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการตรวจจับนะครับการตั้งด่านต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ต่างๆให้ชัดเจนการเครื่องตรวจวัดอะไรต่างๆอันนี้จะทั้งสองอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าแล้วสร้างระเบียบวินัยขึ้นมาได้จริงนะครับเราไม่ได้บอกว่าระเบียบวินัยหรือกฎจราจรต่างๆจะเกิดขึ้นจากสำนึกเนี่ยนะครับมันสำนึกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการสังคมกำหนดนะครับหรือว่ากฎหมายกำหนดนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อว่าไปสอนแล้วจะทำให้สังคมคนจะไม่ดื่มแล้วขับไม่ใช่นะครับกฎชัดเจนว่ากฎหมายและการบังคับที่ใช้จริงจังเนี่ยจะทำให้สังคมนี้ดีขึ้นญี่ปุ่นอะไรทั้งหลายในสิงคโปร์เนี่ยมาจากการลงโทษที่หนักนะครับเพราะเหตุของการผลกระทบจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่สูญเสียเราไม่อยากที่จะเสียคนที่กำลังจะไปตลาดพระกำลังจะบินธรรมบาทคนกำลังทำงานอยู่ตีสามตีสี่แล้วโดนชนโดยที่เขาสามารถที่ป้องกันได้ครับ
1: ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะคะคุณธีระวัชรปานีกับความตั้งใจและเราจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในหลายส่วนนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
4: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2ต่อ3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่าง